0: Mahidol University, Kanchanaburi campus as a moderator and translator. Over to you, Dr. Titi.
1: สวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ Good morning ครับ Good morning ครับอาจารย์ดีน what I'm going to do is that I will give a recap from the last week to the teacher here in the Bangkok and Hua Hin ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านนะครับ ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าสู่เซสชันที่2ในวันนี้นะครับผมอยากจะทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับยังไงผมขอสไลด์ทางด้านหลังด้วยนะครับว่าเริ่มตั้งแต่โอเวอร์วิวเลยนะครับสไลด์ที่2นะครับครับสไลด์ต่อไปเลยครับผมครับจะเห็นว่าอันนี้เป็นโอเวอร์วิวของทั้งหมดนะครับจะมีเรามีด้วยกันทั้งหมด5เซสชันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเราได้เรียนกันในเซสชันที่1นะครับคือ Slinky Size Monitors นะครับแล้วก็ได้เรียนกันในเรื่องของForce Inertia Motion แล้วก็ Simple Oscillators ก็คือตัวแกว่งนะครับแล้วก็สไลด์ถัดไปเลยครับผมในเซสชันแรกนะครับก็จะมีหัวข้อต่างๆนะครับที่เราได้เรียนรู้กันไปก็เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างเยอะนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยทาง Oregon นะโดยดร.ดีนก็ได้มีการนำเสนอนะฮะในส่วนของการแนะนำให้รู้จักกับ Slinky Size Monitor นะครับแล้วก็ได้มีการทำการทดลองนะครับในเรื่องของความเร็วเสียงนะครับที่มีการเคลื่อนที่ผ่านทางอากาศและก็ตัวกลางที่เป็นไม้นะครับแล้วก็ได้มีการให้ความรู้ในเรื่องของคลื่นแผ่นดินไหวนะครับคือ seismic wave นะครับที่เป็น P กับ S แล้วก็ surface waves นะครับแล้วก็ได้มีการศึกษาว่าเราจะหาตำแหน่งของแผ่นดินไหวอย่างไรนะครับเสร็จแล้วจากนั้นก็ได้มีการศึกษาในเรื่องของ spring นะครับในการหาค่าคงที่หรือค่า K ของสปริงนะครับโดยการแขวนตุ้มน้ำหนักนะฮะแขวนตุ้มน้ำหนักลงไปที่สปริงแล้วก็วัดระยะที่สปริงมีการยืดไปเท่าไหร่แล้วก็นำมาพลอตกราฟพร้อมนักหาความสัมพันธ์ของกราฟนะครับสไลด์ถัดไปเลยครับได้มีการนำแสดงถึงรูปร่างของกราฟแผ่นดินไหวที่เกิดจากคลื่นแผ่นดินไหวนะครับว่าให้เราดูว่าลองดูและให้เราคิดว่าตัวนี้เนี่ยรูปร่างกราฟเป็นยังไงบอกอะไรเราได้บ้างนะครับเป็นการเกริ่นแนะนำเสร็จแล้วก็ไปสู่เรื่องของการทดลองนะครับวัดความเร็วเสียงนะครับสไลด์ถัดไปเลยครับครับก็จะมีการทดลองว่าวัดความเร็วเสียงที่เสียงเคลื่อนที่ผ่านอากาศนะครับแล้วก็เสียงเคลื่อนที่ผ่านแผ่นไม้นะครับทำให้เราได้รู้ว่าเสียงเนี่ยเคลื่อนที่ไปในตัวกลางที่มีความหนาแน่นสูงเร็วกว่านะครับก็จากนั้นก็ได้มีการแนะนำถึงคลื่นแผ่นดินไหวต่างๆนะครับครับก็ได้แก่ในเรื่องของ P wave นะครับคือคลื่นปฐมภูมินะครับว่ามีการเคลื่อนตัวไปในโลกอย่างไรนะครับแล้วก็ในเรื่องของ S wave นะครับสไลด์ถัดไปนะครับ P wave เนี่ยจะมีการเคลื่อนตัวในแนวทิศทางเดียวกับทิศทางที่เคลื่อนตัวนะครับมีการขยับของโมเลกุลของตัวกลางนะครับในทิศทางเดียวกับที่เคลื่อนตัวไปส่วน S wave จะมีการเคลื่อนตัวไปในแนวที่ตั้งฉากทิศทางการเคลื่อนตัวไปนะครับทั้งสองคลื่นไม่ว่าจะเป็น P และ F เนี่ย S wave นะครับเป็นคลื่นที่เคลื่อนตัวผ่านไปในตัวกลางก็คือผ่านเข้าไปในโลกเขาถึงเรียกเป็น body wave นะครับตัวนี้นะสไลด์ถัดไปครับอันนี้เป็นการใช้ Slinky Spring ที่ demonstrate ว่าตัว S wave นี่มีการเคลื่อนที่ไปอย่างไรที่จริงตัว P wave ก็ทำการทดลองได้เหมือนกันนะครับสไลด์ถัดไปเลยครับถัดไปเราก็จะมีการศึกษาถึงคลื่นที่เป็น surface wave นะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปคราวที่แล้ว surface wave จะมีการเคลื่อนที่ไป

0: แนวที่เป็นรอยต่อของตัวกลาง2ตัวกลางนะครับอย่างที่เคลื่อนตัวไปที่ผิวโลกนี้ก็เป็นตัวกลางระหว่างเคลื่อนตัวไประหว่างตัวกลางระหว่างอากาศกับพื้นโลกนะครับก็จะประกอบด้วยเรเลย์กับเลิฟเวฟส์นะครับซึ่งตัวนี้เป็นคลื่นที่จะทำให้เกิดความเสียหายกับสิ่งปลูกสร้างนะได้มากที่สุดนะครับถ้าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาก็จะเป็นคลื่นที่ทำให้เกิดการพังทำลายของอาคารสิ่งปลูกสร้างนะครับถัดไปสไลด์ที่10เลยครับก็จากนั้นเราก็ถัดไปเลยครับจากนั้นเราก็ได้มีการศึกษาว่าถ้าเราจะต้องพิกนะครับเลือกว่าถ้าเราดูไซสโมแกรมแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีเรคคอร์ดของคลื่นที่เข้ามาในบันทึกของเรานะครับเราก็มีการเรียนรู้ว่าเราจะทำการพิกตัวสัญญาณคลื่นที่เป็น P กับ S แล้วก็ Surface เนี่ยอย่างไรนะครับก็อย่างที่เราได้เรียนรู้ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะฮะ P wave จะเป็นคลื่นที่เคลื่อนที่ได้เร็วกว่า S wave นะครับแล้วก็มีความถี่ที่ต่ำนะครับเพราะฉะนั้น P wave จะมาถึงก่อนในบันทึกของเราเสมอนะครับถ้าหากว่าตัวบันทึกของเราอยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหว P กับ S ก็อาจจะมาถึงใกล้ๆกันนะฮะโดย P มาถึงก่อนนิดนึง S อาจจะตามมาติดๆนะครับแล้วก็ถึงจะตามมาด้วย Surface Wave นะครับแต่เดี๋ยววันนี้คงจะได้มีแอนิเมชันให้เราดูว่าในการเดินทางของคลื่น P S แล้วก็ Surface เนี่ยทำไม P มาถึงก่อน S ถึงตามมาแล้วก็ Surface อีกทีหนึ่งนะครับสไลด์ถัดไปเลยครับ ครับจากนั้นก็ได้มีการทำการทดลองในเรื่องของสปริงนะครับซึ่งการทดลองนี้สไลด์ถัดไปเลยนะครับเราได้มีการใช้ตัวสปริงนะครับแล้วก็ตุ้มน้ำหนักนะครับมีการลองปรับที่ตัวน้ำหนักต่างๆนะครับหลังจากที่ปรับตัวตุ้มน้ำหนักแล้วนะก็จะมีการบันทึกการทดลองนะสไลด์ถัดไปเลยครับอันนี้คราวที่แล้วนี่เราอาจจะเห็นได้ไม่ชัดนะครับว่าในการผลการทดลองที่ได้เป็นอย่างไรบ้างนะอันนี้เป็นสรุปให้เราดูหนึ่งว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราทดลองแล้วได้ผลออกมาแบบนี้นะครับจะเห็นมีข้อสังเกตที่ค่อนข้างดีก็คือเราเห็นว่าค่าข้อมูลดิบที่เราวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าแมสก็คือค่าตุ้มน้ำหนักที่เราใส่เข้าไปเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่นะครับและทำให้เกิดระยะทางของการยืดของสปริงนะครับในคอลัมน์ที่4นะครับที่เป็น displacement เนี่ยว่าไปเท่าไหร่นะครับจากนั้นเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยตามที่อาจารย์ตีนได้พยายามเน้นให้เราได้รับทราบก็คือว่าในการที่จะไปพลอตกราฟอะไรเนี่ยเราในการทดลองเนี่ยเราจะต้องวัดค่าให้ดีนะครับที่สปริงเนี่ยเราจะต้องวัดตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ใส่น้ำหนักนะครับว่าสปริงมันอยู่ที่ระดับไหนเสร็จแล้วให้เทียบจากระดับนั้นว่ามันยืดไปเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือพอใส่น้ำหนักไปปุ๊บก็ถึงจะวัดที่มันยืดไปจริงๆนะครับเพิ่มน้ำหนักไปเรื่อยๆแล้วก็ยืดไปเท่าไหร่ก็บันทึกนะครับในประการที่สองที่เขาจะต้องทำก็คือที่เราจะต้องระวังก็คือในการคำนวณเนี่ยเราจะต้องปรับยูนิตหรือว่าหน่วยที่วัดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักแล้วก็ระยะทางเนี่ยให้เป็น SI unit ก็คือเราจะต้องทำให้น้ำหนักเนี่ยมันเป็นกิโลกรัมนะครับแล้วก็ระยะทางเนี่ยจะต้องทำให้เป็นจากเซนติเมตรหน้าที่เราวัดนะครับต้องทำให้เป็นเมตรนะครับเพื่อที่จะใช้ในการพลอตกราฟจากนั้นก็ไปพลอตกราฟนะครับเมื่อพลอตกราฟครับขอสไลด์ถัดไปเลยครับครับเมื่อเราได้ทำการพลอตกราฟแล้วเราก็หาความสัมพันธ์ของกราฟซึ่งจากกราฟที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่ามีความสัมพันธ์แบบเส้นตรงนะครับก็ได้มีการคำนวณออกมาเป็นตัวเลขที่เห็นนะฮะ fg เท่ากับ 16.3 d บวก 0.49 นะครับที่เราเห็นด้านข้างขอสไลด์ถัดไปเลยครับซึ่งตัวเลขที่สำคัญที่เราเห็นสไลด์ถัดไปเลยครับครับก็เราจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยเราทำการเปรียบเทียบผลการทดลองกับฮุกส์ลอว์นะครับ ที่ได้ความสัมพันธ์ของ FG เท่ากับ K delta X นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือเราได้ค่า K หรือค่าคงที่ของ spring นะครับที่ 16.3 หน่วยเป็น N over K K over KG นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นการทดลองเมื่อคราวที่แล้วนะครับทีนี้ในสัปดาห์นี้เราก็จะมาต่อกันนะครับอันนี้ผมคงใช้เวลาพอสมควรนะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับครับเราก็จะมาเริ่มในเซสชันที่2กันนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตโอนไปให้ทางโอเรกอนนะครับดร. ดีน thank you very much for the time and welcome to the program again
1: thank you สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: Today we're going to talk about harmonic oscillators and harmonic oscillators are there are many harmonic oscillators in nature but we're using a particular one which is a mass on a spring for our slinky seismometer and the reason we use this oscillator is to detect the vibrations of seismic waves that actually moveThe base of the oscillator. Please translate, Dr. Didi.
0: Thank you, Dr. Dean. ครับวันนี้เราก็จะมาเรียนต่อกันในเรื่องของตัวแกว่งที่เป็นแบบฮาร์โมนิกนะครับหรือฮาร์โมนิกออสซิเลเตอร์สนะครับซึ่งแม้ว่าตัวแกว่งเนี่ยอาจจะมีให้เลือกหลายแบบหลายชนิดนะครับแต่ในการศึกษาในครั้งนี้เราเลือกใช้ Slinky Spring นะครับเพราะว่า Slinky Spring เนี่ยจะเป็นวัสดุที่เรานำมาใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญของ Seismometer ที่เราจะทำการศึกษาก็คือ Slinky Seismometer นะครับครับนั่นคือสาเหตุสำคัญที่เราทำไมเราถึงต้องเลือกใช้ Spring ที่เป็น Slinky นะครับ Thank you ครับ Dr. Dean you go ahead please
1: Before we jump into harmonic oscillators, I wanted to show two animations that I think visually recap some of what we learned about seismic waves in the Earth, the P, the S, and the surface wave, etc. So with your permission, I will show you the first of those two, and I will talk during it as opposed to having the sound of the animation play.And if you wish, please feel free to translate on the fly so that people can follow. So if Max could play the first animation, do you see it on your screen at this point, Dr. Didi?
0: Not yet.
1: Okay. Kyle, could you shoot the computer? There we go.
0: Okay. Yes.
1: Okay. Please.Go ahead and play it. Okay, so you remember that Dr. Toomey spoke about earthquake seismometers is recording three components. And the first wave that reaches a house or a station is the P wave. And because it's compressional, it causes that kind of motion that you see there. Please translate. You want to stop it for a second? Thanks.
0: Yes, thank you, Dr. Dean. ครับก็เขาบอกว่าก่อนที่จะเข้าเนื้อหาในวันนี้นะครับก็อยากจะนำเสนอแอนิเมช
1: ั่น2
0: แอนิเมชันด้วยกันนะครับเพื่อที่จะทบทวนนะฮะในเรื่องของการเดินทางของคลื่นแผ่นดินไหวนะครับก็เขาก็จะโชว์สไลด์แล้วก็อธิบายไปพร้อมๆกันนะครับโดยอันแรกที่เขานำเสนอในส่วนที่เกี่ยวกับการเดินทางของคลื่นนะ PS แล้วก็ surface wave นะครับครับ Thank you Dr. Dean you go ahead please
1: and if we keep going then the next wave to come in is the slower S wave which is side to side motion and watch what happens it wiggles the little house, or the seismometer in this case, side to side.

0: And you can see on the seismogram that the horizontal components are larger for the S wave. Please translate that.
1: ครับ thank you Dr. Dean ก็ในแอนิเมชันนะครับถ้าเราให้สังเกตนะครับว่าจุดที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งแรกภาพอาจจะไม่ค่อยดีนิดนึงคือมันล้นนะครับทีนี้จุดที่เกิดแผ่นดินไหวจะอยู่ทางด้านมุมทางด้านขวามือของอาจารย์นะครับหรือซ้ายมือของจอนะครับเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแล้วเนี่ยสิ่งแรกก่อนที่จะมาเป็นคลื่น S นี่ก็คือเป็นคลื่น P ที่เราเห็นนะฮะคลื่น P จะเดินทางไปถึงบ้านที่ตั้งอยู่ข้างบนก่อนนะซึ่งจะมีการเคลื่อนที่ในระของตั้งฉากโทษขนานไปกับทิศทางของการเดินของคลื่นให้อาจารย์สังเกตดูที่บันทึกของสถานีด้วยนะครับว่าไซส์โมแกรมที่เห็นเนี่ยจะเห็นว่าคลื่น P ที่มาถึงเป็นสีแดงก่อนนะครับเสร็จแล้วพอคลื่น S ที่เดินทางไปถึงบ้านหลังสีเหลืองหลังคาแดงที่เห็นดังกล่าวนะก็จะเห็นว่ามันมีการเคลื่อนตัวที่ตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่นะครับพอเคลื่อนไปถึงปุ๊บตัวบันทึกเนี่ยก็จะเห็นเป็นวิกก็ขึ้นมานะครับเป็นสัญญาณที่ตรวจรับได้ขึ้นมาเป็นสีน้ำเงินนะครับว่าคลื่นมาถึงจะเห็นว่าเดินทางขึ้นมาทีหลังแล้วก็มีขนาดแล้วก็ความถี่ที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับ Thank you Dr. Dean you can go ahead
0: Thank you the last wave to come in is the surface wave it is the slowest and most damaging waveAnd it is recorded on all three components of the seismometer, the vertical and the horizontal, and it's shown yellow on the plot below. Please translate, and let's move to the next, not yet, but let's move to the next video when he's done.
1: Thank you, Dr. Dean. ครับ ก็จะเห็นว่าสุดท้ายนะฮะเราจะเห็นคลื่นที่เป็น surface wave นะครับหรือที่เดินทางไปตามผิวโลกนะครับคือในวิดีโออาจจะมองไม่ค่อยชัดนิดนึงนะครับแต่ว่ายังพอสังเกตเห็นอยู่นะครับเมื่อตะกี้นะครับจะเห็นว่าคลื่นเนี่ยเดินทางไปตามผิวโลกความโค้งของผิวโลกเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็ไปถึงที่บ้านเหลืองหลังคาแดงหลังที่เห็นเมื่อตะกี้นะครับเป็นคลื่นที่เดินทางไปได้ช้าที่สุดแต่ว่าเป็นคลื่นที่ทำให้เกิดความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนนะครับแล้วก็หลักถ้าเราดูในบันทึกไซส์โมแกรมเราจะเห็นว่าสามารถตรวจวัดได้ทั้ง3 channel ก็คือ vertical แล้วก็ horizontal ทั้ง2นะครับก็คือเป็นคลื่นที่มาได้แบบรุนแรงมากนะครับครับ thank you Dr. Dean you can go ahead
0: All right, we're going to quickly show another animation, again from IRIS, that recaps how it's important in seismology to look at the time between the S and the P wave and how that tells us how far away we are from an earthquake. So if Max could start that. So this shows an earthquake at the top of the earth up there, and we have our seismometers, and the P wave is the first wave to arrive, that's the red, and the next is the S wave, and that's the blue. And what you can see is you get further and further away from the earthquake, the separation between the S and the P wave increases. And this is how we...use seismograms from our seismometers to determine how far away an earthquake is from that seismometer. You can stop the animation and please translate, if you will, Dr. Didi.
1: Thank you, Dr. Dean. ครับ ในแอนิเมชันครับต้องขออภัยด้วยภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็จะเห็นว่าเขามีจะเห็นว่านี่ฮะพอมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นปุ๊บแล้วก็มีสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวอยู่ในที่ต่างๆนะครึ่งเซี่ยวหนึ่งของโลกนะครับจะเห็นการเดินทางของคลื่น P ที่เริ่มเดินทางมาถึงสถานีวัดต่างๆนะครับที่เป็นสีแดงนะครับแล้วตัว S wave ก็จะตามมาที่เป็นเงินนะครับจะเห็นว่าพอถึงตามสถานีวัดต่างๆก็จะเริ่มมา S P wave เสร็จผ่านไปถึงสถานีสุดท้ายตั้งนานแล้วแต่ว่า S wave เนี่ยเพิ่งตามมา

0: ข้อสังเกตที่เห็นตรงนี้ก็คือเราจะเห็นว่าช่วงห่างระหว่างของระยะเวลาที่มาถึงระหว่าง P กับ S wave เนี่ยจะมากขึ้นตามระยะทางของสถานีวัดนะครับตรงนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่เราจะช่วยในเรื่องของการหาตำแหน่งของแผ่นดินไหวนะครับThank you, Dr. Dean. Go ahead, please.
1: Thank you, Dr. Didi. So one important aspect of these seismometers that we are using, the Slinky seismometers and research seismometers, is that they respond maximally to the frequencies of seismic waves. And therefore, when we design a Slinky seismometer,we have to think about how to make our oscillator so that it matches the frequencies of these seismic waves. And so what we're going to do now, starting with Alexa, is we're going to explore how the different characteristics of oscillators actually control the fundamental frequency of the oscillator. And I'll turn it over to Alexa.
0: เนื่องจากว่าในการศึกษา I'll just give me a quick translation here.
1: Sure.
0: Thank you. ครับเนื่องจากในการศึกษาคลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยเราจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของหา frequency ที่เหมาะสมนะครับในการที่จะมาสร้าง Slinky seismometer ในการที่จะเลือกตัว K ของ spring ว่าให้เหมาะสมที่จะตอบสนองกับคลื่นแผ่นดินไหวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จึงต้องมีการทำการศึกษาทดลองเกี่ยวกับความถี่ของคลื่นนะครับซึ่งคราวที่แล้วเราได้เรียนไปบ้างแล้วนะครับว่าตามที่ Professor Toomey ได้เล่าให้ฟังแล้วนำภาพมาแสดงว่าความถี่ของแผ่นดินไหวเนี่ยคลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยสักประมาณเท่าไหร่เทียบกับคลื่นเสียงที่มนุษย์เราสามารถที่จะรับฟังได้นะฮะอันนี้ผมเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งนะครับครับผมขอบคุณครับ Thank you Dr. Dean Go ahead please
2: All right so last session we investigated what happened when you put a mass on a spring and we talked about the equilibrium position
3: We're going to look at what happens when you pull the mass down and then let go. On your printout, you should have an empty graph that is highlighted yellow. On there, we're going to ask you to draw the movement of the mass and what you think it will do relative to the equilibrium position. So consider the x-axis on that graph to be the equilibrium position. Please draw what you think the mass will do over time.Thank you.
0: Thank you, Alexa. We kind of lost your voice just a little bit, so I'm not so sure whether I can capture everything, but more or less what we are trying to do, I'll tell the teacher here. ครับอาจารย์ครับเขาก็บอกว่าเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเขาทำการทดลองโดยการใช้สปริงนะครับแล้วก็ค่อยใส่น้ำหนักไปทีละเพิ่มน้ำหนักไปทีละสเต็ปนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยเขาบอกว่าการทดลองอีกแบบหนึ่งก็คือพอใส่น้ำหนักเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะดูว่าสปริงเนี่ยเวลาเราดึงให้มันคือถ้าอยู่ในสภาวะที่มันสมดุลหรืออีควิลิเบียมเนี่ยแล้วใส่น้ำหนักเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเราใส่น้ำหนักแล้วเราดึงให้มันดีตัวเองนะครับให้เราลองทำนายนะครับให้อาจารย์ลองทำนายดูว่ามันจะมีลักษณะเป็นยังไงถ้าเรานำมาพลอตในกราฟนะครับนำมาพลอตในกราฟที่มีที่เป็นระยะเวลานะครับโทษพลอตในกราฟที่เป็นระยะทางกับเวลานะครับตามที่เขามีตัวอย่างให้ดูแต่นะฮะนิดหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์มีในคู่มือหรือเปล่านะครับ

0: เดี๋ยวผมขอเช็คคิดนะครับข้างหลังช่วยโชว์สไลด์ที่18นะครับในเอกสารครั้งแรกที่เราใช้นะครับครับขอบคุณมากครับนี่แหละครับอันนี้ทางโน้นเขาก็เลยลองถามว่าให้เราลองทำนายดูว่าให้เขียนกราฟที่เราจะทำนายว่าถ้าหากว่าเราใส่ mass ลงไปแล้วก็ให้สปริงมันขยับกราฟที่เป็น vertical position ของตัวสปริงนี้กับตัวเวลานะฮะอาจารย์คิดว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับอาจารย์พอจะนึกออกไหมครับเราจะลองทำนายได้ไหมครับอาจารย์ดีน Alexa can you see the picture
1: yes we can
2: yes.
1: that looks very good thank you
2: all right yes you can go ahead please yes
3: Okay, so we didn't want to just leave you hanging after you made your prediction. So we're going to go ahead, and I think was it Max? Max will make a graph for you. Go ahead, Max.
4: So using this motion sensor, we're going to measure the position of the spring vertically, just like we talked about. And you want to translate that, and then we'll show the graph.
0: Thank you, Max.ครับก็ทางน้นก็เลยให้ Max นะครับจะลองทดลองทำดูว่าที่จะทำการทดลองเกี่ยวกับ Spring นะครับครับก็จะเห็นว่ากราฟที่เขาวัดได้จากการที่ใช้ Spring แล้วก็ทำให้แกว่งเนี่ยจะออกมาในลักษณะอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ใกล้เคียงกับที่อาจารย์ได้ทำนะครับครับ Thank you Max you can go ahead
4: Thank you, Dr. D. I believe we're going back to Dean.
3: Aren't something that you only learn about in math class, but they actually really exist in nature. Please translate.
2: I sort of miss your first sentence or something. Can you speak it again, please? Thank you.
3: Okay. I said one of the things that I like to tell students when I show them this is that sine waves...are not just something that you learn about in math class.
0: จะเห็นจากรูปร่างกราฟที่เราเห็นนะครับว่าอันนี้เป็น sine graph นะเป็นรูปร่างแบบตัว S นะครับก็บอกอาจารย์ดีนเองก็พยายามบอกนักเรียนของเขาว่า sine graph เนี่ยไม่ได้มีแต่อยู่ในตำราเรียนเท่านั้นนะครับแต่ในมีอยู่จริงในธรรมชาตินะครับThank you, Dr. Dean.
3: Thank you. So what we're going to do next is we're going to do an activity where we would change characteristics of our oscillator and we would see how that impacts, in particular, the frequency of the oscillation, or in other words, the number of times...it bobs up and down in some period of time, say a second. And so we think there may be three things that might affect our oscillator, and one of which would be changing the mass that is hung on the spring, and the second of which would be instead changing the spring,and using a stiffer or a less stiff spring. Or third, we might actually see how important the initial displacement, the pull of the oscillator down from equilibrium position, and change that, and then time it and let go, and see how that affects the frequency.So we want to do an activity now where we will be changing these things. And we worked out a method for doing this that involves using a smartphone and making a video of the oscillations to take data from. Please translate.
2: Thank you, Dr. Dean.
0: ครับก็ในวันนี้เนี่ยเราก็จะทำกิจกรรมนะครับที่จะทำการทดลองต่างๆเกี่ยวกับของตัวแกว่งที่ว่านะครับซึ่งเราก็จะดูว่าที่เราเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆลักษณะต่างๆนะ characteristic ของ spring นะไม่ว่าจะเป็นในอีก 2-3 อย่างที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยนะฮะมีการดูว่ามีผลทำให้มีความถี่ของการแกว่งเนี่ยเปลี่ยนไปตามเวลาอย่างไรนะครับแล้วก็คงต้องคิดนะฮะว่าอะไรที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนะครับได้แก่อันแรกก็คือถ้าเราเปลี่ยนขนาดของลูกตุ้มน้ำหนักนะครับที่เราถ่วงสปริงนะจะมีผลไหมกับความถี่นะถ้าเราประการที่สองก็คือถ้าเราเปลี่ยนสปริงนะครับสปริงที่มีค่า K หรือค่า stiffness หรือค่าความแกร่งนะความแข็งของสปริงเนี่ยนะครับว่าที่มันต่างกันจะมีผลไหมกับความถี่นะครับแล้วก็ประการที่สามก็คือเราจะทดลองกันในเรื่องของถ้าเราดึงสปริงให้มันอยู่เลยตัวอีควิลิเบียมของมันแล้วก็จะดูว่าผลที่เกิดขึ้นจากการดึงสปริงมากกว่าอีควิลิเบียมเนี่ยมันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของความถี่ของการแกว่งอย่างไรนะครับครับผม Thank you Dr. Dean go ahead please
3: So what's one thing that's important is to define what we call a standard oscillator and we would use something that has a certain spring constant I don't know what yours is but ours is about 12 and it would have a certain standard mass hung on it and then to start it oscillating we would pull it down a certain distance 10 centimeters say and then to be good scientists what we need to do is vary one characteristic at a time let's just say I'm sorry the displacement how far we pull it down but we keep everything else the same during that experiment so we always use the same spring and the same mass and we just simply vary how far we pull it down before we start So we could say 5 centimeters, 10 centimeters, 15 centimeters, 20 centimeters, and get data points that way. So what we're going to do now, I'll give you a minute to translate that, Didi, and then let's go ahead and go from there. All
0: right. Thank you, Dr. Dean. ครับ ในวันนี้ก็สิ่งหนึ่งที่ดร. ดีนบอกว่าสำคัญมากในการศึกษาการแกว่งที่เป็นมาตรฐานเนี่ยนะฮะของเขาจะทำการทดลองโดยใช้สปริงนะครับซึ่งเขาเองก็ไม่รู้ว่าของเราเนี่ยค่าเคเราเท่าไหร่จริงๆเราก็ยังไม่ได้ทำการทดลองเราก็เลยยังไม่รู้เหมือนกันว่าค่าเคของเราเนี่ยสักเท่าไหร่แต่ของเขาก็บอกว่าของเขาเนี่ยค่าเคเขาอยู่ที่ประมาณ12นะครับอยู่ที่ค่าประมาณ12ฉะนั้นการใช้ตุ้มน้ำหนักนะฮะในการที่จะดึงออกมาลงมามันก็จะประมาณ10เซนติเมตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทีนี้ก็บอกว่าในการทดลองนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะพยายามที่จะฟิกซ์ตัวแปรอื่นๆเอาไว้ทั้งหมดแต่ว่าเขาจะใช้วิธีดึงสปริงลงมาที่ระยะทางต่างๆนะครับมันจะเป็น5เซนติเมตร10เซนติเมตร15 20เซนติเมตรอะไรเงี้ยนะครับแต่ขณะที่คงพารามิเตอร์ตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักเรื่องของตัวสปริงเอาไว้นะครับ Thank you Dr. Dean
3: Thank you, Dr. Didi. So what we wanted to do next is to have Max show you how to actually take the data, is that right, with the smartphone? And how you would analyze it using this free software called Tracker. And so I think I will turn it over to Max while you translate, and he will walk through. So. Excuse me a second. So we start this process by taking our smartphone and taking a video of the

0: motion of the oscillator, and then we can pull it into tracker and do the analysis. And I'll let Max take over from there while you translate, please, Dr. Didi.
1: Thank you, Dr. Dean. ครับต่อไปเขาก็ดร.ดีนก็จะให้ Max นะฮะทำการทดลองนะโดยวิธีแรกนี่เขาจะใช้โทรศัพท์มือถือนะสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยนะครับในการที่จะถ่ายวิดีโอการแกว่งของสปริงนะครับหลังจากที่ถ่ายวิดีโอของการแกว่งแล้วเนี่ยก็จะเอาไฟล์วิดีโอที่ได้นะครับเอาเข้าคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ใช้โปรแกรมนะฮะที่ชื่อว่า trackerนะครับอันนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับใช้โปรแกรมที่ชื่อ Tracker ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ Thank you Dr. Dean and go to Max
0: All right. I believe we'll go to Max yes please
2: Okay so as Dean said I'm going to show you how to get data in a single trial using this program called Tracker and the reason it has an advantage is that you can simply take a video with your smartphoneand analyze that on a computer, whereas this motion detector that we used to show that graph previously requires additional software and proper setup. So if you want to translate, Didi, and then we can...
1: Thank you, Max. Max ก็บอกว่าเขาก็จะใช้ตัวสมาร์ทโฟนนะครับในการที่จะ capture วิดีโอนะแล้วก็จะได้นำไปวิเคราะห์ต่อไปทีนี้พร้อมทั้งก็ได้หยิบตัวที่เป็นตัวเวอร์เนียร์ดีเทคเตอร์นะครับที่วางอยู่กับพื้นเพื่อใช้ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เขาได้นำเสนอไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับที่เขาพลอตออกมาเป็นกราฟนะฮะซึ่งมันจะง่ายมากเลยนะฮะไม่ต้องมาผ่านขั้นตอนยุ่งยากเพียงแต่ว่ามันต้องเป็นอุปกรณ์ที่ต้องหาเพิ่มเติมเข้ามาแล้วอีกทั้งตัวซอฟต์แวร์ที่ใช้ก็ต้องซื้อเพิ่มเติมอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีราคาแพงกว่านะครับวิธีที่ง่ายที่สุดที่ Max กำลังจะทำก็คือใช้สมาร์ทโฟนในการที่จะ capture รูปนะ Max thank you go ahead please
2: okay and Dr. Didi if you want to encourage the professors there to maybe while I'm doing this explanation to start trying to take a video or at least preparing to set something up that would be great if it's a possibility
1: So Max, you want them to go ahead with the experiment while you also doing yours, right?
2: Well, actually, let me explain how to take the video first, and then we can maybe try and get something going as we're translating and working on the other steps.
1: That would be better. Yes, thank you. ครับ ก็ เดี๋ยว Max ก็จะแสดงให้ดูว่าการ capture รูปวิดีโอเนี่ยเขาทำอย่างไรนะครับเพื่อว่าพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทดลองทำกันนะครับอาจารย์ครับ Thank you Max go ahead please
2: Okay thanks Dr. G So there are a couple things we have to remember when you're taking a video because Tracker has some specific features that we're going to want to use and our video needs to be in the right format and have the right features so that we can take advantage of those So the first thing is you want to be at about the level of the equilibrium position of the springthat way any motion you see isn't distorted. For instance, if you were videotaping from down here, it would change the relative distance on your video. And you also want to be as close as you can so that you can accurately track the progress of this mass through its motion in that video. If you'd like to translate, Didi.
1: Thank you, Max. ครับก็บอกว่าก็การเซตอัพนะครับคือนอกจากเราเซตตัวสปริงตั้งแล้วนะครับก็ต้องให้สปริงมันอยู่ในระดับที่เป็นอีควิลิเบียมนะเมื่อใส่น้ำตุ้มน้ำหนักเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ให้ตั้งกล้องวิดีโออย่างที่แม็กซ์ก็นำเสนอเมื่อตะกี้นะครับก็คือให้อยู่ในระดับใกล้เคียงคือระดับเดียวกันกับตัวแมสที่มันอยู่ในระดับอีควิลิเบียมนะครับแล้วก็การถ่ายก็ต้องไม่ไกลจนเกินไปนะครับต้องให้อยู่ใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ก็คงจะต้องอยู่ในให้มันสามารถที่จะเก็บภาพที่มีการแกว่งได้ครอบคลุมถึงการแกว่งขึ้นลงนะครับ Thank you Max go ahead please
2: Okay and one final note about the video is you may notice that I've included a meter stick that will be included in the frame and that's becauseA video has no inherent distance. Tracker is only measuring things in pixels, So by including a meter stick in our video, we can tell that program to really convert the pixels into a meaningful unit of distance. And while that's not necessarily needed for measuring frequency, if you want to get a physically meaningful measure of amplitude or some other properties, this meter stick would be very important. Translate, Dr. Didi.
1: Thank you, Max. ครับ อีกสิ่งหนึ่งก็คือเขาจะต้องใช้ไมเมตรนะครับซึ่งที่จริงเราก็มีแล้วแหละนะครับไมเมตรเพื่อที่จะทำการเป็นตัวช่วยในการวัดหาระยะทางตัวโปรแกรมแทร็กเกอร์ไม่ได้เป็นตัวที่จะบอกไม่สามารถที่จะบอกระยะทางของการเคลื่อนที่ได้นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสเกลมัดหรือว่าไม้บรรทัดนะครับไม้เมตรสำหรับการบอกระยะทางการเคลื่อนที่เพื่อที่นำไปสู่การศึกษาในเรื่องของความถี่แล้วก็ความสูงของคลื่นที่เป็นแอมพลิจูดนะครับครับ Thank you Max Go ahead please
2: So to save time I've taken a video previously using a setup very similar to this and so if we could switch to the camera the computer feed at this point we can proceed from thereAnd this is just an example of a video that could be used very reasonably to do the kind of measurements that we're trying to do in Tracker. So I'm going to play the video, Dr. Didi, if you could translate as well.
1: ครับ เขาบอกว่าเขาได้มีการทำการ capture video เอาไว้แล้วนะครับแล้วอันนี้ก็คือได้พยายามจะนำมาฉายให้ดูนะครับว่าวิดีโอที่ถ่ายเอาไว้รูปร่างมีการเคลื่อนไหวของตัวแกว่งอย่างไรบ้างนะครับครับ Thank you Max
2: Thank you Dr. D So at this point I'm just going to give you a step-by-step procedure to using Tracker to do the kind of analysis that we're trying to do So the first step is to open the program Tracker And it takes a few seconds. And Didi, maybe if you could translate as we're waiting on these steps, that'd be wonderful.
1: Yes. ครับ เขาก็จะ ต่อไปเขาก็จะทำให้ดูว่าการวิเคราะห์ภาพวิดีโอที่ได้นะครับโดยใช้โปรแกรมแทร็กเกอร์นะจะทำยังไงก็เข้าไปเปิดที่โปรแกรมแทร็กเกอร์ก่อนนะครับ Thank you Max
2: Okay Thank you So the next step is to actually import the video that you've taken into the tracker window and there are two ways to do that you can hit the file menu and then press import and import the video and then you'll need to find that in the finder that comes up alternatively you can find your videoAnd simply drag and drop it onto the tracker window. You please translate, Didi.
1: Thank you, Max. ครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมแทร็กเกอร์แล้วนะครับให้ไปสามารถที่จะนำภาพวิดีโอเข้ามาสู่ตัวโปรแกรมได้สองวิธีด้วยกันนะครับก็คือทีแรกคือไปที่เมนูนะเราจะ import ไฟล์วิดีโอเข้ามานะไปที่เมนูไฟล์แล้วก็ลงไปที่ import นะครับแล้วก็เลือกวิดีโอไฟล์นะหรือถ้าจะให้ง่ายกว่านั้นก็คือเราสามารถที่จะไปที่ตัวไฟล์วิดีโอของเราแล้วก็ drag ลากในตัวไอคอนของวิดีโอไฟล์เข้าไปที่ตัวโปรแกรมได้เลยนะครับ Thank you Max go ahead
2: Thank you and so depending on how your video was recorded you may find that it's rotated incorrectlyAnd you can actually do your measurement way. It's not going to change anything about your measurements, but because it's more comfortable, you may want to rotate that. And to do that, you can add what's called a filter by right-clicking on the video, scrolling to filters and selecting new and choosing the rotate option. And then you can rotate the video as desired. And at this point, we want to rotate it 90 degrees to the right. You could translate, Dr. D.
1: Thank you, Max.ครับทีนี้ในวิดีโอไฟล์ที่เราเข้าไปอาจจะมีหลายอย่างถ้าเกิดว่าเราอินพอร์ตเข้าไปแล้วเกิดมันเอียงนะฮะเป็นภาพในแนวนอนซะนะที่จริงแล้วตัวโปรแกรมแทร็กเกอร์ก็สามารถจะทำงานได้เหมือนกันนะครับเราสามารถที่จะทำได้เว ไม่ว่าจะเป็นแกนไหนก็ตามแต่ว่าเพื่อให้สะดวกและก็ง่ายต่อการเข้าใจนะครับเราสามารถที่จะโรเตทภาพวิดีโอของเรานะครับโดยให้ไปที่เมนูฟิลเตอร์นะครับแล้วก็เข้าไปที่ Newแล้วก็โรเตทนะครับซึ่งในกรณีที่เขาโชว์ให้เราดูนี่ก็คือโรเตทไป90องศานะครับในทางด้านทางขวานะครับครับผมขอบคุณครับ Thank you Max go ahead please
2: Thank you So one thing I forgot to say about recording the video is that it's very important to record the video before you start the oscillation because to calibrate our coordinate system in this programWe need to have at least a couple frames where the mass is in its equilibrium position. That way, when we do a curve fit and when we view our results, we can look at that oscillation about the equilibrium position. So the first few frames of my video are before I've disturbed the mass from that position. So you could translate, Didi.
1: Thank you, Max.ครับเขาก็บอกว่าอ๋อมีสิ่งหนึ่งที่เขาลืมบอกไปก็คือในการที่จะบันทึกวิดีโอนั้นจะต้องให้แน่ใจว่าได้มีการบันทึกในขณะที่สปริงกับตุ้มน้ำหนักอยู่ในสภาวะที่เป็นอีควิลิเบียมก่อนที่จะมีการขยับสปริงนะครับเพื่อที่จะได้มี reference หรือว่าค่ามาตรฐานที่จะได้อ้างอิงได้นะครับ Thank you Max
2: Thank youSo with that in mind, there are two things we need to do before we can actually track the position of the mass. The first is to set the origin of the program that it will use to reference the position of the mass. So that can be done by clicking this button in the toolbar. It says, show or hide the coordinate axes. And once you press that, a purple intersection will appear.And that can be moved to drag the origin, which is the center of that intersection. And you want to place that somewhere on the mass in one of those frames where the mass is not moving. If you could translate, Dr. Didi.
1: ครับ จากนั้นก็จะต้องมีการเซตตำแหน่งเบื้องต้นของตัวตุ้มน้ำหนักกันนะครับก่อนที่จะมีการเคลื่อนที่นะตรงนี้มันก็จะมีปุ่มให้เลือกนะซึ่งจะเป็นปุ่มที่พอคลิกเข้าไปแล้วมันจะเป็นปุ่มที่จะบอกว่า show หรือ hide coordinate axis นะลากปุ่มตรงนั้นให้ไปอยู่ที่ตัวตุ้มน้ำหนักนะครับแล้วก็ให้คลิกแล้วก็ให้ไปเลือกภาพที่มันเป็นภาพนิ่งนะฮะของตุ้มน้ำหนักที่ดึงลงไปที่ข้างล่างนะครับMax, go ahead, please. Thank you.
2: Okay, thank you. Once you've done this, and it's important, it's also important to remember that the place where you put the origin is going to be, you're going to want to put that in a spot that you can see throughout the video because you're going to want to track the mass, reference position on the mass. Because for these tracking purposes, we're going to be considering the mass to be a point mass, a single point in space. And so when you click the mass later, when you're tracking it,You're going to want to click it at the same point that you've placed the origin on it in these beginning frames. You could translate that, Dr. Didi, too.
1: ครับตรงนี้ Max ก็บอกว่าการที่จะมันมีความจำเป็นที่เราจะต้องกำหนดตัว coordinate ตรงนั้นนะครับเพราะว่าในการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันจะต้องเป็น point นะจนเป็น point ที่เราจะต้องทำการเปรียบเทียบการเคลื่อนตัวของตัวแมสตัวนี้นะครับก็เลยคงต้องให้คลิกตรงที่ว่ามันเป็นออริจินแล้วก็เพื่อที่จะใช้ในการวิเคราะห์การเคลื่อนที่เป็นจุดนะครับ Thank you Max
2: Thank you So the final thing we must do is calibrate the distance in this video and that can be done by clicking on this button hereto show or hide the calibration options and adding a new calibration stick. Doing so should cause a blue stick to appear, the ends of which can be dragged around freely. And now the point of having your meter stick becomes clear and you can actually drag the edges of that stick and separate them some known distance. And in doing so,You can tell tracker what conversion factor to use between a pixel in the video and distance in reality. So I've

0: separated these two ends a distance of 5 centimeters. So I'm going to type in 5. And from now on, calibration is complete in this video. And it will know the actual distances involved. If you could translate, Dr. D.
1: Thank you, Max.
2: ครับหลังจากนั้นก็จะต้องมีการ calibrate หรือปรับค่าหน่วยวัดนะครับจากตัวไม้เมตรของเรานะครับซึ่งเขาเข้าไปที่ option calibrations meter stick นะครับตัว stick นะฮะพอคลิกเข้าไปตรงนั้นแล้วเนี่ยพอเข้าไปที่ตัวพื้นที่ทำงานเนี่ยมันจะเป็นเครื่องหมายที่มี เส้นขึ้นมานะครับทางหัวหนึ่งจะเป็นเครื่องหมายบวกนะครับอีกหัวหนึ่งจะเป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะดึงตัวสี่เหลี่ยมเล็กๆไปเซตไว้ที่ค่าตรงไหนตรงหนึ่งของไม้เมตรของเราก็ได้นะครับแต่ให้มันมีมาตราเซนติเมตรขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าตัว tracker เนี่ยมันไม่ได้สามารถที่จะบอกมาตราส่วนให้เราได้เลยนะครับเราต้องเซตให้มันนะครับลากตัวที่เป็นหัวด้านที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยไปไว้ที่ค่าศูนย์ก็ได้นะครับแล้วก็ลากตัวที่เป็นเครื่องหมายบวกเนี่ยไปไว้ที่บริตำแหน่งที่จะสามารถเราสามารถที่จะบอกขนาดได้นะครับตรงนี้เนี่ยในที่เขาตัวอย่างที่เขาแสดงให้ดูเขาลากไปที่5เซนติเมตรเราจะเห็นว่าตัวเลขที่ขึ้น โดยดีฟอลต์ของตัวโปรแกรมก็คือ100.0 หน่วยนะครับเป็นหน่วยอะไรก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เราของที่ Max ก็ทำเขาก็เข้าไปเปลี่ยนให้เป็น 5.00 ก็คือเท่ากับ5 เซนติเมตรนั่นเองนะครับ Thank you Max, go ahead please.
0: Thank you. At this point you can hide the calibration stick and the origin by pressing the same buttons. This makes it easier to track the mass. And now we can create the data set that will hold the position of the mass. And we can do this by opening the track menu, opening a new point mass, and clicking. And at this point, we are ready to collect data. And the final thing we can remember is in this plot, which is going to display our data, we want to be recording the vertical position as a function of time. So if we change that, we can then collect data. You could translate, Didi.
1: Thank you, Max. ครับจากนั้นเนี่ยก็เราสามารถที่จะซ่อนตัว calibration stick ตัวตะเกียงนะครับโดยการไปคลิกที่ปุ่มเดิมนะครับเสร็จแล้วจากนั้นก็เขาก็ได้แสดงให้เห็นว่าเขาจะทำการวัดในช่วงที่เป็นการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับซึ่งก็เข้าไปคลิกที่ตัวเมนูของเขาดังที่อาจารย์เห็นนะครับครับ
0: Thank you, Max. Point, we want to move the video using these controls on the bottom of the screen to a point where the mass is oscillating. And at that point, we can track the position of the mass by simply holding the shift key and clicking on the center of the mass. Once you click, tracker will advance the video one frame automatically, and you can click again. And using this method, you can track the position of the mass through ideally multiple oscillations and collect data in this using this method. If you could translate Didi, while I collect data, that would be wonderful.
1: Thank you, yes. ครับจากนั้นเนี่ยก็เขาก็จะเริ่มที่จะเรียกว่า
2: trace การเดินของ ของตุ้มน้ำหนักนะฮะโดยการไปเล่น move video นะครับไปเล่นที่ตัววิดีโอแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่เขาหยุดแต่ละเฟรมนะครับที่ตัวลูกตุ้มมีการขยับนะโดยการใช้ปุ่ม shift นะครับ shift เสร็จแล้วเขาก็กดไล่ไปตามปุ่มที่มันขยับไปทีละเฟรมนะครับเพื่อที่จะหา trace ของการเคลื่อนที่แนวทางของการเคลื่อนที่ของตุ้มน้ำหนักในขณะที่สปริงมันขยับขึ้นลงนะครับ ก็เขาก็จะทำแบบนี้ไปจนกว่าจะได้ครบนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอน

กาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนไทยในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หอราชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหา

0: ทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
1: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
2: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
3: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
4: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
1: เมฆแก่นแก้วหายไปไหน
5: ได้แมวแล้วเอามาเร็ว
3: เฮ้ยแก่นแก้ว
1: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
5: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
6: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดว่าต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
5: ทำฝนงั้นเหรอ
6: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
5: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
6: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
7: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไป
6: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนข้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเอ็งแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
5: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปโอ้โหตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
3: นี่แก่นแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
5: อะไรเนี่ยฝนนี
3: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
6: ในหลวงเสกฝนได้จริงๆเห็นบ
1: ่เข็นแก้ว
5: ไม่น่าเชื่อเลย
1: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
3: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: พื่อนพ่อเขาส่งมาให้พอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

0: สวัสดีค่ะคุณครูคะคุณครูทุกท่านคงจะทราบดีว่าเด็กนักเรียนของเรานั้นถ้าเขาอ่านออกเขียนได้ก็จะนำไปสู่เป็นการเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไปและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเอ๊ะทำอย่างไรคะเด็กของเราจึงจะอ่านออกเขียนได้นะคะคุณครูสามารถทำได้หลายวิธีค่ะคุณครูคะใจเย็นๆนะคะในการสอนนักเรียนของเราคุณครูอาจจะสอนโดยการใช้วิธีผสมอักษรก็คือใช้พยัญชนะสระแล้วก็วรรณยุกต์สอนด้วยการจำจากภาพก็คือมีภาพประกอบนะคะสอนอ่านจากรูปร่างของคำสอนด้วยการเดาคำจากบริบทก็คือคำที่อยู่รอบๆข้างของคำที่เราต้องการจะสอนสอนอ่านโดยให้รู้หลักภาษาวิธีการนี้อาจจะใช้กับนักเรียนที่เขาโตขึ้นสักนิดนึงหรือวิธีการที่ไม่ยากนักก็คือสอนอ่านตามครูค่ะคุณครูก็พิจารณาให้ดีนะคะว่าเด็กของเราเป็นอย่างไรแล้วก็เลือกสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนของเราค่ะวิธีการสอนในรูปแบบนึงที่วันนี้จะขอนำเสนอให้คุณครูได้ทราบก็คือเรื่องของการแจกลูกสะกดคำค่ะแต่การแจกลูกสะกดคำนั้นเด็กของเราต้องมีความรู้เกี่ยวกับพยัญชนะพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวเด็กต้องรู้จำได้ออกเสียงให้ถูกต้องด้วยนะคะการอ่านต้องเน้นการออกเสียงนะคะคุณครูพยัญชนะอย่างเดียวไม่ได้ค่ะต้องเรียนรู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็ใช้ให้ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของสระนะคะคุณครูขาและอีกสิ่งนึงซึ่งมีความจำเป็นมากก็คือเรื่องวรรณยุกต์ซึ่งเรื่องนี้มักจะมีปัญหากับนักเรียนของเราค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะคุณครูต้องให้เด็กของเรานั้นเก่งพยัญชนะเรียนรู้สระและเข้าใจเรื่องวรรณยุกต์ให้ถูกต้องค่ะเพราะ3ส่วนนี้เมื่อมารวมกันแล้วเนี่ยจะเป็นคำใช้สื่อสารได้ค่ะเพราะมารวมเป็นคำปั๊บมันจะมีความหมายพอมีความหมายก็จะใช้สื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ค่ะนะเอาละค่ะเรามาเรียนรู้เรื่องพยัญชนะกันก่อนพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณครูออกเสียงให้ถูกต้องดีๆตั้งแต่แรกเด็กเขาก็จะเกิดความจำแล้วก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวนี้ระดับเสียงมันไม่เท่ากันนะคะบางตัวเสียงมันจะค่อนข้างสูงบางตัวเสียงระดับกลางๆบางตัวเสียงค่อนข้างต่ำค่ะแต่คุณครูถ้าเป็นเด็กป.1คุณครูอย่าเพิ่งพูดว่าไตรยางค์นะคะสักป.2ป.3ค่ะนะจึงจะใช้คำว่าไตรยางค์กับเด็กๆเพียงแต่ให้เขาเห็นว่าเสียงนี้มันอยู่ระดับนี้นะให้เวลาสอนคุณครูต้องค่อยๆสอนทีละตัวค่ะนะอย่าสอนทีเดียวหมด44ตัวนะคะเด็กจำไม่ได้ค่ะอาจจะวันละ1ตัว2ตัวหรือ3ตัวพอออกเสียงปั๊บเช่นกอไก่กอไก่กอไก่คุณครูก็ให้เขาเขียนด้วยเขียนบนอากาศก็ได้ค่ะคุณครูขาเขียนเลยค่ะกอไก่นะคะเอามือของคุณครูนะคะเป็นกระดานแล้วก็เดินไปหานักเรียนนะคะให้นักเรียนลองเขียนที่บนกระดานนี้ค่ะเอาเขียนกอไก่สิลูกใช้นิ้วเขียนเลยค่ะเอาใครก็ได้เขียนเลยค่ะกอไก่อ่ะโอ้ปากกอไก่ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ลูกลบออกแล้วก็ปรับใหม่สิคะเอาเขียนใหม่ลูกพอได้พอได้ค่ะอ่ะหนูคนนี้เขียนงองูสิคะลูกลบกระดานก่อนลูกค่ะงองูนะคะเอาหนูขมวดหัวไม่ถูกลูกเอาใหม่นะคะลูกเมื่อสัมผัสอย่างนี้จะทำให้เรารู้ว่าถูกหรือผิดไม่ใช่คะลูกไม่ใช่คุณครูขาอย่าจับมือเด็กเขียนนะคะการจับมือเด็กเขียนเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องค่ะใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะเอาเด็กพอได้นะลูกนะหนูเก็บให้ครูก่อนนะคะลูกเก็บให้หน่อยนะคะค่อยๆสอนไปนะคะจนกระทั่งถึงฮอนกฮูกใจเย็นๆค่ะอาจจะใช้เวลาเป็นสัปดาห์แต่คุณครูคะเรื่องของพยัญชนะวรรณยุกต์หรือโดยเฉพาะยิ่ง พยัญชนะเนี่ยเด็กบางคนเขาเรียนมาแล้วจากระดับอนุบาลเพราะฉะนั้นเอามาประยุกต์ได้ค่อยๆทวนค่ะแต่เด็กก็มักจะลืมค่ะจากนั้นพอเด็กเริ่มจะเรียนรู้ คุณครูลองออกเสียงสิคะกอไก่ขอไข่ขอขวดเห็นไหมคะเสียงจะต่างกันคอควายคอคนคอระฆังงองูจอจานชอฉิ่งชอช้างซอโซชอเชยอหญิงอย่าอ่านชอกระเชอนะคะชอเชยอหญิงดอชดาตอปตักทอฐานทอมนโททอพุทธเท่านอเนียนดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงนอหนูบอใบไม้ปอปลาหอพึ่งฟอฝาพอพานฟอฟันพอสำเภามอม้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนสอสลาสอฤาษีสอเสือหอหีบรอจุฬาออ่างหอนุคู่เห็นไหมคะสนุกคุณครูจะยืนหน้าห้องแล้วทำอะไรก็ได้ค่ะก็เอ้ยก็ไก่ข้อไข่อย่างเงี้ยก็ได้ค่ะนะก็ทำลีลาไปนะคะเด็กจะสนุกค่ะคุณครูนะลองฝึกเด็กนักเรียนนะคะนะแล้วก็บอกเด็กสักนิดนึงว่าพยัญชนะไทยของ4พยัญชนะของไทยทั้ง44ตัวนั้นเขียนข้างหน้าได้หมดที่เราเรียกว่าเป็นพยัญชนะต้นเอาไว้ข้างหน้าได้หมดค่ะเอาไว้1ตัวก็ได้นะคะเอาไว้2ตัวก็ได้ถ้าเอาไว้2ตัวแล้วออกเสียงพร้อมกันเราเรียกว่าคำควบกลัมถ้า2ตัวอยู่ข้างหน้านั้นออกเสียงคนละครั้งเราเรียกว่าอักษรนำค่ะนะคะอย่าลืมนะคะแล้วพยัญชนะไทยนั้นสามารถเอามาไว้ข้างหลังได้ค่ะที่เราเรียกว่าตัวสะกดค่ะนะมีตัวอะไรบ้างงองูนอหนูมอม้ายอยักษ์วอแหวนกอไก่ดอเด็กบอใบไม้ที่เรามาเรียกว่าแม่กงแม่กลแม่กมแม่เกยแม่เกลแม่กบแม่กดแม่กบเดี๋ยวพออยู่ระดับป.3ก็จะมีตัวสะกดไม่ตรงมาตราค่ะค่อยๆสอนไปนะคะใจเย็นๆค่ะสอนแล้วเนี่ย เรามาลองเล่นเกมกันดูซิว่าเด็กของเราได้หรือยังจำได้หรือยังอ้าวค่ะนะนักเรียนคะคนละแผ่นนะลูกนะคะแจกเพื่อนด้วยอย่าลืมขอบคุณคุณครูด้วยขอบคุณแล้วครูไม่ได้ยินนะคะลูกนะคะนี่คือสอนคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนด้วยนะคะเกมชี้ตัวอักษรนะคะเกมชี้ตัวอักษรเด็กนักเรียนของเราเนี่ยจะจำพยัญชนะตัวแรกกับตัวสุดท้ายได้เหมือนเรานะคะชีวิตประจำวันของเราจะจำสิ่งแรกได้และมักจะจำสิ่งสุดท้ายได้นะคะเริ่มต้นนะมองดูผ่านๆตัวอักษรตัวพยัญชนะครบไหมลูกดูผ่านๆปั๊บเอาคอยชี้นะลูกนะกอไก่เก่งคุณครูเดินดูด้วยนะคะว่าเด็กถูกไหมคะงองูค่ะรอเพื่อนๆรอเพื่อนๆเอานะคะเจอยังเจอยังครบยังยอหญิงยอหญิงยอหญิงเอาละค่ะพอสำเภาค่ะพอสำเภาพอสำเภาพอสำเภาเดี๋ยวรอเด็กหญิงจุนก่อนพอสำเภาหนูสังเกตไม่ว่าพอสำเภานั้นหัวของมันมีหัวอยู่ข้างนอกใช่ไหมลูก
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ต่างจากกอไก่กอไก่มีหัวไหม
1: ไม
0: ่มีเก่งมากเดี๋ยวปีหน้าครูให้ขึ้นป.2เลยนะคะลูกนะคะต่อไปทอถุง
1: ทอ
0: ถุงดอเด็กหญิงเจนก่อนเจนเจอหรือยังได้แล้วนะคะทอถุงหนูสังเกตดูว่าทอถุงมันต่างจากพอสำเภาอย่างไรคะลูก
1: หัวอยู่ด้านใน
0: หัวอยู่ข้างในนะคะคุณครูคะกอไก่ทอถุงพอสำเภานักเรียนจะเขียนสับสนอยู่ตลอดเวลาคุณครูต้องทบทวนบ่อยๆนะคะตัวต่อไปนะลูกดูดีๆนะคะขอไข
1: ่ขอ
0: ไข่บอใบไม้ลูกบอใบไม้ค่ะเดี๋ยวยังคะขอไข่กับบอใบไม้มันคล้ายกันมากแต่มันต่างกันอย่างไรคะลูกขอไข่มันจะบอใบไม้เป็นยังไงลูก
2: ม
0: ันกว้างกว่าขอไข่มันแคบๆใช่ไหมคะใช่ไหมลูกสังเกตไหมคะหนูเขียนให้ถูกนะคะเวลาคุณครูให้เขียนบอใบไม้หนูอย่าเขียนตัวแคบๆนะ นะคะแล้วคุณครูก็ต้องพยายามดูนักเรียนอีกสักนิดนึงค่ะว่าเวลาเขาเขียนขอไข่เขียนบอใบไม้มันมีความต่างกันบ้างไหมไม่ฉะนั้นแล้วถ้าเราปล่อยไปเนี่ยพอโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเขาก็จะเขียนไม่ระวังค่ะครูคนอ่านนี่แหละค่ะจะลำบากโอ้โหไม่รู้ว่าลูกเหล่านั้นเขียนขอไข่หรือเขียนบอใบไม้ค่ะอีกคู่นึงนะลูกนะคะอ่ะขอพึ่งขอเดี๋ยวยังลูก
1: เจอแล้วค่ะ
0: พผ่าน
2: พ
0: ผ่านเจนเจอยัง
1: เจอแล้วค่ะ
0: เจอแล้วลูกพพึ่งกับพผ่านต่างกันยังไงคะลูกนี่คือสอนการสังเกตให้นักเรียนด้วยนะคะนะถ้าครูบอกอย่างเดียวเนี่ยบางทีเด็กเขาไม่จำเขาจะลืมค่ะเพราะฉะนั้นให้เขาสังเกตด้วยนะอ่ะพพึ่งเป็นยังไงคะลูก
1: พหัวอยู่ข้างใน
0: หัวอยู่ข้างในพผ่าน
1: หัวอยู่ข้างนอก
0: แล้วต่างกันอย่างไรอีกลูก
3: ต้อง
0: หยักหยักเป็นไงพอพานเป็นไงลูก
3: พอพานขึ้นสูงสูง
0: สูงสูงสูงเต็มบรรทัดไหมลูกหยักขึ้นเต็มบรรทัดแล้วพอพึ่งนะคะลูก
1: ครึ่งบรรทัด
0: เพียงครึ่งเดียวนะคะอันนี้สำคัญมากนะคะคุณครูเพราะฉะนั้นนะคุณครูต้องเวลาสอนเสร็จแล้วคุณครูต้องให้เด็กเขาคัดไถ่ด้วยค่ะนะคะพอได้ไหมลูกพอได้ไหมคะ
1: พอได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้นะอีกตัวนึงลูกคล้ายๆพอพานลอจุลาค่ะหาเจอยังติ๊กตอกติ๊กตอกเจอหรือยังคะ
3: เจอแล
0: ้
3: วค
0: ่
3: ะ
0: นะไม่อ่านจอจุลานะคะลอจุลาค่ะเอาละค่ะดูซิว่าลอจุลามันต่างจากพอพานอย่างไรลูก
3: มันมีหัวอยู่ข้างล่าง
0: มีมีเลยเลยเหมือนถ้าเราเขียนพอพานก็เลยขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ขมวดใช่ไหมลูกแล้วก็ตวัดหางออกมาใช่ไหมคะไม่สูงจนเกินไปนะคะตัวอักษรการเขียนตัวอักษรนะคะคุณครูคะทุกตัวค่ะจะลากครั้งเดียวนะคะตั้งแต่ต้นนะคะไม่ยกมือค่ะนะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนฮูกยกเว้นยกเว้นบางตัวเช่นสอสราสอเสือที่มันมีหางขึ้นไปค่ะนะคะอันนั้นจึงจะลากครั้งที่สองค่ะชอช้างอย่างเงี้ยค่ะคุณครูขานะครั้งเดียวนะคะถอฐานเมื่อเขียนตัวถอฐานเสร็จแล้วเชิงของมันอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ทุกตัวนั้นต้องเขียนครั้งเดียวโดยที่ไม่ยกมือนะคะต้องสอนเด็กให้ถูกค่ะพอได้นะลูกนะคะมีอะไรจะถามคุณครูไหมคะลูกไม่มีนะเก่งมากเลยลูกแล้วเดี๋ยวเอาไปคัดไถ่นะลูกนะคะต่อไปค่ะเรามาเล่นบิงโกกันค่ะบิงโกพยัญชนะเป็นตัวอีกตัวนึงที่จะเสริมสร้างความรู้ให้นักเรียนเพื่อให้ทราบว่าเด็กเนี่ยเขาพอจำได้ไหมถ้าจำได้เขาจะวางบิงโกได้ถูกต้องค่ะคุณครูคะเอาไปคนละแผนค่ะลูกนะคะ
3: ค
0: ่ะรู้จักบิงโกไหมนะคะคุณครูจะทำตัวอักษรขนาดนี้ก็ได้นะคะตัวเล็กๆขนาดนี้ค่ะนะคะถ้าคุณครูจะให้นักเรียนเล่นเพียงคนเดียวก็ทำได้ค่ะแล้วก็วางจะเป็นฝาจุดน้ำอัดลมหรือว่าที่เป็นสัญลักษณ์ที่จะวางลงไปที่ไม่บังตัวพยัญชนะเนี่ยค่ะได้หมดค่ะคุณครูทำขนาดนี้ก็ได้เก็บใส่กล่องไว้นะคะให้เด็กเขาไปจับคู่เล่นกันเป็นลักษณะของเพียร์กรุ๊ปเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อให้นักเรียนที่ยังไม่ค่อยได้เนี่ยเขารู้ว่าตัวนี้คือตัวพยัญชนะอะไรตัวนี้เมื่อวางปั๊บต้องใช้นิ้วเขียนตามตัวอักษรที่ปรากฏด้วยนะคะเอาหนูๆลองดูซิว่าในแผ่นที่หนูได้นั้นมีตัวอักษรอะไรบ้างลูกลองเอานิ้วลากไปตามตัวอักษรซิเพราะว่าแผ่นนี้เป็นแผ่นใหญ่เอานิ้วเลยค่ะลากตัวอักษรทีละตัวนะคะลากไปนะค่ะเขียนได้ไหมพอได้ไหมลูก
3: ได
0: ้ได้นะเก่งมากเอาละนะคะมีตัวอะไรบ้างคะในแผ่นของหนูเนี่ยอ่านออกไหมเอาอนุภาพก่อนในแผ่นของลูกมีตัวอะไรบ้างคะ
3: มีฟอฟัน
0: ฟอฟันลูก
3: คอระฆัง
0: คอระฆัง
3: วอแหวน
0: วอแหวน
3: คอนกฮูก
0: คอนกฮูก
3: ชอฉิง
0: ชอฉิง
3: คอคน
0: คอคน
3: นอนี
0: นอนี
3: งองงู
0: แสดงว่าอนุภาพอ่านออกนะเจนหนูมีตัวอะไรบ้างลูก
1: ของหนูมีฟอฟ้าคอระฆังวอแหวน
0: จ้ะ
1: หอนกฮูก
0: แสดงว่าเจนได้แล้วพอแล้วอ่ะจุฬาม
4: ีฟอฟันค่ะ
0: ฟอฟันลูก
4: ขอ
1: ขวดค่ะ
0: ขอขวดตัวสุดท้ายของของแผ่นหนูคือตัวอะไรคะลูก
1: ชอฉ
0: ิ
1: ง
0: อ่ะชอฉิงนะคะแสดงว่าเด็กอ่านได้เอามาเล่นบิงโกนะตัวแรกนะคะตัวแรกพร้อมนะ
3: พร้อมค่ะ
0: พร้อมนะคะหยิบไว้หยิบเบี้ยไว้อ่ะตัวนี้อะไรคะเด็ก
2: ๆต่อเต่าค
0: ่ะต่อเต่าไม่ใช่คอคนเหรอไม่ใช่คอคนเหรอ
3: ไม่ใช่ค่ะ
0: ต่างจากคอคนยังไงลูก
3: คอคนหัวออกข้างนอก
0: หัวออกต่อเต่าหัวเข้าใช่ไหมอ้าววาง
3: ไม่ม
0: ีมีไหม
1: มีค่ะ
0: อ่ะมีเด็กหญิงเจนได้1คะแนนแล้วของอนุภาคไม่มีเหรอลูก
3: ไม่มีค่ะ
0: จุฬาไม่มีเหรออ
1: ่ะ
0: ต่อไปนะคะต่อไปนะแอนตัวอะไรคะลูก
1: ทอถุง
0: ทอถุงมีไหมคะ
3: ไม่มีค
0: ่
3: ะ
0: ไม่มีถ้าเด็กเขารู้ว่าตัวนี้คือตัวอะไรเขาจะสามารถเล่นบิงโกได้ค่ะคุณครูค่ะนะคะไม่มีแน่นะลูก
3: คร
0: ับ เอาละค่ะนะต่อไปตัวนี้อะไรคะลูก
3: หอพึ่ง
0: หอพึ่งมีไหมคะ
1: ไม่มีค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีดูตัวต่อไปนะคะลูกนะคะเอาเลยนะเอาเลยนะเอาเลยนะอะไรคะลูก
2: ชอชี
0: มีไหมคะลูก
1: ม
3: ี
0: มีอวางมีอวางเลยค่ะค่ะบิงโกตามขวางก็ได้ตามแนวตั้งก็ได้ตามเฉียงก็ได้นะลูกนะคะเด็กเคยเล่นมาแล้วค่ะต่อไปนะลูกนะ
1: ค่ะ
0: พร้อมนะคะ
1: พร้อมค่ะ
3: พร้อมค่ะ
0: ปึ้งอะไรคะลูก
1: ฝอฝาม
0: ีไหมคะ
1: มีค่ะ
0: เอามีวางมีวางลูกมีวางเลยต่อไปนะคะต่อไปนะคะเอายากๆก่อนคุณครูขาพยัญชนะวรรคตะใหญ่นักเรียนจะไม่ค่อยได้ค่ะทั้งนี้ก็เพราะว่าคำในวรรคตะใหญ่เนี่ยเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเป็นส่วนมากจะไม่ค่อยมีปรากฏในชั้นป.1 ป.2 ป.3 เด็กอาจจะลืมไปบ้างนะคะคุณครูต้องใจเย็นๆค่ะตัวนี้ตัวอะไรลูก
2: ทอมนโทท
3: อนมนโท
0: มีคนบอกทอทหารนะตกลงทอทหารกับทอมนโทต่างกันยังไงคะลูก
3: ทอมนโทก็คือ
1: มี
3: หยักตรงหัว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทอทหารมีหยักไหมลูก
1: ไม่มี
0: ไม่มีไม่มีนะคะไม่เป็นไรทราบแล้วนะลูกต่อไปนะคะต่อไปนะตัวต่อไปตัวต่อไปนะคะตัวนี้ค่ะอะไรเอ่ย
2: รอเรือ
0: รอเรือนะคะไม่ใช่รอเรียนนะลูกนะรอเรือมียัง
1: ไม่มี
0: มีแล้วนะมีนะคะเจนเจอไหม
1: ไม่มีค
0: ่
1: ะ
0: อนุภาพลูก
3: ไม่มีค่ะ
0: เอาละค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวจะมีคนได้แล้วค่ะจะมีคนได้รางวัลละต่อไปค่ะลูก
1: หนูนอนนีน
3: ค่ะ
0: นอนนีนมีไหมคะ
2: มีค่ะ
0: เฮ้มีแล้วนะเดี๋ยวคุณครูดูซิเหลือกี่ตัวทำไมอนุภาพได้2ตัวเองสามสี่ห้าของหนูของเจนเท่าไหร่ลูก
1: 4ตัวค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อของเจนก็ใกล้แล้วเนาะอ้าวละค่ะมาต่อไปนะคะต่อไปนะลูกนะตัวนี้ค่ะลูก
2: ฝอฝาม
0: ีไหมคะ
3: อ
0: ัน
3: นี้น่าจะไปแล้วไหมคร
0: ับไปแล้วต่อไปตัวนึงตัวนึงนะลูกนะคะ
1: เอ้ย
3: ฝอฝา
1: บิงโกค่ะ
0: จุฬาบิงโกแล้วไหนดูสิลูกบิงโกยังไงมีกี่ตัว
4: มี4ตัว
0: 4ตัวเอาบอกเพื่อนหน่อยวางเฉียง
4: วางเฉียงค่ะ
0: 1ฝอฟัน2
4: รอเรือ
0: ค่ะ
4: มีฝอฝาแล้วก็มีฉอฉิง
0: แสดงว่าหนูอ่านเก่งแล้วไม่เป็นไรนะลูกนะคะเดี๋ยวจุฬาลักไปแบ่งขนมให้เพื่อนๆอีก2คนนะคะลูกเอาละค่ะเก็บให้เรียบร้อยค่ะลูกนะคะคุณครูขาเมื่อกี้เรานำฝาจุกนี้ไปวางตามแผ่นบิงโกและคุณครูเห็นไหมคะว่านะคะอย่างนี้ค่ะเราใส่ตัวพยัญชนะเข้าไปด้วยได้ค่ะเห็นไหมคะเด็กสามารถเรียนรู้ได้ทีละตัวอันนี้วางไว้หลังห้องเลยนะคะเด็กก็จะเก็บกล่องนี้มา แล้วก็มารู้ว่าอันนี้คือตัวอะไรเรียนรู้ว่านี่คือกอไก่ขอไข่ขอขวดค่ะอยู่ในนี้ค่ะอาจารย์นะคะเราเขียนตัวอักษรไว้นะคะคุณครูค่ะตรงนี้ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยค่ะนะคะนี่ค่ะเอาล่ะค่ะนะต่อไปนะคะเพลงพยัญชนะเราก็ร้องได้นะคะเอาอักษรกลางก่อนนะดูนะคะนะคุณครูร้องง่ายๆก็ได้ค่ะกจดตกจดตบปอบปออักษรกลางมี9ตัวอักษรกลางมี9ตัวจำให้ดีจำให้ดีอันนี้ใส่ทำนองใหม่ก็ได้ค่ะดูสิดูอักษรกลางนั้นมี9ตัวดูสิดูอักษรกลางนั้นมี9ตัวกจดตบปอกจดตบปอหนูจำไว้ให้ดีนะหนูจำไว้ให้ดีนะมาเรียนภาษาไทยกันเห็นไหมคะใส่ทำนองอะไรก็ได้ค่ะคุณครูค่ะอักษรสูงคุณครูก็ร้องได้นะใส่ทำนองเดียวกันได้เลยค่ะใครควรชิงทานใครควรชิงทานทุ่งพึ่งฟ้าทุ่งพึ่งฟ้าซอสลาสีเสื้อหีบซอสลาสีเสื้อหีบอักษรสูง11ตัวใส่ทำนองใหม่ค่ะมาพวกเรามาเรียนภาษาไทยกันมาพวกเรามาเรียนภาษาไทยกันอักษรสูง11ตัวอักษรสูง11ตัวใครขวดฉิงทานถุงพึ่งฟ้าใครขวดฉิงทานถุงพึ่งฟ้าสาลาสีเสื้อหอหีบโอ้ภาษาไทยมาเรียนเร็วไว้จำไว้ให้ดีอย่างนี้ค่ะนะร้องอะไรก็ได้คุณครูแต่งเองเลยค่ะคุณครูขาเมื่อได้พยัญชนะแล้วต่อไปนี้เรามาเรียนรู้เรื่องสระกันค่ะนี่ครูดูนะคะเดี๋ยวคุณสระของเราจะมีสระสั้นสระยาวเห็นไหมลูกอีอูแล้วสระไทยเนี่ยสุดยอดเลยนะคะเขียนไว้ข้างหลังก็ได้เขียนไว้ข้างหน้าก็ได้เขียนไว้ข้างบนก็ได้เขียนไว้ข้างล่างก็ได้เขียนไว้ล้อมรอบก็ได้ค่ะทำอย่างไรดีคะเอาละค่ะนะเดี๋ยวคุณครูออกสระเสียงสั้นพวกหนูออกสระเสียงยาวหน่อยนะลูกนะคะออกเสียงยาวๆลูกนานๆอีฝึกบ่อยๆถ้าเราออกเสียงยาวให้เด็กออกเสียงสั้นมันอาจจะยากลองสิมันอาจจะยากมันครูออกเสียงสั้นให้เด็กออกเสียงยาวนะคะทำอย่างนี้ได้ค่ะคุณครูค่อยๆฝึกไปมันมีบางตัวที่ไม่มีสระเสียงสั้นเสียงยาวอําไอไอเอาครับคุณครูนะคะนะตัวนี้คุณครูพยายามให้เด็กได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับสระจำให้ได้ค่ะเมื่อเห็นว่าเด็กเริ่มจะจำได้แล้วคุณครูลองใช้สินะตัวนี้ค่ะเอาลูกนะคนละแผ่นนะคะคนละแผ่นนะคะชี้พยัญชนะแล้วลองชี้สระบ้างนะคะว่าถูกไหมใช้ได้ไหมนะคะเอานะชี้ได้หรือยังชี้เลยลูกค่ะอีอีเออาจจะช้าสักนิดนึงนะคะเด็กเพิ่งขึ้นป.1ค่ะนะเอาอู้ไอไม้มาลายอ้าวได้แล้วมันมีไอ2ตัวใช่ไหมคะลูกคุณครูก็ฝึกนะคะทีนี้นักเรียนดูนะลูกนะสระที่เขียนด้านหลังพยัญชนะคืออะอาออันนี้เขียนด้านหลังนะคะเขียนด้านหน้าก็มีค่ะเอแอโอไอไม่ม้วนไอไม่มาลายใช่ไหมลูกถูกไหมคะนะคะเขียนไว้ข้างบนก็มีลูกอีอึเออเขียนไว้ข้างล่างก็มีอีกแม่สุดยอดเลยนะสระพยัญชนะไทยเรานี่นะทำให้มีคำใช้มากขึ้นค่ะอูอูใช่ไหมลูกงูอย่างเงี้ยสระอูอยู่ข้างล่างงองูถูกไหมคะโบ ปูนะสระอูอยู่ข้างล่างนะลูกนะคะเอาละนะตอนนี้มาดูสระที่เขียนล้อมๆนะคะเอนะเห็นไหมลูกแอโอเออเห็นไหมคะลูกอยู่ข้างบนข้างหน้าข้างล่างเขียนไว้หมดทุกที่เลยใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะเก่งมากนะนะคะนะคะต่อไปมาดูนะคะดูเพลงสระกันนะคะเอาสระหน้าแต่งเป็นเพลงก่อนนะคะสระหน้าโอแตงโมส้มโอโกโก้ไมโลสระโออยู่ข้างหน้าไหมลูกโอแตงโมส้มหนูยืดขึ้นหนูยืดขึ้นลูกหนูสามารถทำได้ลูกดูซิทำยังไงโอแตงโมส้มโอโกโก้ไมโลคำเหล่านี้ล้วนมีสระโอโอชอบอยู่หน้าใครๆพยัญชนะชอบใจวิ่งไล่ตามหลังเจ้าสระโออีกครั้งนึงลูกร้องเลยค่ะโอแตงโมส้มโอ
2: โกโก้ไมโล
0: คำเหล่านี้ล้วนมีสระโอโอชอบอยู่หน้าใครๆพยัญชนะชอบใจวิ่งไล่ตามหลังเจ้าสระโอเอาสระอาบ้างนะสระอามีคำว่าอะไรบ้างลูกต้มปลาเกี๊ยวซ่ามาม่าแตงกวาเคยทานไหมลูกเคยทานไหมคะ
2: เคย
0: อ้าวนะขยับตัวนิดนึงขยับตัวขยับเอวขยับขาหน่อยค่ะลูกนะนะพร้อมยังพร้อมไหมคะลูกพร้อมไหมคะพร้อมนะคะต้มปลาเคี้ยวซ่ามาม่าแตงกวาคำเหล่านี้ล้วนมีสระอาอาชอบ
2: อยู่หน้า
0: อาชอบอยู่หลังใครใคร
2: พยัญชนะชอบใจวิ่งอยู่ข้างหน้าเจ้าสระอา
0: เมื่อกี้โออยู่ข้างหน้าอาอยู่ข้างหลังอย่าลืมลูกอย่าลืมนะคะเอาสระบนอีกสักตัวนึงสระอะไรคะลูก
1: สระอ
0: ีมีคำว่าอะไรบ้างลูกอ่านสิคะบะมีลิ้นจีโรตีข้าวจีมีอย่างอื่นอีกมากมายลูกอ่ะพร้อมนะคะอีบะมีลิ้นจีโรตีข้าวจีคำเหล่านี้ล้วนมีสระอีอีชอบอยู่บนใครใครพยัญชนะชอบใจวิ่งอยู่ข้างล่างเจ้า
2: เออ

อีกคำหนึ่งนะจะรู้ไม่เอานะพวกหนูได้ละเอาสละเอามาอยู่ล้อมๆนะลูกนะคะคำแรกอ่านว่าอะไรลูกเกาเหลาข้าวเม่าผัดกะเพราซาลาเปาอ้าวเอานะคะพร้อมนะคะลูกเอา

0: ราชอบอยู่ล้อมใครใครขายันชนะชอบใจวิ่งอยู่ตรงกลางเจ้าสระเอาเก่งมากนะหนูไปแต่งคำเอาได้มากมายกว่านี้ค่ะลูกนะคะเอานั่งลงก่อนลูกนะคะเก่งมากนะได้พยัญชนะแล้วได้สระแล้วทีนี้มาเรียนรู้เรื่องวรรณยุกต์นะคะนะคะมาเรียนรู้เรื่องวรรณยุกต์นะลูกนะคะนะคะเอาละค่ะวรรณยุกต์ของไทยเรามี4รูป5เสียงค่ะนะคะ4รูป5เสียงนะคะนะรูปของมันคือรูปแรกคืออะไรคะเอกนะหนูทำนิ้วตามเลยลูกเอกต่อไปโทต่อไปลูกตรีต่อไปลูกจัตวาอีกครั้งลูกอีกครั้งหนึ่งไม้เอกไม้โทแล้วก็ไม้ตรีแล้วก็ไม้จัตวานะคะรูปมีสี่รูปแต่มี5เสียงเช่นนะปลามีรูปไหมลูกมีรูปวรรณยุกต์ไหมคะไม่มีนะคะเขาเรียกว่าเสียงสามัญลูกปลาป่าป้าป๋าป๋าเห็นไหมคะนะเอาดูคำสุดท้ายลูกคำสุดท้ายกออางอกลางลูกกลางกลางกลางกลางกลางเห็นไหมคะลูกเห็นไหมคะสี่รูปห้าเสียงนะลูกนะคะกลัวหนูไม่ได้ลูกหนูมาร้องเพลงวรรณยุกต์กันไหมคะลูกนะร้องเพลงวรรณยุกต์กันไหมนะคะร้องยังไงนะนะร้องนะร้องดีไหมอ่ะร้องดังๆเดี๋ยวค่อยทำท่าประกอบนะซุปเปอร์วาเลนไทน์ลูกเอาเลยค่ะนะได้ยังพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: พร้อมเริ่มค่ะ
1: ลาลาลาลาลาลาลาม
0: ามามามามาเรียนวรรณยุกต์ลันลันลาลันลันลันลามามามามามาเรียนวรรณยุกต์มีห้าเสียงนั่นไงสามัญเอกโทตรีและยังมีจัตวาลนะทุกคนมีห้าเสียงนั่นไง
1: สามัญเอกโทตรีและยังมีจัตวาลนะทุกคนบ้านค่ะนอนค่ะบ้านและนอนเป็นเสียงโทและเสียงสามัญถูกค่ะหวยค่ะ
0: ถูกและหวยเป็นเสียงเอกและจัตวามากค่ะภาคค่ะมากและภาคเป็นเสียงโททั้งสองคำลันลันลาลันลันลันลามามามามามาเรียนวรรณยุกต์ลันลันลาลันลันลันลามามามามามาเรียนวรรณยุกต์ยืนขึ้นยืนขึ้นทำท่าประกอบด้วยอ่ะเร็วค่ะลูกเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
2: ซุปเปอร
0: ์
2: วาเลนไทน์
0: ซุปเปอร์วาเลนไทน์ให้เป็นซุปเปอร์จริงๆนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: เริ่มนะคะ
1: ลาลาลาลาลาลาลามามามามามาเรียนวรรณยุกต์ลาลาลาลาลาลาลามามามามามาเรียนวรรณยุกต์มีห้าเสียงนั่นไงสามัญเอกโทตรีและยังมีจัตวาลทุกคนมีห้าเสียงนั่นไงสามัญเอกโทตรีและยังมีจัตวาลทุกคนบ้านค่ะ
0: นอนค่ะ
1: บ้านและนอนเป็นเสียงโทและเสียงสามัญ
0: ถูกค่ะ
1: หวยค่ะ
0: ถูกและหวยเป็นเสียงเอกและจัตวาม
1: าค่ะ
0: พาค่ะมาและพาเป็นเสียงโททั้งสองคำลันลันลาลันลันลันลามามามามามาเรียนวรรณยุกต์ลันลันลาลันลันลันลามามามามามาเรียนวรรณยุกต์ค่ะเก่งมากเด็กๆนะเก่งมากค่ะลูกร้องบ่อยๆจะได้นะคะ

0: าคำอื่นมาแทนได้ไหมคะลูกหาคำอื่นหาคำอื่นมาแทนค่ะคุณครูคะพยัญชนะสระวรรณยุกต์นะคะเป็นสิ่งที่คุณครูจะต้องสอนแล้วก็ให้นักเรียนเกิดทักษะคือใช้ได้อย่างแคล่วคล่องว่องไวให้รู้ว่าเมื่อชี้ตัวนี้ปั๊บยกตัวนี้ขึ้นมาสามารถบอกได้ว่าตัวนี้คือพยัญชนะอะไรเด็กสามารถบอกได้ว่าตัวนี้คือพยัญชนะอะไรเมื่อยกขึ้นมาปั๊บเด็กสามารถบอกได้ว่านี่คือสระอะไรคะนั่นแหละค่ะคุณครูคะถ้าคุณเด็กของคุณครูทำได้อย่างนี้นะแม่นยำเรียนรู้ในเรื่องพยัญชนะสระวรรณยุกต์แล้วใช้ได้อย่างแคล่วคล่องว่องไวเขาก็จะอ่านออกและเขียนได้ค่ะคุณครูคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องพยัญชนะสระวรรณยุกต์เพื่อนำไปสู่การสอนอ่านแจกลูกสะกดคำนะคะก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะคุณครูค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอล์กกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์วอล์กเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่

ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจากสองมุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนนูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนวอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนวอลและเลนนูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนวอลกับเลนนูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนนูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนนั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนนูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนแล้วก็4จุดด้านหน้าเลนนะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดนึงซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่าหนึ่งส่วนนี้ค่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่า

จริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว R ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว N เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้น้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยว

เศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: ห้อง
1: ห้อง
0: ตั้มหอด
1: รวดเปล่าร
0: วดเปล่าสงสัยอาจจะเป็นรวดนะคะนี่ตัวนี้อะไรก็ไม่รู้ตัวอะไรก็ไม่รู้
1: ม
0: ัน
1: ก็เหมือนหอ
0: ห
1: ีบนะ
0: ซ้ำ
1: ไม่ใช่ขอไข่ไม่ใช่ขอไข
0: ่ไม่รู้แหละ
2: เวลาพูดเนี่ยมีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเขาใช้ภาษาเดียวกับเรานะแต
0: ่
2: พอดูภาษาเขียนแล้ว
0: ไม่เหมือน
2: แตกต่างมาก
0: นั่นน่ะสิพูดคล้ายแสดงว่าพูดจะฟังง่ายกว่าเขียนหรือเปล่า
2: อันนั้นส่วนหนึ่ง
0: ใช่ไหมคะ
2: ค่ะค่ะ
0: ต้องลองไปดูแต่ก็ไม่รู้ว่าภารกิจวันนี้เขาจะให้เราทำอะไร
2: นั่นน่ะสิ
3: เดี๋ยวจะมีคนมาบอกแน่ครับและคนคนนั้นจะเป็นคุณครูของทั้งสองท่าน
0: ว้าวว
2: ันนี้เรามีครูอีก
0: โอเคได้ค่ะแล้วครูจะมาทำอะไร
2: นั่นสินะน่าจะคนนี้แหละ
0: น่าจะคนนี้ดูจากบุคลิกของการเป็นครูแล้วแบบนี้น่าจะใช
4: ่สบายดี
2: สวัสดีค่ะ
4: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองหลวงพระบางเมืองมรดกโลกนะ
0: คะ
4: ซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นเมืองหลวงเก่าแต่ว่าปัจจุบันนี้เมืองหลวงใหม่นั้นอยู่ที่เวียงจันทน
0: ์
4: ครบรอบ450ปีมาแล้วนี่ก็คือประเทศลาวชื่อเรียกชื่อเต็มว่าประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวชื่อย่อว่า

0: หมือนจะง่ายเลย
1: ค่ะ
0: แต่ที่ผ่านมาเห็นนี่ก็ไม่ง่ายเลยนะคะอะไรง่ายสุดเอางี้หนูเอาง่ายที่สุดก่อน อะไรนะพูดอ่
1: าน
0: เขียนอ่านฟังอะไรง่ายสุดคะ
2: เราอ่านก่อนเนาะพร้อมแล้วนะ
0: ค่ะ
2: นะคะจะมี10คำจะให้ฝึกอ่านก่อนว่าจะอ่านได้ขนาดไหนใช้เวลาให้น้อยที่สุดถ
0: ้
2: าอ่านได้จะพาไปเที่ยวในหลวงพระบางถ้าอ่านไม่ได้หยุดเลยนะไม่ได้เที่ยวเลยนะ
0: โอเคพับห้ามล้างต้มห้ามล้างต้ม
1: ห้ามล้างตีน
0: เอาละผ่านข้ามไปค่ะห้ามล้างเราผ่านแล้วอะไรอ่ะขำทำ
1: ขำ
0: ขำข้ามข้ามข้ามก่อนข้ามข้ามข้ามไอ้ยะเลข2คือ
1: ขับใจ
0: คำชามใจ
2: ไม่ผ่าน
0: ไม่ผ่านงั้นเปลี่ยนก่อนน้ำหมักไหมรวม
1: รวม
0: โอเค
3: ถูกต้องแล้วครับคำนี้อ่านว่าน้ำหมากไม้รวมความหมายในภาษาไทยก็คือน้ำผลไม้รวมนั่นเองมาดูคำต่อไปกันครับ
0: ห้ามห้าม
1: ห้ามเหยียบหญ้า
2: โอเค
0: ห้ามเหยียบหญ้า
2: อ่าน
0: ล้างล้างของอะไรอะครูคะ
1: น
0: ั่
1: นน่ะสิ
0: ล้างของไม่รู้ค่ะ
1: ยอมค่ะยอม
0: ห้าม
1: ผ
0: ่
1: านผ่านผ่านผ่าน
0: น้ำตักน้ำตก
1: น้ำตก
2: โอเค
0: น้ำตก
2: ต้องละค่ะ
0: ไอ้ยาไอ้ยาไอเนี่ยตัวเขาเนี่ยข้ามเลยเนี่ย
3: ทั้งคู่ดูหนักใจมากเลยนะครับคุณผู้ชมอ่านออกไหมครับจริงๆแล้วคำที่เห็นสะกดด้วยพยัญชนะและสระแปลกๆนี้ก็คือคำว่าชาเขียวนั่นเองเรามาดูว่าทั้งคู่จะตอบได้หรือไม
0: ่ขำขำไม่รู้ขำขำขำขำ
3: สถานการณ์ตอนนี้ทั้งคู่ตอบถูกไป4คำจากทั้งหมด8คำ
1: ขาของ
0: โอ้ย
1: ทำลายขาด
3: น่ะผิดอีกแล้วครับ
0: ข้ามเถอะค่ะยา
1: โอ้ยยาทิ่มผ้าสมาไม
0: ฮะ
1: สมาไม
0: ผ้าทิ่มผ้าสมาไมลงส้วม
2: โอเค
0: หนูว่า
3: แหมน้องรถเมย์อาศัยบริบทเดาคำตอบได้เก่งมากๆคำคำนี้ถ้าออกเสียงตามภาษาลาวก็คืออย่าทิ่มผ้าอนามัยลงหัวส้วมหรือในภาษาไทยก็คืออย่าทิ้งผ้าอนามัยลงถั่วส้วมนั่นแหละครับคราวนี้เรามาลองดูคำเฉลยของโจทย์ที่ทั้งคู่ข้ามและตอบผิดกันไปครับอย่างเช่นคำนี้เป็นคำขวัญครับอ่านว่าคนดีบ่ทำลายชาติหรือคนดีไม่ทำลายชาตินั่นเองครับคำนี้แปลเป็นไทยได้ว่าเลี้ยวขวาครับส่วนคำที่ครูศรีอัมพรอ่านเป็นขอบใจนั้นจริงๆแล้วมาจากชื่อนิตยสารบันเทิงของชาวลาวครับซึ่งออกเสียงว่าขวัญใจครับมาถึงคำนี้ครับที่ทั้งคู่พยายามมองอยู่นาน
0: อะไรอ่ะคำทำ
3: แต่ก็ตอบไม่ได้คำนี้ปรากฏอยู่ที่อาคารซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของรัฐบาลลาวครับเคยเป็นทั้งพระราชวังทำเนียบรัฐบาลและปัจจุบันเป็นที่รับรองอาคันตุกะของประเทศลาวซึ่งคนที่นี่เขาเรียกกันว่าหอคำ
2: สรุปแล้วเราได้ตอบได้5คำ
1: เนาะเต็ม10
2: ในเวลา2นาที7วินาทีก็ถือว่าผ่านค่ะเดี๋ยวพาไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวในหลวงพระบางตามสัญญาค่ะ
0: ครูขาก่อนจะพาไปเที่ยวหนูน่าจะต้องรู้คำศัพท์ง่ายๆหมายถึงว่าวิธีการพูดเวลามีคนทักทายหรือว่าสวัสดีหรือขอบคุณหรือว่าเจอกันอย่างนี้ต้องทำยังไงคะ
2: สำหรับในประเพณีของเราแล้วพอเห็นหน้ากันปุ๊บยกมือไหว้ก่อนแล้วก็สบายดี
0: สำเนียงสำเนียง
2: สบายด
0: ี
1: สบายด
0: ี
2: สบายดี
0: สบายดี
2: ถ้าภาษาหลวงพระบางจะบอกว่าสบายดี
1: สบายดี
2: เป็นเสียงหลวงพระบางสำเนียงคล้ายๆกับทางใต้ของประเทศไทย
0: สบายดี
1: มาหลังกันหน่อยสิ
0: สบายดี
1: สบายดีไม่พนมมือ
0: โอ้ตายแล้วสบายดี
1: สบายดี
0: หนูลืม
2: ขอบคุณ
0: ขอบใจ
1: ขอบใจ
2: ใช้คำว่าขอบใจคำเดียวไม่มีขอบคุณ
0: แล้วมีหลายๆเด้อไหมคะ
2: ม
0: ี
2: ค่ะขอบใจเด้อ
0: ขอบใจเด้อ
1: ขอบใจเด้อ
2: ไปก่อนเด
0: ้
2: อ
0: ไปก่อนเด้อ
2: พร้อมจะไปเที่ยวกันหรือยัง
0: พร้อมค่ะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: เดี๋ยวเราไปที่วัดเชียงทองกัน
1: วัดเชียงทอง
0: เชียงทอง
2: ลาวไม่มีโซซางนะคะใช้ซอโซ่หมดเลย
1: วัดเชียงทอง

0: เดี๋ยวเรามาดูภาษาลาวกันที่ป้ายนี้บอกว่ายินดีต้อนรับสู่วัดเสียงทองวัดเสียงทองคำว่าเสียงนั้นก็โซโซที่นี่ก็คือซอซังเนาะภาษาลาวคือซอซังแล้วเสียงนั้นที่มีเหมือนตัวรอนั้นก็คือยอเฟืองเขาเรียกกันว่ายอเฟืองแทนตัวยอนะคะแล้วตัวงอของเราจะหางยาวลากลงมาเนาะทองออเขาจะเรียกว่าออโอที่โน่นเป็นออ่างเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วตัวงอก็ยาวลงมาเหมือนกัน
1: ที่สังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณสมจิตคะก็คือตัวที่มีลักษณะเหมือนมอม้าเนี่ยเป็นนอนหนูของไทยค่ะ
2: เรามาลองดูอักษรตัวนอในภาษาลาวกันชัดๆดูเหมือนนอหนูของไทยเลยนะครับแต่สำหรับคนลาวเขาเรียกกันว่านอนกส่วนตัวอักษรมอที่นี่เขาเรียกว่ามอแมว
0: วัดชิงทองซึ่งเป็นวัดที่ได้รวบรวมสถาปัตยกรรมแบบลาวล้านช้างนะคะก็ถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในหลวงพระบางสร้างขึ้นมาในปีพ.ศ.2103ถือว่า450ปีแล้วค่ะเป็นวัดที่เหลือจากการเผาของพวกฮ้อซึ่งฮ้อมาเผาหลวงพระบางเหลือวัดนี้แห่งเดียวเพราะคนที่เป็นแม่ทัพมาเผาที่นี่เคยบวชอยู่ที่วัดนี้มาก่อนจึงเหลือแค่วัดนี้แห่งเดียวดูจากศิลปะหลังคานะคะสามชั้นแอนโค้งเตี้ยเรามาเกือบถึงพื้นข้างบนนั้นก็จะมีช่อฟ้าเรียกกันว่ายอดช่อฟ้าจะมีทั้งหมด17ช่อค่ะนี่เป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าแผ่นดินสร้างหากว่ามี3ช่อ3 5 7 9นั้นก็คือคนที่มีเจ้าถาบรรดาศักดิ์เสื้อใส่เจ้าสร้างขึ้นมาหากว่ามี11 13 15 17นั่นก็คือพระเจ้าแผ่นดินสร้าง17ช่อก็คือพระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชสร้างค่ะ
1: ไสยเศรษฐาธิราช
0: ตรงกลางนั้นก็มีความหมายเท่ากับเขาพระสุเมร
3: ค่ะ
0: เป็นสัตว์ลั่นๆกันลงมาเรียกว่าสัตตบรพันธ์สองข้างสูงๆเรียกว่ากำแพงจักรวาล
1: ค่ะกำแพงจักรวาล
0: แล้วรองลงมาข้างล่างจะมีผ้าสีเขียวปกอยู่นั้นก็คือปลาอนนท์ซึ่งเป็นตัวแทนของความดีได้หนุนให้ศาสนาพุทธได้ยืนยงคงกระพันไปตลอดกาลเขาบอกว่ามีพายุมีแผ่นดินไหวเขาบอกว่าปลาอนนท์พลิกตัวแต่เดี๋ยวนี้ก็พลิกบ่อยเหลือเกิน
1: แล้วนี่จะเหมือนของไทยของไทยก็จะพูดถึงปลาอนนท์เหมือนกัน
0: นะคะดูจากหลังคาเนาะถ้าเราดูเปรียบเทียบกับไก่นะคะเหมือนไก่กกไข่นะคะกางปีกออกเหมือนนกด้วยนกกางปีกออกด้วยนะคะ
3: อ๋อข้างบนมีลักษณะมันหัวนกพอดีเลยก็เป็นนกเลย
0: นั่นเขียวๆนั่นจะเรียกว่ากันว่าโง่
3: โง
0: ่
3: โง่เรียกโง่
0: ทางไทยเรียกว่าช่อฟ้า
1: ใช่ค่ะ
0: จะเรียกแตกต่างกันดังนั้นภาษาลาวภาษาไทยก็จะมีบางอย่างความหมายเนี่ยหน้ามือหลังมือเลยนะ
2: อ้าวคุณครูสมจิตมีอะไรมาให้นักเรียนดูอีกแล้วล่ะครับนั่นอ๋อเป็นหนังสือเรียนภาษาลาวนี่เองครับ
0: นี่ภาษาลาวเรียกว่าปึ้ม
4: ปึ้ม
1: ค่ะน้องรถเมย์ค่ะดูแล้วนะคะก็จะเหมือนหนังสือไทยของเราเหมือนกันนะคะก็คือมีกอไก่ข้อไข่แต่ว่ามันมีบางตัวที่จะไม่เรียกเหมือนของเราเดี๋ยวจะลองทายรถเมย์ที่จะตอบได้ไหม
2: นั่นคุณครูศรีอัมพรขอทดสอบน้องรถเมย์เองซะเลย
1: กอไก่เหมือนกันนะกอไก่เหมือนข้อไข่เหมือนข้อควายเหมือนงองูไม่เหมือนเขาเรียกงออะไรเอ้ย
3: งง
1: งงงงเฉลยงงงัว
3: งงงัวงัวที่นี่เขาเรียกวัวเป็นงัว
1: ใช่ใช่จอดจานเขาเรียกอะไรเอ่ย
3: จก
1: จอดจก
3: ที่นี่มีคำว่าจกไหมคะ
1: มีไหมคะ
0: มีแต่ไม่ได้อยู่ใน
1: ไม่ได้อยู่ในนี้เฉลย
0: จกควักนี่แหละ
3: จกแปลว่าควัก
1: เฉลยจอจอก
3: จอจอก
1: จอจอกตักน้ำ
0: แก้วนี่เรียกว่าจอก
3: จอกชนจอกนึงอย่างนี้อย่างนี
1: ้อ๋อ
3: จอจอกจอจอกโอเคจอจอกอะไรล่ะคะ
1: สอเสือเหมือนชอช้างเหมือนยอยักษ์ล่ะยอยักษ
3: ์ยอหญิง
1: ไม่ใช่บอกใบบอกใบบอกใบยอเนี่ยนะมันเป็นสัตว์ที่มันชอบกัดคน
3: ยุ่ง
1: ถูกต้องยุ่ง
3: ยายยุ่ง
2: มาลองดูพยัญชนะตัวอื่นๆบ้างนะครับอย่างนอนกที่ได้ทราบไปแล้วก็มีบอแบ๊ครับซึ่งหมายถึงแพะฝอฝนพอภูหรือภูเขาในภาษาไทยฟอไฟและมอแมวเป็นต้น
0: ที่ลาวภูมิใจที่สุดนะคะก็คือถือว่าจะเป็นหัวเมืองขึ้นของต่างชาติเนี่ย200กว่าปีแต่ลาวภูมิใจก็คือรักษาภาษาลาวได้เป็นเอกลักษณ์ของเราเลยเป็นภาษากลางมาตลอดเลยค่ะ
3: จริงด้วยค
1: ่
3: ะ
1: ใช่ๆๆ

0: างนี้คือต้นไม้ให้ชีวิตคือต้นไม้ให้ชีวิตแก่สัตว์ซ่าว่าสิ่งต่างๆได้ดำรงชีวิตคือต้นไม้นี่นะจะเป็นสัญลักษณ์ของต้นทองเพราะว่าก่อนจะสร้างวัดสิงห์ทองนี้ก็คือจะมีเจ้าหรือซี่ซ่องพี่น้องมาปักหลักไม้สร้างตัวเมืองเอาไว้ที่ป่าต้นทองแห่งนี้แล้วก็อยู่ข้างล่างนั้นก็จะมีนิทานพื้นเมืองเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีระหว่างลูกทุกคนต้องมีต่อพ่อแม่นะคือวันหนึ่งวัวแม่ออกไปหากินมาเลี้ยงลูกบังเอิญวันนั้นซอกห้าอะไรก็ไม่บ่ได้จักย่างเลยก็เลยไปพบเสื้อก็จะข้อกินแม่หัวแม่ก็บอกว่าข้อชีวิตก่อนไปให้นมลูกก่อนหลังจากนั้นก็ให้คำมั่นสัญญากันแล้วหัวก็มาสั่งลาลูกโดยให้นมลูกก็ทั้งร้องไห้ไปด้วยว่าวันนี้อย่าออกบ้านไปใส่นะมันอันตรายนะมื้อนี้แม่ยังหากินมาเลี้ยงลูกบ่ทันได้แม่ก็ออกไปแต่ลูกก็แป๊กใจว่าเอ๊ะแต่ละวันแม่บ่เห็นสั่งแล้วก็ร้องไห้แบบนี้นะแอบตามไปตามล่างงัวแม่ไปก็พอดีงัวแม่ไปพบเสื้อกำลังจะกินงัวแม่ตัวลูกก็วิ่งเข้าไปอย่ากินแม่เถอะแม่แก่แล้วกระดูกก็แข็งเนื้อก็เหนียวกินหนูเถอะกระดูกหนูก็อ่อนเนื้อหนูก็หวานแม่ก็บอกว่ากินแม่เถอะแม่แก่แล้วลูกก็บอกกินหนูเถอะกินหนูเถอะถกเถียงกันไปถกเถียงกันมาเสือเลยสงสารไม่กินตัวไหนเลยเป็นความกตัญญูกตเวทีระหว่างลูกทุกคนที่มีต่อพ่อแม
1: ่อ๋อกตัญญูก็เลยไม่กินทั้งสองตัวไม่กินทั้งงัวทั้งสองตัวเลย

0: นี้ก็คือสำนักงานขององค์การยูเนสโกถือว่าเป็นองค์การที่ได้มาดูแลการก่อสร้างการสร้างบ้านถนนหนทางต่างๆถือว่าหลวงฮะบางได้รับเกียรติให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีพ.ศ.2538
1: ค่ะ
0: เนาะโดยภายหลังที่ได้รับเข้าเป็นมรดกแล้วการสร้างบ้านจะต่อเติมเสริมแต่งบ้านหลังไหนอยู่ติดริมถนนใหญ่ต้องได้รับการอนุญาตจากองค์การยูเนสโกทั้งหมดเลย
1: ค่ะ
0: ถือว่าในหลวงฮะบางได้รับเข้าเป็นมรดกเนี่ยได้หมดเลยทั้งตัวเมืองทั้งผู้ทั้งคนทั้งวิถีชีวิต
2: หนูเห็นบ้านที่เนี่ยค่ะเขาจะแบบเป็นบ้านแบบชั้นเดียวซะส่วนใหญ่แล้วก็หลังคาบ้านก็จะเป็นสีในโทนเดียวกันบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีประมาณอย่างเงี้ยเขากำหนดแบบนี้เลยหรือเปล่าคะ
0: ก็มีการกำหนดบางอย่างนะคะบ้านนี่ความสูงไม่ให้เกิน2ชั้นจากหน้าถนนโดยมีกำหนดว่าตัวเมืองเนี่ยมี3ระดับระดับ1นี่ความสูงไม่ให้เกิน9เมตรระดับ2 11เมตรระดับ3 13เมตรเน
1: ี่
0: ยเหลือจาก4เขตอยู่ในตัวเมืองที่ได้รับเข้าเป็นมรดกแล้วจะสร้างตึกกี่ชั้นก็ได
2: ้
0: แต่ต้องได้รับการอนุญาตให้ก่อสร้างก่อน
2: แล้ววิธีการสร้างหมายถึงว่าทุกอย่างหมายถึงมันต้องเป็นแบบเดิมพอเสร็จจากนั้นปุ๊บไม่ว่าคุณจะซ่อมแซมอะไรก็แล้วแต่ต้องทำให้เหมือนเดิมทุกอย่าง
0: ให้เหมือนเดิมแบบโบราณเลยค่ะคือบางบ้านเนี่ยบางท่านอาจจะเห็นที่ผ่านมาบางบ้านเนี่ยข้างในมันจะเป็นไม้ไผ่สารกระแตสารเราจะเรียกกันว่าฝาต็อกซี่หากบ้านหลังไหนเป็นแบบนั้นในการบูรณะก็ต้องให้เป็นแบบนั้นเหมือนเดิมเอาไม้เพสานอยู่ข้างในแล้วก็ปูนโอบสองด้านข้างนอกให้เหมือนบ้านเดิมเลยเนี่ยในการรักษากันไว้ก็อย่างนี้เนาะไว้นักท่องเที่ยวลูกหลานได้ดูได้ชมกันเนาะวิถีชีวิตแล้วก็บ้านเรือนเก่าๆแบบนี
2: ้มรดกโลกนี่มันมีการขอเอาคืนไหมคะ
0: ก็มีบ้างถ้าเราไม่ปฏิบัติก็เกือบนะเกือบเพราะว่าหลวงฮะบางเนี่ยได้รับเป็นมรดกแล้วก็ถือว่าได้เหรียญทอง6ปีแล้วนะ6ปีแล้วเหรียญทองเกี่ยวกับรสนิยมของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวมาชมวิถีชีวิตของชาวบ้านในหลวงฮะบางค่ะได้เหรียญทอง6ปีแล้วค่
2: ะ
0: ก็จะพยายามทุกคนในหลวงฮะบางก็พยายามรักษากันไว้ให้เหมือนเดิมอย่างนี้ค่ะ
3: ได้ฟังอย่างนี้แล้วจึงไม่น่าแปลกใจเลยครับว่าทำไมนักท่องเที่ยวทั่วโลกจึงนิยมมาเที่ยวเมืองหลวงพระบาง

0: แต่ถ้าหากใครอยากเห็นภาพรวมของเมืองนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็ต้องยอมเหนื่อยสักเล็กน้อยกับบันได328ขั้นที่จะพาเราขึ้นไปบนยอดของภูสีและชมความงามของพระธาตุภูสีที่มีอายุเก่าแก่ถึง200กว่าปี
1: ชื่นชมคนสร้าง
2: กว่าจะยกขึ้นมา
1: บนยอดเขา
3: สุดยอดมาก
1: ใช
0: ่แต่กิจกรรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวหลวงพระบางเห็นจะหนีไม่พ้นการได้มานั่งดื่มด่ำภาพของแม่น้ำโขงพร้อมกับชมพระอาทิตย์ตกในยามเย็นส่วนทางทิศตะวันออกเราก็จะได้เห็นทัศนียภาพของเมืองหลวงพระบางแบบเต็มตารวมทั้งแม่น้ำคานแม่น้ำสายเล็กๆไหลไปรวมกับแม่น้ำโขง

0: เกตหลังคาบ้าน
1: สีแดงหมดเลย
2: เหมือนที่คุณสมจิตบอก
1: เป็นสีอิฐ
2: สีแดงน้ำตาล
3: แล้วก็ต้องสลับกับสีต้นไม้เขียวๆเหมือนที่บอกจริง
0: สวย

0: ทําบุญตักบาตรข้าวเหนียว
1: แบบของทางหลวงพระบางก็ทําแบบนี้
0: ทั้งประเทศลาวทั้งหมดประเทศลาว
1: เขาใส่แต่ข้าวเหนียวอย่างเด
0: ียวใส่แต่ข้าวเหนียวค่ะประมาณนี
1: ้อ๋อค่ะแล้วเรากับข้าวอ่ะคะ
0: กับข้าวนี้สาวันจะเอาไปที่วัดตําลังเวลาตักบ้านแล้วเขาจะตักบ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็กลับไปที่บ้านตักอาหารเสร็จปิ่นโตแต่จะหิ้วปิ่นโตมาที่วัดอีกรอบนึง
1: เดินแบบนี้ทุกวัน
0: ทุกวันค่ะฝนตกหรือไม่ตกมีนักท่องเที่ยวหรือไม่มี
1: ก็เดิน
0: จะเดินอย่างนี้เป็นประจำ
1: แล้ววันอย่างวันพระ
0: วันพระเนี่ยวันพระใหญ่ๆจะตักที่วัดก่อนแล้วค่อยท่านก็จะมาเดิน
1: เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิม
1: โอ้
0: นะเพิ่งมานะเตรียมพร้อมถวายของทานสักหน่อยนึงสาธุยกขึ้น
1: สาธุ

าตักบาตรเสร็จแล้วก็ให้เลือดอยู่ในกระติบน้อยนึงจะแบ่งเป็น3ก้อนพุทโธธัมโมสังโฆวางตามกำแพงแล้ววันทีได้ทีหนึ่งคือว่าทำบุญแล้วทำทานไปด้วยให้สัมภเวสีเจ้าทีเจ้าทางได้มารับของทานของเฮา

0: นี่แมงแคงเข้าไปตำน้ำพริก
1: แมงแคง
0: นี่ด้วงนี่ค่ะฝักหลอกอยู่ข้างนอกมันเป็นอย่างนี้พอแก่ตัวมันจะเป็นสีเขียวแก่ขึ้นมาอีกจะเป็นผีเสื้อ
2: นั่นยังไม่ตาย
0: ยังไม่ตายมันไม่ตายนะเนี่ย
3: ถึงแล้ว
2: สวยมาก
0: น้ำตกกวางสี

0: I am in ASEAN.
1: I am in ASEAN.
2: I am in ASEAN.
3: I am in ASEAN.
4: I am in ASEAN.
5: I am in ASEAN.
0: I am in ASEAN.
6: I am in ASEAN สัปดาห์นี้เรายังอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อมาเรียนรู้ไปพร้อมกับน้องรถเมย์และคุณครูศรีอัมพรจากจังหวัดสุพรรณบุรีและในวันนี้ภารกิจสุดท้ายของทั้งสองจะเป็นอย่างไรรับชมได้เลยครับ
7: เช้าวันใหม่กับภารกิจสุดท้ายของเราค่ะก่อนจะไปเนี่ยต้องมาขอพรสักนิดนึงอาจารย์นะสำหร
8: ับ ใช่แล้วว
7: ันนี้เรามาที่พระธาตุหลวงเวียงจันทน์เขาบอกว่าพระธาตุนี้เนี่ยค่ะสวยโดดเด่นตระการตาสีเหลืองทองอารามที่สุด
8: ในเวียงจันทน
7: ์ใครไปใครมาเนี่ยต้องมาสักการะบูชาที่นี่ค่ะเขาบอกว่ามาที่นี่ส่วนใหญ่เขาก็จะขอพรในเรื่องของสุขภาพเดิน3รอบรอบนึงเนี่ยเขาบอกว่าอายุยืนยาวอีก100
8: ปี
7: 100ปีรอบเดียวก็พอหนูว่ารอบเดียวก็น่าจะพอเนาะ
8: นะ
7: อาจารย์เอา3รอบไหมคะ
8: 3รอบไม่เอาสงสารลูกหลานค่ะ
7: นะเราก็เดินกัน1รอบพร้อมกับขอพรว่าวันนี้ภารกิจเราจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
8: ค่ะ
7: นะคะอาจารย์แล้วงั้นเราเข้าไปข้างในกันเลย
8: ไปเลยค่ะ
7: ชู่อาจารย์ค่ะมีป้ายก่อนเข้าไปพิพิธภัณฑ์พระธาตุหลวงเปิดนี่เลยตั้งแต่วัน
8: แต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ตอนเช้า
7: เปิด8โมงถึงเที่ยง
8: ตอนเย็นแรงตอนแรงเย็น
7: บ่ายโมงถึง4โมงเย็นเขาบอกคนลาวถ้าผ่านประต
8: ู
7: คนลาว
8: 2,000 กีบ
7: ถ้าเป็น
8: คนต่างประเทศ
7: ต้องทัวร์ต่างประเทศ
8: 5,000 กีบว้าว
7: แม่ครบเราเข้าข้างในได้เลย
8: ป่ะติ๊งติ๊ง
7: นี่เลยค่ะเข้ามาข้างในสังเกตเห็นแอบมีอันนี
9: ้คุณครูบอกว่าสำหรับคนที่แต่งกายไม่สุภาพเวลาที่มาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือมาวัดหรืออะไรอย่างนี้ถ้านุ่งกางเกง
8: ขาสั้น
9: ขาสั้นหรือว่ากระโปรงสั้นนี่เขาก็จะใส่อันนี้นุ่ง
8: เหมือนประเทศไทยของเรานะคะ
9: นี
8: ่วันพระแก้วหรืออะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าใครแต่งกายไม่เรียบร้อยใส่กางเกงขาสั้นก็จะต้องนุ่งผ้าสิ้นแบบนี้เช่นกัน
9: แล้วก็ไปผูกเอาไว
8: ้ถูกต้อง
9: นี่ค่ะ
8: สวยไปอีกแบบ
9: ใช่รู้จะชอบจริงเป็นสไตล์
8: แต่อันนี้ไม่ต้องยาวแล้ว
9: ยาวแล้วอันนี้คุ้มไม่ต้องคุ้มเขาเลยทีเดียว
8: ค่ะ
9: ไป
10: โรงเรียนนะ
7: โอ
8: ้โ
7: หอย่างสวย
8: สวยจริงๆค่ะสวยจริง
9: ๆต้องเราต้องเดินวนเริ่มจากตรงนี้แน่ๆ
8: ค่ะ
9: งั้นเราไปทางนี้เลย
8: รอบละร้อยปีเนี่ยนะ
9: นะคะ
8: ขอให้ลูกอายุยืนและสุขภาพดี

0: 446ปีมาแล้วที่เราเห็นสีเหลืองๆทองเนี่ยเพราะว่าเขาใช้ทองคำเปลวรอบๆด้านพระธาตุอันใหญ่นี่นะคะก็จะมีอีก30ลูกข้างในก็บรรจุด้วยทองอีก
1: 4บาท
0: 4บาทแต่ละลูก4บาท4บาท
1: 4บาทแล้ว
0: ทองคำเปลวหุ้มข้างนอก

0: เรียบร้อยแล้วเป็นสิริมงคลกับเราค่ะแต่ที่สำคัญทีมงานยังไม่บอกเราเลยว่าพาเรามาไหว้พระเสร็จนี่ด่านภารกิจสุดท้ายยิ่งใส่ใจหินหน้าดูทำอะไรอะคะคืออะไรเอ่ย
1: เราอยากจะให้คุณได้เรียนรู้เรื่องการศึกษาของประเทศลาว
2: โรงเรียนอะไรคะ
0: โรงเรียนใดเอ่ย
1: โรงเรียนที่จะไปชื่อโรงเรียน

0: ปรารถนา
1: โอ้โหชื่อสน่ารักเลย
2: ใช่
1: ปรารถนา
2: ปรารถนาโ
1: อ้ต้องน่ารักแน่ๆที่โรงเรียนนี้เดี๋ยวก็
2: เดี๋ยวจะได้รู้กันแล้วว่าภารกิจสุดท้ายของเราคืออะไร
1: โอเค
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เปลี่ยนทองหมดเลยเห็นไหม
2: มะ
3: ยินดีต้อนรับ
2: นา
3: โทนละภาพ
2: ผู
3: ้พร้อม
2: คณะ
3: เลิศไปคุณป๋า
4: โรงเรียนปรารถนาเป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง5และชั้นมัธยมต้นม.1ถึงม.4ตามหลักสูตรของเราครับเมื่อถึงโรงเรียนก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากท่านผู้บริหารคุณครูและยังมีการแสดงม่วนซื่นม่วนซื่นให้ชมกันอีกด้วยหลังจากนั้นก็ได้เวลาเรียนรู้ต่อที่ห้องเรียนห้องนี้ครับ
5: นี่แม่น้องคุณครูน้องรถเมย์เป็นห้องเรียนที่จะพาพวกคุณครูและน้องรถเมย์ดูเป็นห้องเรียนสั้นป.5ค่ะเพราะว่าปฐมแล้วเป็นป.5เนาะ
2: กำลังเรียนวิชาอะไรอยู่คะ
5: เจ้าเขากำลังเรียนวิชาภาษาลาว
2: โอ้โหพอดีเลย
6: ในกูอยากถามเนาะอยากถามน้องเยียนวาบทเพลงบทนี้เว้าถึงยัง
7: เยียนไรกูเลยขอตอบบทเพลงบทนี้เว้าถึงขี่ม้าของน้ำคุณประโยชน์ของปลาไม้และน้ำการรักษาปลาไม
6: ้ถูกต้องคือการตบมือสมเสริมคือว่าถูกแล้วตอบไปถึงแต่ละคนได้ยินน้ำกัดบอ
8: ได้ยิน
6: เนาะพาได้ยินดีแล้วเนาะ
3: คุณครูค่ะได้ยินน้ำกันค่ะ
6: สบาย
3: สบายดี
6: น้องเมย์เห็นมาเยี่ยมเนาะสั้นเข้ามาเฮียน้ำกันเลยบอกแล้วอันเซนนางมี
2: ค่ะแบบไหนดีคะ
3: สบายดี
2: ประเทศลาว
6: พิเศษพิเศษสาวเฮียนาง
2: สบายดี
6: อ้าวได้ข่าวว่าไปเที่ยวเมืองหลวงพะบางมาเนาะ
3: ใช่แม่น
6: สีอ่านภาษาลาวได้บ่เนาะสิทดสอบน้องมีลองเบิ้ง
3: เบิ้งเบิ้งอันไหนอะคะคุณครู
6: อ่ะกําลังสิเขียนใส่กระดาน
3: เสียเสียใส่กระดานด้วย
6: อ่านเนาะให้น้องมีมาอ่านออกมาอ่านดีบ
3: ่เมื่อกี้น้องพูดว่าอะไรตอนเริ
2: ่มพูดไงขอตอบนะ
3: พูดว่าอะไร
2: แล้วพูดว่าไงลูกอะไร
3: อะไร
8: เนี่ยที่ครูหลานขอตอบ
3: แปลว่าอะไรอ่ะ
6: ขออนุญาตครูตอบ
2: เ
6: นี่ย
2: เขียนไอ้
8: กูหลาน
3: เขียนไอ
8: ้
3: นายเขียนนาย
6: นาย
3: นายครู
6: นาย
3: น้องนายอ่ะ
6: เขียนนายกูหลานขอโต
3: เขียนนายกูหลานขอโต
6: โอเค
3: พระธาตุหลวงเวียงจันท
6: ร์
3: ส่งเสริมหน
6: ู
3: ชอบอ่ะ
6: ส่งเลยเฮียนอ้าวลองให้ดังเฮียนออกมาเขียนมึงดูอ้าวถ้าสรุป
2: โอ้เฮียนได้คุณล่ะขอตอบ
3: เอ๊ะ
2: จำปลาซักแม่นบ่
8: แม
3: ่นเก่งว่ะ
6: ประดิษ
2: ฐ
6: ์โอ้ อยู่บ้านพระเจ้าจะกลับไปบ้านละพระเจ้าจะยิบด้วยตนเองเนาะยิบละจงบอลนึงละเอานุ่นใส่ใส่เรามาเอาคะแนนอยู่บ้านเป็นวีซ่าหัตถกรรม
3: โอ
6: ้มือไทยมีโบเคล็ดไม่มีฝีมือเนาะอ้าววันนี้จะไปเรียนวีซ่าภาษาลาวเนาะ
3: บทที่สิบห้า
2: โอ
3: ้น้องขำแสดงว่าพูดผิดนี่พูดผิดเหรอพูดผิดเหรอ
2: ตั้งเลขว่าไงลูก
3: เลขว่าอะไรอ่ะ
2: เลขว่าไง
3: แม่นแล้ว
2: บทที่
6: สัญญาอันนี้อ่านว่าอะไรวะ
3: อ
6: ่
3: านว่าหัวขอบเอ้ยไม่ใช่ถูกป่ะ
2: หัวบท
3: หัวบท
2: แม่น้ำลำ
3: เซ
2: ซอยอุ้ยไม่ใช่ แม่น้ำลำ
3: รู้สึกอายผิดปกติผิดไม่แปลกแล้วน้องขำเนี่ยแปลกอ่ะ
2: ลำอะไรล่ะลูก
3: ลำเซ ได้บ
0: ่ลำเซ่ไหม
9: ลำเซ่บ
0: ่ลำเซ
3: ่ใน
0: ในประเทศเราเฮา
3: เฮา
0: เฮาอ้าวมื้อนี้จะไปเรียนบทที่10
10: ค่ะ
0: ของวิชาภาษาลาว
10: แม่น้ําลำเซ่ในประเทศลาว
0: ประเทศเฮา
3: ประเทศเฮา
0: อ้าวนักเรียนฮู้บ่เนาะว่าแม่น้ําลำเซ่ในประเทศลาวมีแม่น้ําหยังเด้น้องเมย์ตอบก็ได
11: ้เฮียนไอ้กุลาขอตอบ
3: เฮียนไอ้กุลาขอตอบ
0: อ่าตอบเลย
11: อ่า
3: แม่น้ําโขงกับแม่น้ําคัน
0: อ่า
3: แม่น้ํา
0: ถูกบ่ถูกอ่าคือกันเนาะต้องมือส่งเสริมนะ
3: เออส่งเสริมมันได้ชอบ
0: อ่ารักเฮียนเด้เนาะคิดว่ามีแม่น้ําอย่างอีกอ้าวนอกจากแม่น้ําโขงและแม่น้ําคันแล้วยังมีแม่น้ําอีกอ่านางบ่ว่านางคนทิพย์จ้างคนทิพย์บ่ได้ตอบเถื่อ
7: มีแม่น้ำแบงน้ำทาน้ำกระดิ่งและอื่น
0: ถูกต้องต้องมือทรงเนาะพวกหลานสังเกตพร้อมกันบนห้องเลยนี่ภาพเห็นภาพ
11: ยัง
0: สังเกตให้เรียบร้อยสังเกตให้เบิดทุกมุมทุกแก่เนาะนักเรียนเห็นบนทุกคนบ
8: ่เห็น
0: ในรูปภาพนี่เนาะเป็นภาพยังมียังแน่เนาะที่พวกหลานเห็นเนาะเอานางมีวันลงดู
12: เฮียนนะครูล่ะขอตอบในภาพนี้เป็นภาพแม่น้ำลำเซในประเทศเฮาจะมีแม่น้ำและคนดำรงชีวิตมีเงินซานบ้านซองหัวสวนท้องฟ้าที่แจ่มใสมีภูผาป่าดงที่สวยสดงดงามคนกำลังทำมาหากิน
0: อ้าวถูกต้องแล้วนี่เนาะตบมือส่งเซยกับเจ้าเด้แล้วเฮียนสามารถกำข้อมูลได้บ่ที่กระเจ้าเว้าค่ะเนาะถือว่าเป็นคำตอบที่สมบูรณ์แล้วเนาะนายครูเนาะสิให้พวกหลานเอาปึ้มมาอ่านจังเล็กจังน้อยพร้อมกันบนห้องได้บ่เนาะ1 2 3

0: นายครูยังให้พวกเราที่กิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนักเรียนมวลๆกิจกรรมนี้ก็คือเมนนักเรียนจะได้ออกคำคิดคำเห็นและได้ออกมาเฉลยอยู่หน้ากระดานกิจกรรมนี้เมนกิจกรรมกลุ่มเมื่อนักเรียนขี่เรือขึ้นลองเมน้ำลำเสนักเรียนจะรู้สึกแนวใดและประทับใจอันใดข้อที่3ถ้าเฮาบ่ฮักเมน้ำลำเสบ่ฮักเมน้ำน้ำจะเป็นแนวใดถ้าขาดน้ำน้ำจะเป็นแนวใดกลุ่มใดจะถือข้อใดแล้วแต่เนาะอ่ะกลุ่มนี้คือข้อ3เขียนแท้เลยนะ
1: ถ้าเฮาบ่รักษาน้ำน้ำจะเป็นแนวใด
2: แนว
1: แมวเปล่าแนวใดแนวใดถ้าขาดน้ำจะเป็นแนวใดเพราะว่าพี่จะพูดภาษาไทยเราเขียนเป็นภาษาลาวพี่เขียนไม่เป็นเพราะว่าน้ำจะเน่าเสียเอาละโอ้ยเฮ้ยโอ้โหน้ำจะเน่าเสีย
3: มันคือมนุษย์กลุ่มบอก
4: ไป
3: ด้วย
4: ผลิตพลังงานไฟฟ้าบ่ได
1: ้ที่นี่ใช้น้ำในการผลิตไฟฟ้าเหรอยังใช้อยู่ใช่ไหมอ๋อมันพลังงานไฟฟ้า
3: เป็นน้ำงืมน้ำงืมน้ำหินบูนน้ำเลิศ
1: เออโอเค
0: หนึ่ง
3: น้ำจะบ่สะอาด

0: เป็นไงอีกลูกน่ะข้อ2อะไรนะ
1: จะผลิตน้ำกินยากน้ำกินได้ยาก
0: จะผลิตน้ำกินได้ยากอะไรอีกลูก
2: ตอบเลย
3: สัตว์น้ำก็จะบ่มสัตว์น้ำก็ตายสัตว์น้ำก็จะตายเป็นมีคนทำมาหากินได้ยาก
0: คนขาดอาชีพใช่ป่ะน้ำไม่มี
4: สิ่งที่มีชีวิตก็จะอยู่ไม่ได้สิ่งมีชีวิตจะอยู่ไม่ได้ต้นไม้ล่ะต้นไม้เข็ดยัง
5: พืชผ
4: ัก ก็รวมต้นไม้อ๋อที่มีรวมกันโอเคโอเค
6: ขับลำขับวนลำ
7: วนลำ
8: วนลำ
9: วนลำ
8: ทำเพลง
9: วนลำทำเพลง
10: ยังวนซื่อ
11: ทำเพลง
12: ทำเพลง
13: ยังวนซื่อ
14: ยังวนซื่อ
0: เป็นยังไงบ้าง
4: คุณครูเสร็จไหมนั่น
0: เสร็จเสร็จโอ้เด็กๆเก่งมากเลยเด็กๆเก่งมากเลยล่ะ
4: นี่ผมที่6เขียนเรียบร้อยมาก
0: ๆนี่ถ้ามีเวลาหน่อยนะตกแต่งวาดรูป
4: นั่นน่ะสิ
0: สวยเช็
4: คคุณครู
0: นี่เวลาน้อย
4: ทำไมเราได้ข้อเดียวกันน่ะ
0: หรอ
4: หนูได้ข้อ3
0: เอาล่ะเดี๋ยวได้รู้กันมานี่นี่คู่ชายต่างนะกลุ่มออกมาอ่านคำตอบตัวเองเนาะเพื่อละกลุ่มเอากลุ่ม6กลุ่ม1ก่อนบ่อ่ะกลุ่ม1ก่อนเนาะออกมาเลยกลุ่ม1ออกมาอ่านคำตอบตัวเองเลยเนาะ
15: ยันในครูหลังขอตอบตามสรุปตามกลุ่มของกลางก็ได้ตอบมาว่าถ้าเฮาบ่รักษาน้ําน้ําก็จะเน่าเสียป่าจะตายบ่มีน้ําใช้เส้นทางคมนาคมทางน้ําบ่สะดวกบ่มีน้ําใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าถ้าขาดน้ําจะเป็นคือพืชผักก็จะตายสิ่งที่มีชีวิตก็จะอยู่บ่ได้ถ้าขาดน้ําดินก็จะแห้งแล้งการทํามาหากินก็ทุกอย่างขาดเขินเศรษฐกิจบ่ก้าวหน้าและอื่นๆ
0: เป็นยังไงกลุ่มอื่นเห็นดีบ
16: ่เห็นด
0: ียังมีอย่างอีกเนาะกลุ่มอื่นสิว่าตื่มใส่มันสมบูรณ์หรือว่าครบแล้วบ่ครบแล้วถึงต้องมือส่งเตย
4: กลุ่ม
0: ให้คะแนนไปเลยนะกลุ่มนี้นะให้คะแนนไปเลยให้10เนาะถึงดีหลายเนาะอ้าวกลุ่มที่2ต่างหน้ากลุ่ม
17: เห็นในครูลำคอตอบเมื่อขี่เรือขึ้นลงตามแม่น้ำลำเสหลานจะอาเคียนจะรู้สึกว่าอากาศเย็นสบายมีจิตใจเบิกบานมวลซื่นและประทับใจในทิวทัศน์ธรรมชาติอันสวยสดงดงามการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงของชาวบ้านและยังได้เห็นบ่าวสาวฟ้อนรำทำเพลงอย่างมวลซื่นตามประเพณีของเราเฮา
0: เป็นได้ไดมีใครอยากเพิ่มบ่กลุ่มนี้นั่งอันนั้นวันที่ดาจะเพิ่มใส่กลุ่มนี้อ่านกูสิเพิ่มใส
15: ่หลานจะออกคำคิดคำเห็นเพิ่มว่าเขาเห็นผู้ผาป้าดงที่เขียวงาม
0: ที่เขียวงามเนาะ
15: หอมกินใบไม
0: ้หอมกินใบไม้แล้วอ่ะ
15: ที่ห้อยฮวนขึ้นมา
0: อ้าวถือว่าสมบูรณ์บ่เนาะสมบูรณ์แล้วต้มมือส้มเซยถึงต้องละเก่งหลายเก่งหลายคุ้มนี่ก็เก่งถึงต้องเนาะเฮาสิให้คะแนนเท่าไหร่นี
18: ่9
0: ให้9เนาะก็ดีคือกันเนาะดี
19: ตรงนี้เป็นจุดที่ดีการประเมินผลงานโดยนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมการนำเสนอให้เด็กทำงานทุกกลุ่มนี่เป็นจุดดีของเขาหรือว่ากระบวนการสอนใช้ได
3: ้ท้ายบทเรียนคุณครูยังมีเกมมาให้เล่นกันเป็นเกมบัตรคำครับ
0: ผู้ใดที่ได้บัตรคำให้มาจัดกลุ่มบัดคำให้มันเหมาะสมเกี่ยวกับเกมของเขาเชียนมาน้ำสะอาดน้ำสะอาดนี่มีสาเหตุอย่างไรพาให้น้ำสะอาดเนาะเรื่องนี้คือการถ้าผู้ใดนะได้บัดคำที่พาให้น้ำเปื้อนสกปรกเป็นน้ำเน่าน้ำเหม็นเมนพากันมายืนอยู่เบื้องนี้นะมีกระดาษสองแผ่นตัวกันอ้าวเริ่มได้แล้วเนาะมาดีนะหนึ่งสองสามมาทีละคนเนาะ

0: เขียนสิ่งใดก็ได้ที่ว่าเป็นที่ประทับใจนักเรียนเนาะว่าประทับใจได้ในการมาร่วมมุ้งสอนในมื้อนี้เนาะเขียนเลย
1: สั้นๆในเฮาฮักเมืองลาว
0: ตอนนักเรียน
1: ใช่ป่ะ
2: ใช่ๆๆเขียนอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยสระเอเนี่ยตอยใช่มั้ย
0: ถูกแล้ว
1: โอย
0: ถูกแล้ว
1: ลูกพอลูกพอลูก
2: หนูรู้แล้วคุณครู
1: สระอามีหัวด้วยถูกตัวนี้โอเคอากาศแป้นะครับเรา
2: เขียนถูกเขียนเหมือนตัวบ้านเราเลยไม่ใช่แล้วอันนี้มีหัวเอ๊ะ
1: นู่นตัวน
2: ู้นกอไก
1: ่แล้วเห็นอีกนั่นกอไก่กอไก่มีสองหัว
2: เขียนขี้เหร่มากเลยหนูอ
1: ่
2: ะ
1: โอเค
0: ถูกต้องเฮาอยู่บ่ถึงแล้วแม่กงบ่มี
2: เฮาแม่กงบ่มีทำไงอ่ะครู
1: แม่กง
2: ไม่มีแม่กง
1: ไปนี่ป่ะ
0: นี่แม่กงไปทางหัน
2: ไม่มีอย่างเงี้ยคะ
1: น่ะ
0: นี่หัวได้แม่กงไม่หัว
2: นี
0: ่มนถึงต้อง
1: เฮา
2: ฮัก
1: เมืองเสเอมองม้าม
2: องม้าม
1: ันเมื่อกี้
2: หัวเขาอยู่ข้างล่างอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ค่ะ
2: โบแมนมีหัวบนหัวล่าง
1: เมืองอย่าง
2: น
1: ี
2: ้เยี่ยวนี่เหรอ
1: ใช่ป่ะ
0: มีหางสระอือมีหาง
1: เยี่ยวเฟืองกับ
2: ปิ้ง
0: ถูกต้อง
2: โอ้ไหนอะคะ
0: นี
2: ่เนี่ย
1: แล้วนู่น
2: คุณครูบอกว่ามีอ้อเลขเก้าอ่ะ
0: ไปแล้วแบบเลขเก้าแหละตัวง
2: อหาง
1: ว่าหางยาวๆมานี่หางยาวมานี่
0: ยาวพูดละ
2: ยาวเกิน
1: ยาวเกิน
2: เขียนมาภาษาไทยเลยอ่ะคุณเขียนถูกไหม
0: เขียนถูก
1: ไหมคะ
2: บ้านกันแล้วไงผิดจะไหนอ่ะ
1: สามสี
2: ่เอาผิดจะไหนอ่ะ
1: ห่อเฮือนใช่
0: ตัวห่อ
1: ใช่ที่หางมันแบบรอเรือน่ะ
0: เด่เฮียนเด่ห่อเฮียนน้ำเย็นเด่เฮียนห่อเอาตัวห่อใส่พยัญชนะห
2: ่อครูตัวนี้ถูก
1: ไหม
2: มีหัวใช่เอาไหม
0: ถึงแล้วครึ่งนึง
2: ถูกไหมเนี่ยนี่หนูเขียนภาษาไทยด้วยมึงมีโมแมนอีกละ
0: โมแมนบ่ถูก
2: ไหมโมแมน
1: เขาว่าไม่ถูกเด็กๆว่าไม่ถูก
2: เด็กๆเขียนอย่างนี้นี่มันต้องมีหัวล่างด้วยโมแมน
0: ถูกแล้ว
2: ตอนนั้นนอนหนู
3: หัวทั้งบน
2: แล้วหัวทั้งล่าง
3: หัวทั้งลูก
2: อะไรวะนี่ไงก็มองม้าไงทำไมเขียนไม่ถึง
1: มาถึงอีกแล้ว
2: เมื่อกี้หนูแอบดูน้องเขาเขียนมาเขาเขียนจากข้างล่างก่อนแล้วเขาก็ปาดขึ้นไปแล้วเขาทำอย่างนี้นี่ภาษาไทยเขียนอย่างนี้เขียนคล้ายๆกันเลยนี่ภาษาไทยเขียนอย่างน
1: ี้ภาษาไทยลูกภาษาไทย
2: คล้ายกันเลย
4: โหนี่แบบ
1: อารัก
4: โอ้นี่คุณครูเขียนสวยจริงไงอย่างกับประกวดแข่งคัดลายมือ
1: เราต้องให้เด็กจำแบบที่ดีๆไป
2: ว้าคุณครูเหมือนหนูถูก
1: ไม่ใช
2: ่ต่างกันไหมลูก
3: ต่าง
4: เมื่อกี้เห็นเด็กๆเขียนเนี่ยเลยค่ะพยายามเขียนภาษาไทยพวกเราก
0: ็
4: พยายามจะเขียน
1: ภาษาลาวภาษาลาว
4: มันก็เป็นแรงบันดาลใจในการที่ทำให้เราอยากจะเรียนรู้ภาษาลาวนะคะดีใจจังเลยพอเห็นน้องๆอยากเรียนรู้ภาษาไทยเราก็อยากเรียนรู้ภาษาลาวนะคะเด็ก
0: ๆในครูมันเขียนพวกมือซึกเนาะเอ้ยมีก็เขียนพวกมือซึกคือกันเนาะที่เป็นภาษาไทยและภาษาลาวมันจะเขียนไปแล้วเนาะพวกเราอยากได้ยินคำเว้าคักๆอบอุ่นบุญที่บ้านแสดงความรู้สึกต่อนักเรียนในมื้อนี้เนาะเป็นจังไหนเนาะ
4: เป็นภาษาลาว
0: เป็นภาษาลาวพร้อมเนาะเราเป็นภาษาลาวเนาะนักเรียนเนาะ
1: ได้เหรอ
0: มุดทุกคนตั้งใจฟัง
4: ตั้งใจฟังเล็กสั้นนะเราพูดพร้อมกันเราว่าพร้อมกันเลยนะครู
1: ค่ะ1 2 3
2: เฮาฮักเมืองลาว
3: ถูกต้อง
2: ถูกต้อง
1: ถูกต้อง

เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่ว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำให้คูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาศักย์ไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่ศักย์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกพอมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้ศักย์ตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็นเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วหนึ่งก็จะเป็น V0 ฝั่งหนึ่งก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้ศักย์ไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ 1, 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v 0ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้า

ไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีอีกตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีสับไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุลนะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่านึงปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่านึงเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุลนะครับถ้าเราปรับไปถึงค่านึงมันก็จะเข้าใกล้0มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือคาปาซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่านึงแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถึงว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีคาปาซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่านึงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่านึงซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักนึงเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่านึงแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็น0ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่านึงนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5

ตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไมแต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงโดยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่2ข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน free body diagram ว่าเป็นแรง n ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว w ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรงสองแรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็

วลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา FY เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง N แค่แรงเดียวต่ำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง N อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง N เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ N เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น N เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรง N เกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนัก

ที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองถูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยเท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอลนะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันเผลอหลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ พวกเราอยู่นี่
1: อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้าต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ้าวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุ depression พายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่วงหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลก กับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
4: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีรอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทําของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทําของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 1:00 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกั

3ข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วของตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วมาดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี้ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin theta อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos theta เนี่ยมันจะหักล้างกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin theta นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A พรามเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A พรามแต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin theta เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมุติว่าพี่แทน AY หรือความเร่งในแนวแกน Y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน AY เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน Yแต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างนึงที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอนี้ถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้

โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น R กับ T ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย R นี่มันไม่ใช่ทั้ง X ทั้ง Y นี่นะใช่ครับ R เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม X กับ Y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย R จะเกิดจาก X กำลัง2บวก Y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ R ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน T ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tagger นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tagger นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย A' เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ AX เท่ากับ G tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่20สากราฟนี้ควรจะให้ค่า AX ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2 อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซปต์ที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเอง
ตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้น

เอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันสูตรในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ซึ่งเดลต้า x ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับไม่งั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาที ัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกต์ตายเนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มันกระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายแบบต่างๆนะครับก็จะเอามาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะครับแต่ก็จะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ขอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับขอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาที ขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร SY เท่ากับ V0 T บวกเศษ12 G T กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร SY เท่ากับ V0 T บวกเศษ12 G T กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมีค่ามี SY เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป T ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขนาดที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v0 เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรอ
3: ของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: หอราชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมฆแก่นแก้วหายไปไหน
4: เอาแล้วเอามาเร็ว
5: เฮ้ยแก่นแก้ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
4: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
2: เฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดว่าต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
4: ทำฝนงั้นเหร
2: อนั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
2: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
6: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไปไปไป
2: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเองแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
4: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปไปโอ้ฮะตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
5: นี่แก่นแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
4: อะไรเนี่ยฝนนี
5: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
2: ในหลวงเสกฝนได้จริงๆเห็นบ
3: ่แก่นแก้ว
4: ไม่น่าเชื่อเลย
3: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
2: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
1: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
2: ใช่แล้วล่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมด

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทําให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เวลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับ พี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์เวลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วเราเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s prime ซึ่งทั้ง s และ s prime ที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้าใหม่ครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้น รวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

เป็นปลายเหตุเพราะในเรื่องของความไม่สงบเราน่าจะมาดูในเรื่องเชิงของเนี่ยการดูแลในเรื่องของการศึกษาอย่างแท้จริงเรื่องของคุณภาพอย่างแท้จริงคุณภาพของครูที่จะเกิดขึ้นอย่างจริงจัง

0: ก็ตั้งแต่เกิดนะคะค่ะก็49ปีแล้ว
1: 49ปีแล้วก็มีอาชีพครูตั้งแต
0: ่ก็จบจากการศึกษาก็ตั้งแต่ปี2526ก็เป็นครูมาตลอดนะคะก็อยู่อำเภอบางสะตาซึ่งเป็นอำเภอบ้านเกิดนะคะจังหวัดยะลาก็พื้นที่สีแดง
1: ปกติคุณเป็นด็อกเตอร์เนี่ยจะไม่อยู่ในพื้นที่น้อยมากอะไรที่ทำให้ครูไม่ออกจากพื้นที
0: ่ก็ความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาโรงเรียนนะคะใน3จังหวัดของเราให้มีคุณภาพเท่ากับโรงเรียนในจังหวัดอื่นๆเขานะคะเพราะว่าเราเกิดที่นี่โตที่นี่ก็รู้ว่าปัญหาที่นี่จริงๆส่วนหนึ่งการศึกษาก็มีส่วนนะคะที่ว่าทำให้มันเกิดปัญหาหลายๆเรื่องขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าคนที่รู้ปัญหาดีแล้วก็ทิ้งถิ่นไปก็คงจะไม่ช่วยให้ปัญหามันคลี่คลายไปได้นะคะ
1: คุณยายคะสมัยเด็กๆครูจิ๋วเรียนหนังสือเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็เรียนได้ที่หนึ่ง
1: อ๋อเรียนได้ที่หนึ่ง
2: ค่ะ
1: แล้วตั้งใจเรียนยังไง
2: ตั้งใจเรียนดีมากค่ะ
1: คุณยายต้องแบบว่าบอกไหมหรือว่าครูจิ๋วตั้งใจเรียนเอง
2: ก็ตั้งใจเรียนเอง
1: ครูจิ๋วเคยเล่าให้คุณยายฟังไหมในฐานะที่เป็นแม่ว่าเขาอยากเป็นอะไรสมัยเด็กๆ
2: เขาก็พูดถึงงานนะเขาก็จะเป็นครูให้ได
1: ้ครูจิ๋วเคยบอกไหมคะวันหนึ่งอยากเป็นด็อกเตอร์
2: เขาก็พูดอย่างนั้นเหมือนกันค่ะแต่ทำไม่ได้เขาว่างั้นพอก็เรียนจบปริญญาตรีมาแล้วก็มาทำงาน2ปีกี่ปีเสร็จแล้วก็บอกว่าจะเรียนต่ออีกถึงแม่ก็บอกว่าตามใจลูกเราไม่มีสมบัติไม่มีอะไรจะได้ให้เรียนเอาเองวิชาได้พาตัวพาแค่นั้นนั่นก็ยายก็ภูมิใจนะว่าเขาทำได้เขาก็จะสบายไปข้างหน้าอย่างไงยายจะอยู่กี่วันแกว่า70กว่าแล้วนี่

แล้วอีกจุดหนึ่งก็คือการที่เราจะทำยังไงส่งเสริมให้คนในพื้นที่นี้มีคุณภาพอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าการจากการศึกษาในหลายจุดมันยังไม่มีคุณภาพอย่างจริงจังเพราะนั้นเราเรียนมาค่อนข้างจะเยอะเราก็น่าจะรู้แล้วน่าจะมีวิธีการที่คิดว่านะคะตัวเองคิดว่าดีกว่าคนอื่นสักนิดนึงในการตรงนี้เพราะนั้นก็น่าจะเอาความรู้ตรงนี้มาใช้ให้เต็มที่แล้วก็ในความที่เป็นด็อกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะการทำงานกับองค์กรชุมชนอื่นๆก็จะเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นเราเสนอแนวคิดหรือเสนอโครงการไปอะไรอย่างเงี้ยหรือไปคุยอะไรกับเขาก็จะเป็นที่ยอมรับมากกว่าคนที่ไม่ได้เรียนมาในระดับที่มันสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมันช่วยได้นิดนึงในสังคมไทยนะคะก็ถ้าในเรื่องของการศึกษานะคะที่ใกล้ตัวมากที่สุดนะคะในเรื่องของการศึกษาที่ใกล้ตัวมากก็คือในเรื่องของดูแล้วนะคะระบบของการจัดการศึกษาในสามจังหวัดช่วงนี้ค่อนข้างจะสับสนนะคะคือต่างคนก็ต่างบอกว่าเราจะมามุ่งพัฒนาคุณภาพของการศึกษาแต่จริงจุดที่เป็นคุณภาพจริงๆเรายังไม่ได้ทำร่วมกันไม่ได้วางระบบโครงสร้างตัวใหญ่นะคะที่มันจะพัฒนาไปถึงคุณภาพของคนคือหลายคนให้เงินให้งบประมาณหรือโรงเรียนที่เป็นเอกชนอะไรนี้พยายามจะจัดนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้มุ่งในตัวที่เป็นคุณภาพของคนที่หลังจากจบไปแล้วว่าเขาจะน่าจะมีคุณภาพระดับไหนน่าจะมีงานรองรับยังไงนะคะในตัวจุดนั้นคิดว่ามันยังมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะสับสนวุ่นวายใน3จังหวัดพอสมควรนะคะส่วนในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดก็คืออย่างในส่วนของไทยมุสลิมอาจจะมีปัญหากระทบค่อนข้างน้อยในส่วนของที่เป็นพี่น้องชาวบ้านนะคะแต่ส่วนของข้าราชการก็กระทบบ้างนะคะในการที่ว่าจะออกไปสังคมข้างนอกให้เยอะขึ้นก็น้อยลงส่วนในสังคมของไทยพุทธนี่ก็ถ้าตามอำเภอนะคะถ้าต่างอำเภอตามที่ตัวเองอยู่นะคะก็จะเห็นว่าเมื่อตกเย็นแล้วก็คือไม่มีความสามารถในการที่จะออกไปด้านนอกได้เลยนอกจากอยู่ในบ้านของตัวเองแล้วก็ในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปอย่างเช่นการไปวัดนะคะวัฒนธรรมของเรื่องของการไปวัดอย่างเงี้ยนะคะเดิมเราเคยต้องไปวัดกลางคืนนะคะในการสวดมนต์หรือวันสำคัญทางศาสนาปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนมาอย่างถาวรแล้วก็คือทำตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นจนถึงช่วงบ่ายนะคะหรือเรื่องวิธีการแต่งงานนะคะแต่งงานก็เมื่อก่อนจะเลี้ยงกลางคืนใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นเลี้ยงเที่ยงนะคะเนื่องจาก

0: ในส่วนที่ตัวเองอยากจะขอให้ทางการนะคะช่วยได้ก็คือเขาจะน่าจะมีวิธีการอย่างไรที่มันไปถึงตัวปัญหาจริงๆแล้วก็รัฐบาลก็ยอมรับจริงๆว่าปัญหานี้มันคืออย่างนี้นะคะแล้วก็แก้ปัญหาให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นความปลอดภัยมันก็จะเกิดขึ้นอย่างถาวรนะคะเราคงไม่ไปเรียกร้องอะไรมากมายแต่ว่าถ้าวิธีการขั้นตอนหรือลำดับขั้นที่มันจะทำให้สังคมอยู่ได้อย่างดีนะคะเพราะว่าในมุมมองของตัวเองก็คิดว่าคนส่วนใหญ่นะคะก็น่าจะมองในเรื่องของความสงบนะคะความสันติสุขที่จะอยู่กันได้ในสังคม
1: ทุกครั้งที่เสียชีวิตเท่ากับตำราเคลื่อนที่ได้จบลงด้วยถูกเผาไปด้วยมันจะปัญหาที่รัฐบาลกำลังแก้เนี่ยมันถูกทาง
0: พี่คิดว่ามันไม่ใช่ทางแก้นะมันแค่ค่อนข้างจะเป็นปลายเหตุนะคะก็โอเคในส่วนที่ว่ารัฐบาลให้สวัสดิการกับครูที่เขาขอนะคะทีมที่ไปขอก็คือสมาพันธ์ครูนะคะที่ไปขอในจุดนี้มันก็เป็นการดีสำหรับโอเคแล้วนะดูแลว่าโรงเรียนใน3จังหวัดน่าจะได้ผลตอบแทนมากกว่าโรงเรียนในจังหวัดปกติเพราะว่าเขาค่อนข้างเสี่ยงในการที่จะเดินไปดูแลนะคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ช่วยให้ปัญหามันจบนะคะเพราะว่าคนที่ทำเรื่องของปัญหามันอีกฝ่ายนึงนะคะไม่ใช่ฝ่ายของครูเพราะว่าถ้าครูโดนยิงโดนฆ่าก็คือครูแค่ได้มากขึ้นนะคะมันไม่ได้ไปแก้ปัญหาเรื่องของความไม่สงบเพราะนั้นในเรื่องของความไม่สงบเราน่าจะมาดูในเรื่องเชิงของเนี่ยการดูแลในเรื่องของการศึกษาอย่างแท้จริงเรื่องของคุณภาพอย่างแท้จริงคุณภาพของครูที่จะเกิดขึ้นอย่างจริงจังนะคะเพราะถ้าครูมีคุณภาพนะคะพัฒนาให้เขามีคุณภาพแล้วสอนเด็กให้มันเกิดจริงๆสังคมยอมรับพ่อแม่ผู้ปกครองส่งนักเรียนมาเรียนนะคะดูแลลูกเขาให้เรียนดีเรียนเก่งมีงานทำพี่ว่าคิดว่าน่าตรงนั้นรัฐบาลน่าจะแก้ตรงนั้นทำยังไงให้คุณภาพของการศึกษาของ3จังหวัดนี้สูงขึ้นนะคะเพราะว่าโรงเรียนใน3จังหวัดนี้มีผลกระทบอยู่2เรื่องนะคะเรื่องที่1ก็คือครูดีครูเก่งครูเก่าในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นครูในพื้นที่ทั้งนั้นนะคะเป็นคนที่อยู่บ้านอยู่แถวนั้นก็จะโดนเพราะว่าถือว่าไว้ใจนะคะถือว่าไว้ใจกันอย่างเอารายล่าสุดที่3จังหวัดที่นาทีว่าที่โดนยิงนี่ก็คือคนในหมู่บ้านเพราะว่าผู้หญิงที่โดนยิงนั้นไม่ตายคาที่นะคะเขากว่าจะตายไปตายโรงพยาบาลเขาจะเล่าให้ฟังหมดเลยว่าคนที่ยิงเขาอะคือคนที่เขารู้จักแล้วก็การยิงครูมันจะมีผลเพราะว่าจะมีผลต่อรัฐบาลทันทีนะคะมีผลต่อทหารนะคะว่าทำงานแล้วไม่ประสบความสำเร็จอะไรประมาณนี้นะคะ
2: เขาบอกเขาไม่กลัวก็เราเกิดที่นี่เราก็จะไปกลัวอะไรนั่นเราชินเนาะชินกับเหตุการณ์แล้ว
1: เกิดต้องทำแ
2: น่ก็ต้องทำถ้าเราหนีไปก็ไม่รู้ใครยืมมาสอนป้าเขาก็ว่างั้นเคยชวนไปอยู่ที่อื่นก็ไม่ไปพี่ชวนให้ไปซื้อที่อยู่ที่อื่นก็ไม่ไป

0: วนิชทวีธนีนุกูลท่านเป็นผู้ใจดีมากให้ความร่วมมือกับนักเรียนดีไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาการบริหารของโรงเรียนท่านจะส่งเสริมทางด้านการศึกษาให้เด็กนักเรียนของเราสนใจในการเรียนไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนหรือว่านอกสถานที่โรงเรียน
1: ท่านนะคะเป็นคนที่รักในการเรียนค่ะแล้วก็ชอบให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองค่ะเวลาว่างเขาต้องการให้นักเรียนอ่านหนังสืออะไรแบบนี้ค่ะจะมีกิจกรรม
0: ท่านจะส่งเสริม
1: การอ่านอะไรแบบนี้ค่ะเวลาว่าง
2: โตขึ้นอยากเป็นอะไรกันคะ
1: อยากเป็นครูค่ะ

พราะว่าถ้าทุกคนบอกว่าที่นี่อยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะจบเนี่ยนะก็เลยบอกว่าเราต้องอยู่ต้องช่วยกันแล้วก็ต้องช่วยกันดูแลนะคะมีสิ่งไหนที่เราสามารถจะทําให้ที่นี่ดีขึ้นเราก็ต้องพยายามทํานะคะต้องรีบทําแล้วก็จากการที่เป็นครูทําได้นิดนึงก็ถีบตัวเองขึ้นมาเป็นผอ.โรงเรียนนะคะเพราะว่าจะได้ทําในเรื่องส่งเชิงนโยบายได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็จะได้พัฒนาคือถ้าเป็นครูเราก็พัฒนาได้1คนคือตัวเราเองใช่มั้ยคะแต่พอเราเป็นผอ.โรงเรียนก็พัฒนาอย่างน้อยก็ได้เพิ่มจํานวนคือครูแล้วก็นักเรียนทั้งหมดทั้งโรงเรียนขึ้นเป็นผู้บริหารก็จะได้ดูแลได้ขับเคลื่อนได้หลายเรื่องมากกว่านะคะได้นําเสนอทั้งในเชิงนโยบายแล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัติที่อยู่ในโรงเรียนได้มากขึ้นนะคะ

ค่ะก็ในส่วนของตัวเองที่เป็นครูมาก็ตอนนี้ก็ประมาณ26-27ปีแล้วนะคะก็คิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะคะต้องทำให้ชุมชนเขาเห็นนะคะว่าเรานั้นบริสุทธิ์ใจแล้วก็ทำเพื่อลูกเพื่อหลานนะคะต้องทำตรงนั้นให้ประจักษ์ชัดต้องรู้หน้าที่ของตัวเองนะคะมีรู้หน้าที่มีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็พยายามเข้าให้ถึงนะคะพยายามเข้าให้ถึงชุมชนสังคมแล้วก็ให้ความคิดนะคะถ่ายทอดความคิดแทรกซึมความคิดนี้ไปผ่านทั้งตัวนักเรียนนะคะตัวผู้ปกครองว่าเราจะต้องทำให้ชุมชนของเรามีคุณภาพนะคะมีความสันติสุขแล้วอยู่กันอย่างมีความรักใคร่สามัคคีนะคะสิ่งนี้มันน่าจะเป็นตัวที่ครูทำได้นะคะทำได้ทุกวันด้วย

เรามาทำความดีนะคะแล้วเราไม่ได้มีความคิดที่อดร้ายกับชุมชนเลยอะไรเนี้ยก็คิดแค่ว่าถ้าเราชีวิตเราสร้างมาให้สิ้นชีวิตที่นี้ก็โอเคนะคะ

0: ตอนสอบบรรจุได้เนี่ยก็มาสอบบรรจุที่จังหวัดยะลานะคะแล้วก็สอบได้แล้วก็กรรมการก็ถามคำถามนะคะก็ถามว่าไม่กลัวเหรอที่มาเลือกลงจังหวัดยะลาเนี่ยก็ปีช่วงปี37ก่อน37ก็มีเหตุการณ์บ้างแล้วใช่ไหมคะก็คือก็ตอบเข้าไปตอบข้อท่านกรรมการนะคะว่าก็ที่ได้มาเนี่ยเพราะว่าก็คิดว่าเรามาสอนเด็กนักเรียนนะคะเราไม่มีจุดประสงค์อย่างอื่นในเมื่อเราไม่ได้มาทำลายท้องถิ่นเขาไม่ได้มาแสวงหาผลประโยชน์ก็เลยคิดว่าคงจะไม่มีใครมาทำอะไรเราเช่นกันนะคะแต่ถ้าในความเป็นครูนะคะในคนที่มีดวงจิตวิญญาณเป็นครูจริงๆนะคะเขาจะไม่สอนลูกศิษย์ในทางที่ผิดนะคะ
1: เข้าใจ
0: ค่ะไม่ว่าจะยังไงเหมือนครูนี่ครูมีลูกศิษย์ทั้งศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธถูกไหมคะแต่ถามว่าเวลาครูมองลูกศิษย์นี่ครูเคยมองไม่ว่าคนนี้เป็นพุทธคนนี้เป็นอิสลามครูมองไม่เห็นนะคะครูคนอื่นครูไม่รู้นะแต่ตัวครูเองครูเป็นครูประจำชั้นนะคะครูมองไม่เห็นว่าหนูนับถือศาสนาอะไรแต่หนูคือลูกศิษย์ครูหนูคือลูกครูคือสิ่งที่เราจะต้องให้เขามีความคิดที่ดีให้เขาเรียนรู้ให้เขาจบสถาบันนี้เพื่อจะมีอนาคตต่อไปข้างหน้าถูกไหมคะแต่เราไม่ได้มองเห็นเขาหรอกว่าอ๋อหนูเป็นอิสลามนะหนูเป็นไทยพุทธนะครูมองไม่เห็นนะคะใครมองเห็นครูไม่รู้แต่ครูมองไม่เห็นก็เหมือนพ่อแม่ไม่แยกลูกนั่นแหละนะทุกคนคือลูกเราอะ

0: ได้บัตรหมายเลขอะไรใช่ไหมคะแล้วก็ให้หาว่าจำนวนไซต์ที่ถูกต้องคืออะไรแล้วก็เขียนความหมายมาอะไรเนี้ยเด็กก็มาหาจากหนังสือเล่มนี้ค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะได้รู้จำนวนไซต์เหมือนเล่มเหมือนเนี้ยค่ะที่เขาทำไป
1: ก็มีความคิดตลอดว่าจะต้องหาหนังสือดีๆนะคะตัวเองเป็นคนชอบอ่านหนังสือค่ะก็ตั้งใจตั้งตลอดว่าจะสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กนะคะการสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากนะคะแต่ถ้าเราสร้างได้แม้แต่ 10% นะคะแต่ให้เพิ่มขึ้นทุกปีนะคะปีละ 10% เพิ่มขึ้นทุกปีเนี่ยนั่นคือความสำเร็จ

0: ารเสนุกูลเนี่ยขาดแคลน 70-80% นะคะเขาขาดแคลนทุกเรื่องถึงถามว่าถ้าเราไม่เอาสิ่งดีๆมาให้เขาสัมผัสเนี่ยเขาจะมีโอกาสได้สัมผัสเมื่อไหร่นะคะในขณะที่ว่าสังคมในเมืองนี้ศรีวิไลถูกไหมคะแล้วก็พยายามหาสิ่งสวยๆงามๆมาให้เด็กได้ดูนะคะเพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบของสวยๆงามๆนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าทุกคนคงจะชอบสิ่งที่สวยที่งา มแล้วก็เด็กนักเรียนก็เหมือนกันนะคะเหมือนพอห้องสมุดสวยงามเนี่ยเขาบอกว่าห้องสมุดเหมือนสวรรค์เลยครูอะไรเนี้ยนะคะเราก็ดีใจอ่ะนะคะแค่คำนี้เราก็หายเหนื่อยอ่ะ
1: เก่งไหมก็ให้ทำอะไร
2: ไปดูดวงของเราครับแล้วก็เอาคำครอบกรรมในนี้มาทำแบบฟอร์มนี้ครับได้ความรู้แบบคำครอบกรรมเพิ่มขึ้นครับ

ชื่ออะไรอยู่ที่เป็นเฉพาะตัวนะคะว่าสิ่งที่เราจะไปเติบโตที่ไหนสักที่นั่นคือสิ่งที่ไม่ใช่เราเลือกเองได้ทั้งหมดแต่อาจจะมีอะไรก็ได้ที่โดนบันดาลใจให้เรามาแต่ว่ามาอยู่แล้วเราก็ต้องมีความสุขกับสิ่งที่เรากระทำถูกไหมคะสิ่งที่เราอยู่ถ้าเราไม่มีความสุขเราก็ทำหน้าที่ไม่ได้ไงคะถ้าเมื่อไหร่เรามานั่งทุกข์ว่าโอ้ยพรุ่งนี้เราจะปลอดภัยไหมแล้วเราจะเอาสมองส่วนไหนมาคิดว่าเราจะพัฒนาลูกศิษย์อย่างไรอะคะถามว่ากลัวไหมกลัวว่าจะเจอตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่รู้จุดประสงค์นะคะว่ามันว่าคืออะไรแต่ว่าในความเป็นครูนี่คือเราไม่มีอะไรเลยนะคะถือปากกากับช็อคถูกไหมคะไม่มีอะไรเลยแม้แต่ความคิดก็ไม่มีอะค่ะที่ว่าจะทำร้ายมาทำลายท้องถิ่นจะมาทำลายเยาวชนเราก็ไม่มีนะคะแต่ก็เชื่อในสิ่งที่ตัวเองกระทำว่าเราทำดีคิดดีนะคะมาทำเพื่อสร้างคนเรามาสร้างลูกหลานของเขาแค่นั้นเองนะคะเคยคิดว่าจะอยู่จะจนเกษียณอะไรเนี่ยเคยคิดไว้เสียใจนิดนึงตรงที่ว่าเป็นอาชีพที่เขาบอกว่ายังไงเวลาครูตายก็ไม่เฉยเฉยนะใช่ก็เวลาหมอโดนสักคนเนี่ยก็หรือผู้ขาโดนผู้รักษาโดนสักคนอะไรก็เป็นข่าวแต่ว่าครูนี่ก็หลายร้อยแล้วนะแต่ก็เหมือนกับก็จบแล้วจบเล่าก็พ้นกันไปถ้าเราถึงที่นะคะก็อยู่ไหนก็ตายก็คิดแค่นั้นนะไม่เป็นไรนะคะมีอีกหลายคนมั้งเนี่ยก็มีคนที่จะมาเป็นครูอีกเยอะนี่ใช่ไหมคะมันผิดพลาดตรงไหนอะการศึกษาสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยใช่ไหมคะใช่ไหมว่าเป็นเพราะปัญหาความไม่สงบอย่างเดียวไหมไม่อยากให้เข้ามาลงที่ครูนะไม่อยากให้ไปลงที่ใครทั้งสิ้นเนี่ยนะคะไม่อยากให้ลงที่ใครทั้งสิ้น

ะเทือนใจนะครับเราสะเทือนใจในฐานะที่หนึ่งเป็นเพื่อนร่วมอาชีพนะครับเป็นเพื่อนร่วมอาชีพสองสะเทือนใจในฐานะที่ว่าทำไมเราถึงต้องมาจบชีวิตกันง่ายๆไม่ว่าบุคคลคนนั้นจะเป็นครูหรืออาชีพอื่นหรือจะเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดามันชีวิตมันมีค่าทุกชีวิต

0: ครับไม่มีนั่นก็เรียกว่านามธรรม
1: ถามว่ากลัวไหมก็กลัวเหมือนกันนะครับก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าเหตุการณ์ที่เราที่ภาพที่ออกมาทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ก็ทำให้เรารู้สึกหวั่นๆเหมือนกัน
2: กลัวเหมือนกัน
1: กลัวครับกลัวยอมรับว่ากลัวคือถ้าเท้าความจากตรงนี้ก็คือผมก็เป็นคนในพื้นที่เฉพาะกิจด้วยบ้านเดิมผมอยู่จังหวัดสงขลาคือใน4อำเภอติดมาทางฝั่งนี้ด้วยแล้วก็เป็นคนนันทวีจังหวัดสงขลาแล้วก็ชีวิตราชการเริ่มจากที่นี่ด้วยความตั้งใจจริงฮะตั้งแต่เริ่มบรรจุเข้ามาก็คือคิดว่า อยากจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ผมเป็นครูสอนภาษาไทยและก็ตั้งแต่เข้ามารับราชการที่นี่พบว่าเด็กส่วนใหญ่ใน3จังหวัดเราเนี่ยมีความบกพร่องในเรื่องของการใช้ภาษาไทยทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอ่านการพูดหรือการสื่อความต่างๆเด็กของเรามักจะอดด้อยในเรื่องนี้แล้วก็ประกอบกับว่าครูที่อยู่ในนอกพื้นที่ส่วนใหญ่เขาก็ขอย้ายออกทีนี้ก็มาคิดว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราไปซะอีกคนหนึ่งแล้วจะเหลือใครนะครับก็เลยได้แรงจูงใจตรงนี้เห็นหน้าเด็กแล้วก็คิดที่นี่มีครูภาษาไทยอยู่2คนนะครับถ้าผมไปสักคนหนึ่งก็เหลืออีกคนหนึ่งก็แบกไม่ไหวนะครับณปัจจุบันนี้ตรงนี้ผมยังไม่ได้คิดแต่ว่าอนาคตก็ไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าผมก็มีคุณพ่อคุณแม่ที่ชราที่จะต้องไปอาจจะต้องไปดูแลท่านตอนที่ท่านเจ็บป่วยในโอกาสต่อไปอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นอนาคตแต่ณปัจจุบันนี้ยังไม่คิด
2: ครับ

ขาได้ทำหน้าที่นะคะไม่ได้คิดว่าเป็นต้นแบบหรืออะไรหรอกแต่ได้ทำหน้าที่นะคะได้ทำหน้าที่ของตัวเองแล้วไม่เสียใจไม่เสียดายวันเวลาที่ผ่านว่าทำอะไรไว้บ้างอะไรเนี้ยก็ได้ทำหน้าที่ของตัวเองไปแล้วจะดีหรือไม่ดีก็เท่าที่ตัวเองทำได้นะคะ

ามารถสร้างบุญกุศลได้ในโลกใบนี้ก็มีไม่กี่อาชีพหรอกนะคะถ้าเรานับให้ดีๆก็คงจะไม่เกิน10อาชีพมั้งนะคะซึ่งอาชีพหนึ่งในนั้นก็คงจะมีครูอยู่ด้วยนะคะที่สามารถสร้างบุญกุศลในอาชีพของตัวเองได้น่าจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเพราะเขาบอกว่าการสร้างบุญกุศลไม่จำเป็นว่าจะต้องไปอะไรที่ยิ่งใหญ่มากกว่ากำลังของเราก็เรามีหน้าที่ตรงนี้ถ้าเราทำสร้างคนได้ในแต่ละปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญกุศลของเราเช่นกัน

0: ต้นแบบให้กับโรงเรียนปนใน3จังหวัดยังไงบ้างคะ
1: ครับในส่วนของปนต้นแบบที่เราจะได้เนี่ยคือเมื่อก่อนจากสมัยดั้งเดิมเนี่ยปนก็คือจะมีการสอนระบบกิตาร์ก็คือระบบหนังสืออย่างเดียวสอนศาสนาอย่างเดียวแต่ในปัจจุบันเราก็ได้บูรณาการปนเนี่ยให้มีความหลากหลายมากขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว
0: ้
1: ก็คือมีการเสริมการวิชาชีพเข้ามามีงานเสริมกศน.เข้ามานะครับแล้วก็มีการฝึกอาชีพให้นักเรียนเนี่ยได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็สามารถเป็นความรู้เมื่อว่าออกจากโรงเรียนไปแล้วต้องเรียนว่าสมัยก่อนเนี่ยปนมันเป็นที่ยอมรับของคนในมุสลิมใน3จังหวัดนะครับแล้วก็มาจากปัจจุบันเนี่ยคือหลังจากโต๊ะครูก็คือบาบอเนี่ยคือค่อยหายไปคือคนที่จะเป็นบาบอคนที่จะเป็นโต๊ะครูได้เนี่ยเขาไม่ใช่ว่าต้องจบชั้นไหนจบอะไรคือเขาต้องมีความรู้จริงๆแล้วก็มีคุณธรรมมีศีลธรรมจริยธรรมชาวบ้านนับถือจนชาวบ้านเนี่ยยอมรับให้การยอมรับว่าคนนี้สามารถเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณได้สามารถสอนลูกหลานเขาได้ถึงจะได้เป็นโต๊ะครูไม่ใช่ว่าใครมาจากยังไงก็ไม่ได้ช่วงหลังๆก็ยิ่งหายไปครับผม

0: ที่ยาลานี่มีประมาณมีอยู่หลายแห่งอยู่ฮะแต่ว่าที่เป็นบอสคือตอนนั้นเป็นโครงการรัฐบุรุษโครงการของพลเอกเปรมครับทำเป็นโครงการบอสต้นแบบแล้วก็เราก็ได้คัดเลือกเป็นนายยาลาหนึ่งนายยาลาซึ่งในอำเภอเมืองเนี่ยมีเราแห่งเดียวที่มีเด็กประมาณ200กว่าคนส่วนนี้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลชีวิตสดใสเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลชีวิตสดใสในพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวดีแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผมได้โอนขึ้นสังกัดกับอบต.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้มาดูแลค่าตอบแทนครูทั้งแม่ครัวทั้งครูพี่เลี้ยง
1: ให้ดีขึ้น
0: ให้ดีขึ้นสวัสดีครับ
2: งงงงเพิ่งตื่นนอน
0: สวัสดีครับสวัสดีไอ้หมดเลยน้องชายครับ

0: ก็เรามีทั้งอนุบาลมีทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีทั้งผู้อาวุโสคนชราก็คือเหมือนว่าฟอนเนาะเราจะเป็นศูนย์การเรียนรู้อันนี้เป็นบ้านพักผู้สูงอายุคนแก่คนชราคำว่าฟอนเนาะนี่มันจะเป็นภาษาอะไรภาษาฟิลิปปินส์มาจากคำว่าฟุนดุกแปลว่าเป็นกระต๊อบเป็นกระต๊อบก็เลยเขาเรียกว่าเป็นปอนเนาะในบ้านเราแต่ส่วนมากที่อื่นก็จะมีแบบมุงจากอะไรอย่างนี้แต่คือเราอยากจะทำให้มันดูคงทนหน่อยแล้วก็ให้มันสวยงามหน่อยแต่ยังคงเอกลักษณ์ของปอนเนาะไว
1: ้ปกติหลังหนึ่งปอนเนาะหลังหนึ่ง
0: หลังหนึ่งนี่ก็จะอยู่ประมาณ2คน3คนแล้วแต่ฮะไอ้นี่ก็นักเรียนทำกันเองครับ
1: กระต๊อบนี่สร้างกันเอง
0: ครับผมอันนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดครับซึ่งได้งบประมาณจากโครงการศูนย์ใจไทยศูนย์ใจใต้นะครับซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนเองนักเรียนสร้างเองเชื่อมเหล็กเองติดกระเบื้องเองทำทุกอย่างเองหมดโดย9เดือนครับโดยให้เอาชาวบ้านเนี่ยมาเป็นวิทยากรแล้วก็เด็กเราก็ได้ค่าแรงด้วยจะได้ลดภาระของผู้ปกครองแล้วก็มีวิชาชีพติดตัว

0: อันนี้เป็นบาเลครับคือมันเป็นสถานที่ละหมาดเหมือนกันแต่มันจะมีศักดิ์ต่ำกว่ามัสยิดหน่อยหนึ่งคือในสถานที่ละหมาดของอิสลามมันจะมี3ที่1สูงสุดก็คือมัสยิดต่ำลงหน่อยก็คือบาเลแล้วก็มัดราซะอีกที่หนึ่งบาเลนี้จะใช้ในปอนเนาะส่วนมากเพราะเวลานักศึกษาหญิงมาประจำเดือนเนี่ยเขาจะเข้ามัสยิดไม่ได้แต่อันนี้บาเลนี้จะเป็นทั้งอาคารที่เรียนแล้วก็อาคารละหมาดครับผมอันนี้คือลักษณะของบาเลแต่ที่เราไม่ปรับปรุงใส่กระเบื้องอะไรเราจะคงเอกลักษณ์อีกกลิ่นอายของปอนเนาะดั้งเดิมไว
1: ้ครับกลิ่นอาย
0: ใช่ครับเราก็เลยเก็บอย่างนี้อันนี้ก็เป็นคัมภีร์อัลกุรอาน

0: คือจะมีบอลนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วก็ตรงนี้เด็กนักเรียนก็จะนั่งพื้นหมดจะนั่งพื้นแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นที่นักของหญิงคือบอลจะเปิดประตูนี้นิดเดียวเพื่อให้เสียงเข้าไปทางนักเตะหญิง
1: เวลาเรียนไม่เรียนรวมเหรอคะ
0: คือเวลาอยู่เขาก็อยู่เนี่ยกำแพงนี่ถึงในบ้านผมเลยฮะกั้นอันนี้ฝั่งนี้นะนักชายหญิงฝั่งนี้นักชายนะปอนอนี่คือเขาเหมือนคือผู้ชายผู้หญิงเขาไม่ในศาสนาอิสลามไม่ใช่เฉพาะปอนอศาสนาอิสลามเนี่ยผู้ชายผู้หญิงที่ไม่ใช่ญาติกันอะไรเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้ไงฮะเกียรติด้วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าทุกคนในสังคมมุสลิมเนี่ยตามปฏิบัติตามนี้ก็จะลดปัญหาสังคมปัญหาอะไรที่เราเจออย่างปัจจุบันอะไรเยอะแยะครับผมทีนี้เขาจะเกิดปัญหาในสังคม

ว่าทำไมปอนด์ไม่มีสายสามัญทำไมไม่สอนสายสามัญมันเป็นการขยายโอกาสให้กับเด็กใช่ไหมฮะคือเด็กที่เขาไม่มีศักยภาพพอที่จะไปเรียนสายสามัญได้ไม่มีทรัพย์พอไม่มี IQ พอเนี่ยเขาก็อยู่บ้านเฉยๆทีนี้อาจจะเป็นปัญหาของสังคมนี่ถ้าเขาได้มาอยู่กับเราเนี่ยอย่างน้อยเขาได้เรียนศาสนาคือเราไม่เน้นว่ามีความรู้สูงแต่ขอให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีจริยธรรมอยู่ในสังคมได้ส่วนมากจะเป็นเด็กกำพร้าเด็กยากจนเด็กด้อยโอกาสทางสังคมนะฮะเราก็มาเปิดโอกาสเขาเรียนศาสนาเขาก็ฝึกอาชีพให้ทำงานก่อสร้างปลูกผักเลี้ยงปลาเพราะเราอยู่ในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพด้วยครับซึ่งพระองค์ท่านก็มีพระราชดำริให้ทำเกษตรพอเพียงก็จะได้ติดวิชาชีพให้กับเด็กแล้วก็เราได้บูรณาการกับหน่วยงานของรัฐเนี่ยทุกหน่วยงานเลยในจังหวัดเราเชิญมาเป็นวิทยากรเชิญปศุสัตว์มาให้ความรู้กับเด็กเชิญประมงเชิญอะไรหลายๆอย่าง

0: เนี่ยพยายามจะเป็นแบบเราไหม
1: มีครับตอนนี้ทางเมื่อเดือนที่แล้วทางจังหวัดนราธิวาสทางสช.นราเนี่ยจัดให้พอนักในนราธิวาสมาดูงานที่นี
0: ่
1: ครับแล้วก็เดือนที่แล้วก็จะมีของสื่อโลกตะวันออกกลางของอาหรับเนี่ยก็มาดูงานทางสปต.มาคือตอนนี้จะมีคนในพื้นที่คนนอกพื้นที่เข้ามาดูงานการพัฒนาของเราครับตรงนู้นก็เป็นบ่อปลาเลี้ยงปลาดุก
0: ก็มีปลาอยู
1: ่ครับผมนี่เป็นเขตนักศึกษาหญิงนี่ฮะป้าย
0: ป้ายเขตนักศึกษาหญิง
1: ครับผมอันนี้ก็จะเป็นอาคารโรงนอนรวมของนักศึกษาหญิง
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้นอนกันกี่คนก็มีนักศึกษาหญิง
1: ประมาณ100คนครับเพื่อความปลอดภัยเราให้นอนรวมแต่กลางวันเขาจะอยู่เป็นห้องของเขา
0: แต่ผู้ชายนอนปอนะ
1: ปอนะฮะปอนะใครก็ปอนะเขา
0: ผู้หญิงนอนรวม
1: ครับผมตอนนี้ผมกำลังสร้าง2ชั้นอยู่
2: อันนี้คืออะไรครับกำลังสร้าง
1: จะทำเป็นแบร์แร่เหมือนกันนะ
2: คือทำเองเหมือนกัน
1: ทำเองฮะทั้งหลังอาคาร2ชั้นนี่2ล้านกว่าก็ทำเองอันนี้ก็เป็นสหกรณ์นักเรียนหญิงครับผมอันนี้สนามอเนกประสงค์อันนี้ได้จากหน่วยฐานพัฒนานปค.44เขามาทำเข้ามาช่วยทำให้
0: หน่วยงานก็เข้ามาช่วยเหลือเยอะ
1: ใช่ครับครูโรงเรียนปอนะที่จริงครูโรงเรียนปอนะเขาไม่มีรายได้ฮะเขาไม่มีค่าจ้างคือบอสอนก็ไม่มีค่าจ้างไม่มีเงินเดือนคือก็เหมือนที่บอกต้องทำครูด้วยจิตวิญญาณแต่คือบอจะสอนตลอดว่าถ้าเราทำดีสักอย่างมันเหมือนว่าพระเจ้าก็คงไม่ทิ้งเราหรอก

0: นราธิวาสก็ครูถูกยิงเราเห็นแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างเพราะคำว่าครูเนี่ยอย่างโต๊ะครูหายากแต่ละคนก็หาย
1: ใช่ใช่อันนั้นเป็นการเป็นการทำลายผู้บริสุทธิ์คือเป็นครูโต๊ะครูครูบาอาจารย์เนี่ยที่จริงเป็นคนที่มีบุญคุณต่อเยาวชนต่ออะไรเพราะเป็นแม่พิมพ์เป็นพ่อพิมพ์ของชาตินะฮะครับเพราะฉะนั้นก็คือแบบก็อยากให้ทุกๆคนตระหนักตรงนี้ไว้ครับเพราะว่าถ้าไม่มีครูไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีบาบอไม่มีอย่างวัดไม่มีเจ้าอาวาสไม่มีพระสังคมเราก็จะขาดผู้นำทางจิตวิญญาณเนี่ยซึ่งมีส่วนสำคัญในปัจจุบัน

ิ่งที่เราอยากทำก็คือการช่วยเหลือสังคมอะไรที่เราช่วยได้ว่าทางชุมชนต้องการอะไรเราจะพยายามจะสนองให้อย่างเช่นเรามีการฝึกอาชีพอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราก็เปิดให้ชุมชนเข้ามาด้วยชาวบ้านใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงแพะอยากจะอะไรก็มาปรึกมาหาเราเราก็ให้แพะไปให้เขาไปเลี้ยงแล้วก็ค่อยมาส่งเราอะไรนี้เป็นการส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านด้วยเพราะว่าผมดูแล้วในสภาพของ3จังหวัดปัจจุบันเนี่ยไอ้คนที่เป็นผู้นำศาสนาคนที่เป็นผู้นำชุมชนเนี่ยส่วนมากจบจากวัดเนาะถึงแม้เขาไม่มีความรู้แต่ชาวบ้านให้การนับถือในการเป็นคนดีของเขาสามารถทำประโยชน์ให้สังคมได้แค่นั้นครับเวลาผมไปพูดที่ไหนผมก็จะบอกว่าถ้าสังคมมีความสงสัยอะไรในตัวเราก็เชิญมาได้ถ้าทุกสังคมเนี่ยยึดหลักพระธรรมหลักที่ว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเนี่ยสังคมเราจะอยู่ได้อีกเยอะบางทีคนจะนอกก็จะมองเอ๊ะปอนอกเขาทำอะไรกันเขามาทำอะไรกันที่นี่เพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาเนี่ยเราเปิดโอกาสตลอดเพราะฉะนั้นผมบอกหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานที่อยู่บริเวณนี้ผมบอกมีอะไรก็เข้ามา

สุดท้ายนี้ผมก็ขอให้กำลังใจกับคุณครูครูบาอาจารย์ไม่ว่าเป็นใครศาสนาใดเพศไหนก็ตามขอให้ทำหน้าที่ครูด้วยจิตวิญญาณด้วยความเสียสละและก็อดทนครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สายกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมุติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์ 2คลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์ 2คลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคลอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลเลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลเลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลเลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลเลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวลเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดลมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะ ในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะดีได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุหมู่16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในหมู่1หมู่2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมี valence อิเล็กตรอนเท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ธาตุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1 นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุหมู่1หมู่2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลน์หรือโลหะอะคาไลน์เอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2 อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลฮาเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็น E3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอะโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะน้องๆจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดนึงที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่มั้ยครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับcos และ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่า cos และค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็น cos กําลัง2บวก sin กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของ cos และ sin นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนนั่นเองครับโดยควอแดรนที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าซายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าซาย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นซาย60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนที่3นะครับควอแดรนที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าซายเนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนที่4นะครับซึ่งในควอแดรนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3

ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่มั้ยครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่มั้ยครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นน่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

ครับคลื่นชนิดที่สามนะครับเรียกว่า surface wave นะครับหรือว่าคลื่นที่พื้นผิวนะครับคลื่นนี้ก็จะมี Rayleigh นะครับกับ Love waves นะครับมีอยู่2 อย่างด้วยกันนะอันนี้จะเดินทางไปตามพื้นผิวหรืออินเทอร์เฟซระหว่างตัวกลาง2ชนิดนะอย่างเช่นที่เดินทางอยู่ตรงนี้ที่เราเห็นในภาพเขาก็จะแสดงเห็นเดินทางไปตามผิวโลกอันนี้ก็เป็นอินเทอร์เฟซกับระหว่างอากาศกับพื้นดินนะครับและคลื่นตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งตัวที่ทำให้เกิดเดิน

0: ินทางช้าที่สุดแล้วก็เดินทะแต่ว่าเมื่อเกิดแล้วเนี่ยเป็นคลื่นที่ทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนนะครับเพราะจะทำให้มีการสั่นสะเทือนของแผ่นดินที่ผิวดินเยอะนะครับก็เลยเรียกว่าเป็น surface wave นะครับอาจารย์ดีนก็เห็น
1: So now we'd like to take a look at the iris animation and I believe Dr. Didi you have that to show it to

0: earthquake. So we're going to play this without you hearing it, and I'm going to talk over it because I think that will be a little better chance for you to, you know, to translate and that sort of thing. Is that okay?
1: Okay, go ahead.
0: Okay. So, Alexa, please play it. So, we're going to be looking at these three different types of seismic waves arriving at different houses and things along the Earth. And in a minute, we're going to show a cutaway. And you're going to see that one house is on solid bedrock, one is on sediments, and one is on really wet sediments. Here's the P wave coming. That's the red wave. Okay, that's here. Now the next thing is the S wave comes in, and I notice that the house has moved side to side. And then finally, here is our damaging surface wave, the last one to come in. The house in the rock is fine. The house in the sediments gets shaken a lot. And the house that's on the very wet sediments breaks. And even in some cases, a well-engineered house can suffer damage because the soil turns into liquid and then the house sinks into the soil. So I'll stop and let you translate, and let's go ahead and replay that if we can. Is that okay?
1: Okay, yeah. ครับอย่างที่อาจารย์การ์ตูนเมื่อกี้นะครับเขาได้แสดงเห็นถึงว่าคลื่นทั้ง3ชนิดที่เคลื่อนผ่านเข้าไปในพื้นที่ที่มีอาคารบ้านเรือนอยู่ที่สร้างอยู่บนพื้นดินที่มีพื้นใต้ดินที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน3ชนิดด้วยกันนะครับโดยชนิดที่1ก็คือสร้างอยู่บนชั้นหินแข็งนะครับแล้วก็พื้นที่ที่2ก็คือสร้างอยู่บนพื้นที่เป็นตะกอนนะอันนี้คลื่นดีพีเวฟผ่านเข้ามานะครับพื้นที่ที่3เป็นพื้นที่ตะกอนที่เปียกชุ่มด้วยน้ำนะครับเอสเวฟผ่านเข้ามาก็มีการสั่นสะเทือนนิดหน่อยนะครับก็ยังไม่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างไรแต่พอเซอร์เฟซเวฟเข้ามานะครับตัวนี้ผ่านเข้ามาในหินแข็งไม่เป็นไรนะครับอันนี้เริ่มช้าลงในพื้นที่ที่เป็นชั้นตะกอนนะครับก็มีความเสียหายเกิดขึ้นเล็กน้อยแต่พอเคลื่อนที่เข้ามาในพื้นที่ที่เป็นชั้นตะกอนที่เปียกน้ำได้แก่เป็นโคลนกับทรายนะก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่มากขึ้นนะครับแถมตามมาด้วยสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น liquefaction นะ liquefaction ก็คือการที่ตะกอนที่เปียกชุ่มน้ำมีลักษณะทำตัวเหมือนกับเป็นของเหลวของไหลนะครับมันก็เลยทำให้เกิดการสุดตัวยุบตัวของแผ่นดินได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จริงๆแล้วอุปมาอุปไมยก็คือในพื้นที่ของทางที่รุ่มภาคกลางของเราก็จะมีลักษณะที่เป็นพื้นที่รุ่มตะกอนแบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่อย่างเช่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการเกิด liquefaction ซึ่งตัวอย่างอันนี้เห็นได้ชัดตั้งแต่ที่เกิดขึ้นที่เชียงรายนะครับอันนี้ขออนุญาตเพิ่มเติมให้เป็นองค์ความรู้นิดหนึ่งนะครับที่เชียงรายจะมีลักษณะของ liquefaction เกิดขึ้นที่เห็นมีโคลนพุขึ้นมาพร้อมๆกับการเกิดแผ่นดินไหวนั่นนะครับนั่นคือการลักษณะของการเกิด liquefaction หรือการทำตัวให้เป็นของไหลที่เกิดขึ้นอันสืบเนื่องมาจากการสั่นสะเทือนของคลื่นแผ่นดินไหวนั่นเองครับอาจารย์ดีนครับ Go ahead.
0: Thank you, Dr. Didi. One more thing to point out before we move off of this animation.If you look down at the bottom, the seismogram taken in the house that's on bedrock has a certain amplitude of wiggles, all right, for the surface wave. The house that's on sediments has a larger amplitude surface wave. And then the house that is on wet sediments, the one that broke, actually suffered the largest ground motion from the surface wave.And we can see that from these seismograms for these three stations, these three sites.
1: ครับอาจารย์ดีนก็ได้ชี้ให้เห็นถึงลักษณะคลื่นที่ตรวจวัดได้นะครับคลื่นไซสมิกที่จากวัดได้จากไซสโมแกรมตัวที่1ที่2ที่3ตามพื้นที่ที่เป็นพื้นหินแข็งแล้วก็พื้นหินตะกอนพื้นที่เป็นตะกอนแล้วก็พื้นที่เป็นตะกอนชุ่มน้ำนะครับจะเห็นได้ว่าคลื่น P กับ S ที่เข้ามา P ก็จะมีสีแดงนะ S จะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็คลื่นที่เป็น surface wave นะครับที่เข้ามาจะเห็นว่าในพื้นที่ที่เป็นหินแข็งเนี่ยมีการขยับเคลื่อนของ surface wave เนี่ยค่อนข้างน้อย

0: นะครับพอถัดมาในชั้นตะกอนจะเห็นว่าคลื่นที่วัดได้มีขนาดสูงขึ้นนะครับแล้วอันสุดท้ายก็คือบริเวณที่เป็นตะกอนชุ่มน้ำเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการเคลื่อนที่ของคลื่นในปริมาณที่มากขึ้นนะครับนั่นหมายความว่ามีการขยับขึ้นลงของพื้นดินมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นพื้นที่ตะกอนรองรับด้วยตะกอนชุ่มน้ำนะครับอาจารย์ดีน please
1: sure there let's start there yeah that's fine so I'd like to reintroduce Professor Toomey and we're going to come back to our original driving question how do we locate earthquakes by looking at seismograms and we found a very nice website called Learning Geoscience that kind of takes you step by step through that and Professor Toomey will walk us through that.
2: I think you can play it. Can you hear me?
3: Yes.
0: Yes.
3: Yes.
2: Okay, so play that one, please.
3: Yes.
2: And the one on the right as well. So this first one you understand already. An earthquake occurs and a sound wave travels out. But in the case of an earthquake, we have the P wave, the S wave, and the surface waves. Go ahead, translate please.
0: ครับ ก็เปรียบเทียบให้เราดูนะครับว่าการเกิดแผ่นดินไหวกับลักษณะของการเดินทางของคลื่นนะฮะอันแรกก็จะเป็นการตีกลองใช่ไหมให้สื่อมันหนึ่งว่าเกิดแผ่นดินไหวนะฮะตีกลองแล้วก็คลื่นเสียงก็มากระทบที่หูเราทำให้เราได้ยินนะครับการตรวจวัดหาคลื่นแผ่นดินไหวก็เหมือนกันตัวไซส์โมมิเตอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ตรวจวัดเมื่อเกิดขึ้นแผ่นดินไหวเมื่อเกิดแผ่นดินไหวปุ๊บเครื่องก็เดินทางมาที่เครื่องตรวจวัดก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนทำให้เข็มสามารถบันทึกวิกเกิลที่ว่าเนี่ยนะครับครับProfessor Toomey, go ahead.
2: In seismology, the frequency of the wave is important. And what we mean by frequency is we can have low frequencies or we can have higher frequencies. So I think everyone's used to listening to the symphony and there are sounds in the bass section of the symphony and sounds in the treble section. So in seismology, we often look at frequency. For reference, the human ear can hear between about 20 and 20,000 hertz. So here's the human ear hearing range here. And that's very high frequency for seismology. In seismology, we're often dealing with energy at frequencies of around a hertz to 10 hertz, but even down to very long periods, hundreds and thousands of seconds. So,
0: ครับครับก็ทาง seismology นะครับก็ในเรื่องของความถี่ของคลื่นเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเพราะในการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยก็จะมีคลื่นที่ทำการตรวจวัดนะครับคลื่นที่ว่าก็จะมีทั้งสูงและก็ต่ำนะฮะเขาก็ยกตัวอย่างว่าซิมโฟนีนะครับที่มันมีองค์ประกอบหลายๆเครื่องดนตรีหลายๆชิ้นนะครับซึ่งมีคลื่นความถี่ที่แตกต่างกันเขาก็แสดงให้เห็นถึงกราฟที่แสดงบนจอเนี่ยนะครับที่อาจารย์เห็นนะครับก็จะแสดงให้เห็นว่าหูของคนเราเนี่ยหูของมนุษย์เนี่ยนะครับสามารถรับฟังคลื่นเสียงได้ที่ความถี่ประมาณ20ถึงประมาณ 20,000 เฮิรตซ์นะครับแต่ถ้าเราพิจารณาถึงในเรื่องของseismology แล้วเนี่ยคลื่นที่เขาใช้วัดคลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยจะมีความถี่ที่ต่ำมากๆนะครับไล่จะสังเกตเห็นว่ามีโอเวอร์แลปกับที่หูเราจะได้ยินเพียงน้อยนิดนะฮะจะมีคลื่นตั้งแต่10เฮิรตซ์ลงไปจนถึงต่ำมากๆนะครับซึ่งเป็นร้อยเป็นส่วนหนึ่งส่วนร้อยส่วนหนึ่งส่วนพันเป็นคลื่นที่มีความถี่ต่ำมากๆนะครับมีความยาวคลื่นยาวนะครับ ก็ดังที่เห็นในกราฟนะครับ

0: Professor Toomey.
1: Okay, so this shows three seismograms, and similar to before, it's for a single state, but the vertical component's on the bottom, what we call a Z component. Here's a seismogram that's in the east-west direction. And there's the seismogram recording the horizontal motion in the north-south direction. So, again, one of them is vertical, and two of these are horizontals. And what you can see is, before the arrival of the earthquake energy, it's very low amplitude. Then there's a strong arrival, that's the P wave, the first motion, or the first arrival. Then there's a coda, the first arrival arrives and it goes by. And then there's an S wave that arrives afterwards.
0: ครับนะครับในไดอะแกรมที่เห็นนะก็จะมีเป็นไซส์โมกรามนะที่ทำการตรวจวัดใน 3แสดงให้เห็นถึงกราฟ 3 กลุ่มด้วยกันนะครับโดยมีการวัดค่าเป็น Z หรือ C component นะครับคือในแนวดิ่งนะครับแล้วก็จะมีการวัดในแนวของตะวันออกตะวันตกหรือ East West นะครับแล้วก็จะมีการวัดในแนวของ North South นะครับ คือ North South กับ East West ก็จะเป็น horizontal นะครับตามที่เขาได้ทำนิ้วให้เราดูนะครับว่านิ้วโป้งเราก็จะเป็นตัว vertical นะครับแล้วก็นิ้วชี้กับนิ้วกลางก็จะเป็น North South East West นะครับทั้ง 3 component อันนี้ก็คือใน 1 เครื่อง seismogram ที่ทำการตรวจวัดนะครับแล้วก็นอกจากนี้ Professor Toomey ก็ได้ชี้ให้เห็นถึงลักษณะของคลื่นที่เดินทางมาถึงในครั้งแรกที่เป็น P wave นะครับจะเห็นว่ามีการขยับ ของตัวกราฟเนี่ยที่แรงนะครับทีแรกมาก็จะเงียบๆพอคลื่นเดินทาง P wave มาถึงครั้งแรกปุ๊บมันจะมีการกวัดแกว่งของตัวกราฟขึ้นมาอย่างแรงแล้วก็ค่อยๆลดขนาดลงไปนะเสร็จแล้วตัว S wave พอมาถึงก็จะมีการขยับของตัวกราฟอีกทีหนึ่งนะครับครับ Professor Toomey, go ahead please.
1: Thank you. Next please. I'll make this quick. So most of the time, seismometers record noise. And what we mean by noise is just the background motion of the Earth. So these three seismograms do not show an earthquake arrival. They just show the Earth background noise. And you can see these numbers are very small. 19, 23, 16.
0: ครับก็ในการบันทึกคลื่นแผ่นดินไหวนะไซส์โมเมเตอร์เนี่ยก็จะทำการบันทึกไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาบันทึกได้เนี่ยที่ตัวเครื่องมือบันทึกได้เนี่ยเราก็จะเรียกเป็น noise นะครับหรือว่าตัวอย่างที่เห็นที่แสดงบนจอนี้ก็จะเป็นตัวไซส์โมเกรมที่เห็นเป็นการบันทึกเป็นเสียงภูมิหลังนะครับหรือที่เป็น background noise นั่นเองนะครับ Professor Toomey, please.
1: Yeah, so this is not something you will have to do, but as a seismologist, because our seismometers record many frequencies, we oftentimes have to filter the seismogram. We have to pass it through a filter that gets rid of frequencies. So this now shows two seismograms, and there's some background noise. And embedded in here is a true seismic signal, probably an earthquake.
0: ครับในการตรวจวัดเนี่ยนะฮะเขาก็เนื่องจากว่าเขารู้แล้วว่าคลื่นแผ่นดินไหวมีความคลื่นมีความถี่อะไรประมาณเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทำการตรวจวัด ทำการตรวจวัดนี่มันจะตรวจวัดหมดเลยนะไม่ว่าคลื่นอะไรจะเข้ามาก็ตามเพราะฉะนั้นโลกของเรามีการไหวการสั่น

0: สะเทือนอยู่ตลอดเวลาดังนั้นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือจะต้องมีการฟิลเตอร์หรือการกรองสัญญาณคัดเลือกกรองเอาสัญญาณที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะครับอันนี้เขาก็แสดงเห็นว่าเมื่อมีอันกราฟเส้นบนก็จะเห็นว่ามีคลื่นสัญญาณรบกวนค่อนข้างเยอะแต่ว่าพอมีเหตุการณ์เข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างอยู่บ้างแต่ความชัดเจนมันจะไม่ชัดเท่าไหร่นะจึงต้องมีการทำการกรองสัญญาณเพื่อที่จะทำให้เห็นสัญญาณแผ่นดินไหวที่เกิดจากคลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยชัดเจนขึ้นนะครับครับ Professor Toomey please
1: Thank you Okay so Dean mentioned the three types of waves the two body waves P and S and the surface wave so here's a nice seismogram that notice the time axis is very long 35 minutes in the first part there's noise and then a very sharp arrival that's the P wave then what I would call the coda of the P wave and then a large amplitude arrival that's actually lower in frequency. And I'll say two things about this. The P wave always comes first, and it is often has higher frequency content than the S wave, and oftentimes the S wave is larger in amplitude. And you can see this. The amplitude of the S wave is much larger than the amplitude of the P wave. And I think you can see that the time separation, that this is a longer period wave for the S wave than it is for the P wave. Please translate.
0: ครับก็ Professor Toomey ก็แสดงเห็นถึงกราฟ seismogram ที่เราเห็นนะครับจะเห็นว่าเป็นการบันทึกข้อมูลที่ค่อนข้างยาวถึง35วินาทีนะครับทีนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือครั้งแรกที่สัญญาณเริ่มเข้ามาเนี่ยก็จะมีการวิโก้นะของตัวกราฟที่เห็นตัวนั้นก็จะแสดงถึงการเข้ามาถึงของ P wave นะครับเสร็จแล้วสักพักนึงก็จะมีเลยวินาทีที่10มาแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการขยับที่ค่อนข้างเยอะนะก็อันนั้นจะเป็นการมาถึงของ S wave อีกทีนึงนะครับแล้วก็ถัดมาหลังๆนะถึงจะค่อยๆห่างๆไปแต่สิ่งหนึ่งที่ Professor Toomey ชี้ให้เห็นก็คือ P wave จะมีลักษณะของ frequency ที่สูงกว่านะความถี่ของคลื่นที่สูงกว่า S wave นะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งก็คือ S wave เนี่ยจะแสดงลักษณะความสูงคลื่นนะหรือ amplitude เนี่ยที่สูงกว่า P wave นะครับอันนี้คือข้อสังเกตที่อาจารย์คงจะมองเห็นได้จากจิคอร์ดตัวนี้นะครับ Professor Toomey please
1: any questions
0: อาจารย์มีคำถามอะไรไหมครับ
1: okay

0: Oh, okay. There you go. Next. Next. Okay. Next slide, please.
1: สไลด์เมื่อกี้อาจารย์ได้เห็นแล้วนะครับว่า P wave อยู่ตรงไหน S wave อยู่ตรงไหนแล้วก็ surface wave อยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ก็คงจะเริ่มพิกได้แล้วนะฮะครับ Go ahead please
0: Next slide please So very briefly this shows three different seismograms and notice the separation in time between P and S is small hereAnd between P and S, it is large on this one. So when an earthquake occurs, the P wave and the S wave start at the same time, but the P travels fast and the S travels slow.

0: So the separation between the P and the S time is related to the distance between the station and the earthquake. So this station is very close to the earthquake. This station is medium distance, and this station is far from the earthquake. Please translate.
1: ครับจากบันทึกที่เห็นนะครับจาก3สถานีด้วยกันนะครับเราจะเห็นว่า P กับ S waves นะคลื่น P กับคลื่น S คลื่น S แล้วก็ surface เนี่ยเดินทางมาถึงสถานีที่ตรวจวัด3สถานีที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ห่างจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่แตกต่างกันนะครับข้อสังเกตก็คือว่าถ้าเราดูบริเวณที่เราพลิก P กับ S นะครับระยะเวลาที่เห็นที่ห่างกันเนี่ยก็คือระยะทางนะที่ต่างกันเราจะเห็นว่ากราฟบนสุดนะครับเราจะมี P กับ S ที่ห่างกันในระยะหนึ่งนะครับแต่พอมากราฟเส้นที่2นะครับจะเห็นว่าระยะห่างระหว่าง P กับ S wave เนี่ยห่างกันมากขึ้นนะครับนั่นก็แสดงให้เห็นถึงว่าสถานีอันกลางเนี่ยก็จะอยู่ไกลกว่านะครับสถานีที่อยู่ข้างบนและเทียบกับสถานีที่อยู่กราฟเส้นข้างล่างสุดจะเห็นว่า P กับ S wave เนี่ยอยู่ห่างกันไม่มากนะใกล้กันยิ่งกว่ากราฟเส้นบนซะอีกนั่นแสดงว่าสถานีข้างล่างเนี่ยอยู่ใกล้กับตำแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่สุดนะครับถัดห่างออกไปนิดนึงก็จะเป็นกราฟเส้นบนสถานีเส้นบนนี้จะอยู่ห่างออกไปอีกหน่อยนึงนะครับส่วนสถานีที่วัดที่เส้นกลางเนี่ยนะครับก็จะเป็นสถานีที่อยู่ห่างไกลที่สุดนะครับดูจากระยะเวลาที่แตกต่างกันระหว่างการเดินทางมาถึงของ PS กับ S wave นะครับอย่างที่เรียนนะครับเมื่อเกิดแผ่นดินไหวตุ้มปุ๊บเนี่ย P กับ S wave เดินทางสตาร์ทพร้อมกันแต่ P wave นี่เดินทางเร็วกว่านะเร็วกว่า S wave นะเพราะฉะนั้น P wave จะไปถึงก่อนเสมอเป็นส่วนใหญ่นะยกเว้นว่าเกิดแผ่นดินไหวตรงบริเวณที่ตรวจวัดอยู่พอดีก็มาถึงพร้อมๆกันนะครับแต่หาได้ยากนะส่วนใหญ่ในสถานีวัดทั่วโลก P wave จะเดินทางมาถึงก่อนเสมอนะครับ Professor to me please
0: Next. Play that So what this animation shows is what we've just explained play againThey both leave at the same time, but the separation grows with distance. Please translate.
1: ครับจะเห็นดังรูปการ์ตูนนี้นะครับที่พอเกิดแผ่นดินไหวปุ๊บนะ P กับ Wave เดินทางออกมาพร้อมกันเห็นไหมฮะแต่ว่าระยะห่างระหว่าง P กับ Wave เนี่ยจะมาห่างมากขึ้นเพราะว่า P เดินทางได้เร็วกว่า Wave นะครับโทษ P Wave เดินทางได้เร็วกว่า S Wave นะครับเพราะฉะนั้นยิ่งไกลออกไประยะห่างระหว่างการเดินทางมาถึงของ P กับ S wave ก็จะสูงขึ้นนะครับ Go ahead please
0: Yeah just play it then we'll skip it Next please

0: I think that the
1: เป็นอีกไดอะแกรมนึงที่แสดงให้เห็นถึงว่าณสถานีตรวจวัดที่อยู่ใกล้กับอยู่ไกลกว่าบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับก็จะเห็นลักษณะการเดินทางมาถึงของคลื่นที่บันทึกได้จากสถานีทั้งสองนะที่จะเห็นว่ามีช่วงเวลาที่ Pช่วงเวลาของ P กับ Wave ที่เดินทางมาถึงสถานีตรวจวัดทั้งสองที่ห่างกันโดยสถานีที่ไกลกว่าเนี่ยก็จะมีช่วงห่างระหว่าง P กับ S กับ P Wave เนี่ยมากขึ้นนะครับsorry professor to me I just explained about it already sorry
0: thank you very much next please next.Oops, back. So, by studying earthquakes over many

0: years, our community knows that in terms of distance from the earthquake, so this is distance in kilometers from the epicenter, that in terms of time, the P waves come in first, the S waves come in second. So if you simply measure that time between those two, you can very quickly calculate the distance to the epicenter. Please translate.
1: ครับจากการที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวมาสะสมมาเป็นเวลาหลายปีนะจากสถิติที่มีอยู่ทั้งหมดนะเขาก็ได้มีการนำมาคำนวณรวมเอาออกมาแล้วก็สร้างกราฟขึ้นมานะกราฟที่เห็นนี้ก็จะเห็นว่ามีสามารถที่จะวัดเมื่อเราวัดหาระยะห่างระยะเวลาห่างระหว่างการเดินทางมาถึงของ P กับ S wave นะครับแล้วก็นำไปเปรียบเทียบกับกราฟชุดนี้นะครับจะช่วยให้เราสามารถบอกได้ว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ห่างจากสถานีวัดเป็นระยะทางเท่าไหร่นะครับจากการอ่านกราฟที่เห็นบนจอนะครับ Professor Toomey please
0: Thank you next Yep this just shows a map of three stage in Norway Go ahead So the country of is it Norway or Sweden we're in at Norway and Sweden at three stationsMoss, Sols, and Sots. And at those three sites, they measured the S minus P time. Okay? If you hide the second and third, if you only have one station, you can calculate the distance to the epicenter, and all you know is it's somewhere on that circle.Next slide, or next play the hide the show that. If you have two stations, now I know that the epicenter is somewhere on this circle and somewhere on that circle. So I have two possibilities, one here and one there. Next, please. But now I have three stations, and I know the epicenter has to be on that circle as well. So where those three circles intersect,is where the earthquake is located. Please translate.
1: ครับก็จากกรณีศึกษานะครับที่เขานำมาเป็นตัวอย่างให้เรานะครับก็จะมีการวัดขึ้นแผ่นดินไหวจาก3สถานีด้วยกันนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเรามีข้อมูลเพียงสถานีเดียวนะครับเราก็จะสามารถคำนวณได้ว่าแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากสถานีนั้นเป็นระยะทางเท่าไหร่แต่เราไม่รู้ว่าในทิศทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือเราก็ต้องใช้วงกลมที่มีรัศมีเท่ากับระยะทางที่เราวัดได้ตีวงกลมล้อมรอบสถานีใช่ไหมครับถ้าเป็นสถานีเดียวนะทีนี้ถ้าเรามีสถานีเดียวเราก็บอกไม่ได้ว่ามันเกิดตรงไหนแต่รู้แหละว่าอยู่ตามขอบเส้นรอบวงนี่แหละแต่ไม่รู้ตรงไหนก็พอใช้สองสถานีใช่ไหมครับพอสองสถานีมีวงกลมเกิดขึ้นมาสองวงก็จะมาตัดกันคราวนี้ก็จะมีความเป็นไปได้ว่าวงกลมสองวงมาตัดกันจะเกิดสองจุดตัดจุดตัดนะครับก็จะเป็นก็ไม่รู้อีกว่าแผ่นดินไหวจะเกิดณจุดไหนอาจจะเป็นจุดบนหรือจุดล่างก็ได้นะครับก็เลยต้องมีอีกสถานีหนึ่งขึ้นมาเพื่อจะช่วยในการตัดสินพอมีสามสถานีวงกลมสามวงมาตัดกันบริเวณไหนที่ตัดกันใกล้มากที่สุดทั้งสามวงบริเวณนั้นก็จะเป็นบริเวณที่เป็นศูนย์กลางแผ่นดินไหวหรือเป็นเอพิเซนเตอร์ของแผ่นดินไหวนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เขายกมาให้เราดูนะครับทีนี้อาจารย์คงจะเข้าใจแล้วแหละว่าเราทำไมเราถึงต้องมีอย่างน้อย3สถานีนะครับ Professor Toomey please
0: That's all I'd like to say and thank you for listening
2: Yes andSo I'd like to thank Professor Toomey for coming and talking to us about how seismologists locate earthquakes. And I think people are probably a little tired. Why don't we take a 2 or 3 minute break to stand up before we move into the next part, give people a chance to wake up and get some blood flowing.

0: I'm not sure if we would finish the first session, you know, today.
1: We're not done yet in our appointment. We have some other things to do. Is that okay?
0: Yeah, sure.
1: Tell me if it's too much. Yeah, okay.
0: Yeah.
1: Let me stretching springs and things, more fun. So. So would people like to take a short break, and then we'll come back? I mean, we'll try to finish by 8:30 our time, which I think is 10:30 your time, 10:30 a.m.
0: Yeah, but you're doing fine here, and just go ahead. Yeah.
1: Mm-hmm. You want to just go ahead? Okay. Okay, I'm going to be really short. to move into the next session. As Professor Toomey pointed out, we have these seismic stations where we can record earthquake signals. We know how to find the P and the S wave. We know that the difference between the P and the S wave tells us how far away we are from an earthquake, and ergo how to locate it. But let's talk about the Slinky seismometer itself. The Slinky seismometer has, first and foremost, a slinky that acts as a spring. All right, and then there's a mass hanging from it, this heavy thing down here. And physicists call that an oscillator. So the idea is that if an earthquake signal comes along, all right, that's not an earthquake signal. Maybe that's too high a frequency. So let's try if I go to a low frequency and cause an earthquake signal to come along, this thing really moves up and down. So what we thought we'd do next is to explore a little bit about the physics of stretch springs. We have essentially a mass hanging from a spring, and we want to do a hands-on activity. So I'd like to transfer to Alex and Alexa to do that. Please translate.
2: ครับอาจารย์ดีนก็เริ่มแนะนำให้อาจารย์ได้รู้จักกับตัว Slinky Seismometer นะครับซึ่งจริงก็ได้ทำการตัวอย่างนะครับส่วนที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญนะคือตัว Slinky Spring นะครับแล้วก็มีตัวตุ๊กน้ำหนักนะครับที่ว่านะฮะทีนี้อาจารย์ก็ได้ทำให้ดูว่าถ้าขยับด้วยความถี่นะครับมันก็จะตัวนี้จะไม่ค่อยขยับนะเพราะสลิงคี้จะแอบสองแต่ถ้าเป็นคลื่นที่เป็นแผ่นดินไหวที่ความถี่ต่ำๆนะครับจะเห็นว่าอย่างไม่ชัดเลยนะครับนี้ก็จะที่ทำให้เราเห็นว่าตัว Slinky Seismometer เนี่ยตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหวได้อย่างไรนะครับนี่ผมขยับเบาๆเองอาจารย์ท่านใดจะได้รู้สึกได้ว่าเร็วๆแล้วมันไม่ขยับเลยแต่ถ้าขยับช้าๆเนี่ยมันจะผมขยับเร็วๆไม่ปัดเห็นไหมฮะค่อยด้วยคลื่นต่ำๆเนี่ยนี่คือจะโยกมากเลยนะครับ
3: อาจารย์ดีน you can go ahead
4: so before I can understand what this spring movement tells us about seismic waves we first have to understand a little bit about the physics of oscillators and the physics of springs so when we hang a mass from a spring the spring will stretch and the larger the mass the more it'll stretch this is a downward force caused by gravity where the mass is multiplied by the gravitational constant G, which is 9.81 meters per second, or kilograms per second.
2: Well, I can hardly hear you, but I'll give a try. กำลังจะทำการทดลองนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการแกว่งของสปริงนะครับซึ่งจริงๆอุปกรณ์การทดลองของเราก็มีอยู่นะครับเผื่อว่าอาจารย์ที่นั่งอยู่ใกล้นะครับจะได้ลองทดลองดูทำตามเขาดูก็ได้นะครับโอเคอะไรก็ให้โอเคอะไรก็ให้
5: so we're going to be measuring the displacement of the spring. That means we're going to measure where it is right now without any mass on it. And then after that, we're going to put different masses on it and see how far from this initial placement it stretched. And we won't measure until the mass has come to rest. That is, the system has reached its equilibrium position. At an equilibrium position, all the forces are balanced, so the system isn't moving at all. That means there must be some upward force that opposes the downward force Alex is talking about, mass times g. Right? I'm going to make sure to measure the end of the spring, not the end of the mass. That's also important. Right. Is that 58 centimeters?
2: ครับอาจารย์จะเห็นว่าเขาก็เริ่มทำการวัดว่าตัวสปริงตอนที่ยังไม่ได้ใส่ตุ้มน้ำหนักเนี่ยวางตัวอยู่ที่ระดับที่เท่าไหร่แล้วก็จดบันทึกเอาไว้นะครับก็ให้เด็กเล็กนะ
5: Thank you. All right. Next we have 150 grams. Wait for the spring to stop moving. And it's at 61 centimeters.
2: ครับจากนั้นก็ใส่ตุ้มน้ำหนักลงไปที่150กรัมนะครับแล้วก็ดูว่าสปริงยืดลงไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็วัดค่านะครับ
5: All right. Next is 200 grams.
2: ครับแล้วก็ลองใส่เพิ่มเข้าไปเป็น200กรัมนะครับ200กรัมนะครับแล้วก็ลองดูให้สปริงนิ่งแล้วก็วัดค่าว่าสปริงยืดลงไปที่เท่าไหร่นะครับ
5: The displacement or it's at 64 centimeters. All right. Next is 250 grams.
2: ต่อไปก็ที่250กรัมนะครับใส่น้ำหนักลงไปแล้วก็รอให้สปริงนิ่งแล้วก็วัดค่านะว่าสปริงยืดลงไปที่ระดับเท่าไหร
5: ่ That's at 67 centimeters. All right. Our final mass is 300 grams.
2: ครับตอนนี้ก็วัดค่าที่300กรัมนะครับแล้วก็ดูว่าสปริงยืดลงไปที่ระดับเท่าไหร่นะครับ
5: That's at 70 centimeters.
4: So we now have our spring displacements that we can analyze. But before we go any further, we want to convert to traditional physics units, the meter and the kilogram, rather than the gram and the centimeter.
2: ครับก็อันนี้เขาก็บอกว่าเขาจะใช้matrix, matra matrix นะครับก็คือมีเป็นกรัมแล้วก็เป็นเซนติเมตรนะครับก็คอนเวิร์ตให้เป็นเมตรนะครับกับกิโลกรัมนะครับ
0: ถ้าอาจารย์ดูในเอกสารนะคะจะอยู่ใน Teacher's Guide for Lesson S1B นะคะพอจบจากหน้า15แล้วก็จะขึ้น S1B นะคะก็ขึ้นเลข1ใหม่นะคะอาจารย์เปิดไล่ไปก็จะเห็นถ้าหน้า2ของชุดนี้ค่ะก็จะเป็นภาพเป็นตัวสปริงแล้วก็ตัวไม้บรรทัดนะคะขอกล้องจับนิดสิคะกล้องจับที่เอกสารนิดนึงค่ะค่ะชุดนี้นะคะค่ะอาจารย์ดูตามไปได้เลยค่ะ

0: let you translate that before I continue.
1: ครับเลขก็พยายามที่จะอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับสปริงให้เรานะได้เข้าใจนะครับว่าในสภาวะที่สปริงที่เป็นมีลักษณะที่นิ่งหรือเป็น net force นะที่เขาใช้สัญลักษณ์เป็น Fn นะครับก็มันควรจะมีค่าเท่ากับ0แต่จริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นจริงก็คือมันจะมีค่าของF ที่เป็นค่าแรงโน้มถ่วงนะครับบวกกับค่าที่เป็น F ของสปริงรวมอยู่ด้วยนะครับซึ่งก็ครับอย่างที่ได้อธิบายไปนะครับBlake go ahead please
0: thank you okay so the stress gravity this gravitational force was the massthat we hung on the spring times the gravitational constant. And so that was this here. Okay. And then so if we take this, this spring force term and put it on the other side of this equation, gravitational force has to be equal to this F spring force.And now, using the equation that was derived on that graph, we know that the spring force, since we know that gravitational force is equal to this number k times the change in the displacement of the spring. And so that spring constant k times the displacement of the spring is the spring force. And so that's what we call kx. And I can make that a little more clear.And call it the change in x. So this is the change in the displacement of the spring that we measured. And now this number k, one of the reasons that we changed the units to be more specific and we plot everything that, in the way that we did was so that we could describe the spring force in terms of this constant k, which is a quantity that describes the spring. It describes specifically the stiffness of the spring. The higher this number k is, the more stiff the spring is.And so bringing this all together, we can use the stiffness of the spring and, and keeping in context how much the spring has stretched to tell us how much force the spring is applying. And so that's all a quantity that we call Hooke's law is, this equation. It means that whenever you have a spring force, it has to scale proportionally, like Alexa was talking about with this graph,to the change in displacement of your spring when you hang a mass on it. I'm going to go ahead and let you translate that.
1: Yes, ครับ Blake ก็พยายามอธิบายว่าการที่work out จากสมการนะครับที่เห็นว่าเป็นค่า fg เนี่ยลงมาเป็นค่า m คูณ g นะครับก็จะเป็นค่าที่แทนถึงค่าแรงโน้มถ่วงนะครับแล้วในส่วนของค่าที่เป็นแรงของสปริงนะก็จะเป็นกลายเป็นค่า k คูณด้วย delta x เนี่ยนะครับซึ่ง k ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนว่าเป็นที่เขาเรียกว่า stiffness ของสปริงก็คือความบางทีเราก็เรียกว่ามันความกระด้างหรือความทนต่อการดึงของความแข็งของสปริงนะครับครับก็อันนี้เนี่ยก็จะแสดงสถานการณ์นี้ก็แสดงเห็นถึงว่าถ้าเราดึงสปริงนะด้วยแรงเท่าไหร่นะฮะมันก็คือแรงที่เราใส่เข้าไปว่าในการที่จะดึงสปริงให้ยืดเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นลิงก์เข้าไปสู่ในส่วนที่เขาเรียกว่าฮุกส์ลอหรือก็กฎของฮุกนะครับที่เกี่ยวกับสปริงนะครับซึ่งเบรกก็พยายามอธิบายให้เราฟังอยู่นะครับเบรก go ahead please
0: thank youSo I'm going to go ahead after talking about this and go back to Dr. Dean, who's going to continue talking about more about this and how to relate it back to seismometers, seismology.
1: ครับก็ Professor Dean, Dr. Dean ก็พยายามจะบอกเราว่าสิ่งที่นักศึกษามักจะทำผิดพลาดเสมอก็คือในเรื่องของการวัดค่าถ้าว่าสปริงเนี่ยยังไม่ได้ใส่น้ำหนักเข้าไปเนี่ยนะฮะก็จะเป็นระดับที่เราจะทำการวัดตรงนั้นแต่พอแขวนน้ำหนักเข้าไปปุ๊บนะครับที่จริงแล้วสิ่งที่วัดก็คือความต่างระหว่างตำแหน่งของสปริงล่า

0: relationship between the kind of spring, the amount of mass, and other things, and the frequency, the resonant frequency of the oscillator. Well, I think we're through for this evening, or this morning in your case. And unless there are some questions, we'd be happy to answer questions now that people might have. If not, we can say goodbye until next time. So you might ask if people have questions first, I guess.
1: ครับอาจารย์มีคำถามจะถามไหมครับอาจารย์ดิงก็บอกว่าพวกเราคงจะเหนื่อยกันแล้วนะแล้วยังไงก็ยังไงถ้าเผื่อมีคำถามก็ให้ถามเลยนะครับหรือไม่งั้นก็อาจจะต้องรอเป็นคราวหน้านะครับก็ต้องมาเจอกันใหม่นะครับอาจารย์มีคำถามเชิญถามได้เลยนะครับ
2: ไม่มีนะคะค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านดร.ทิติดุลยาทิตย์นะคะท่านอาจารย์ได้กรุณามารับเป็นวิทยากรร่วมให้สำหรับการประชุมอบรมทั้ง6ครั้งนะคะท่านประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะก็เป็นบริเวณที่มีประวัติเรื่องแผ่นดินไหวนะคะท่านก็มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเรื่องนี้นะคะก็ขอกราบขอบพระคุณค่ะI'd like to thank Dr. Dean Lively Brook and your team for a very successful, interesting first session. And we look forward to the next 4 sessions. And I think I would call it off today. I have told the audience that, you know, perhaps we are not so tired as you are, because, you know, it's around 9:30 at night for you, right? And so we are grateful that you have sacrificed your time to do this session with us. Thank you very much. And I would like to, you know, after we cut off the signal broadcasting, we would like to stay on with you for a few minutes so that we can give feedback and get preparation for our next session. Thank you.
0: Perfect. Thank you. Thank you so much for your attention. And please thank the people there in Thailand and Hawaii and in Bangkok for us as well.
2: Thank you. ค่ะ สำหรับการอบรมครูวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะคะ ก็ครั้งที่1 นะคะก็จบลงแล้วนะคะก็ขอความกรุณาท่านติดตามครั้งต่อๆไปนะคะก็จะเป็นทุกวันศุกร์นะคะติดต่อกัน5ครั้งนะคะสัปดาห์สุดท้ายจะเป็นวันพฤหัสค่ะก็ขอรับชมเชิญรับชมได้นะคะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางการผ่านระบบวิดิทัศน์ระหว่างประเทศเรื่อง The Physics and Mathematics of Slinky Seismometers and Their Use in the Classroom ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและมหาวิทยาลัยออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาโดยการสนับสนุนจากบริษัท TOT จำกัดมหาชนและสถาบันการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอบรมครั้งนี้เป็นครั้งที่2จากจำนวน5ครั้งวิทยากรในการอบรมคือดร.ดีนลาฟลีย์บรุ๊กส์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาฟิสิกส์ธรณีวิชาธรณีฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยออเรกอนและคณะรวมทั้งเราได้รับเชิญจากท่านดร.ทิติตุลยทิศสาขาธรณีศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีเป็นผู้ร่วมดำเนินการอบรม Welcome you all to the distance video

0: lecturer from Oregon University and his team. And we also have Dr. Titi Tunyatit from Mahidol University, Kanchanaburi campus as a moderator and translator. Over to you, Dr. Titi.
1: สวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ Good morning ครับ Good morning ครับอาจารย์ดีน what I'm going to do is that I will give a recap from the last week to the teacher here in the Bangkok and Hua Hin ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านนะครับ ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าสู่เซสชันที่2ในวันนี้นะครับผมอยากจะทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับยังไงผมขอสไลด์ทางด้านหลังด้วยนะครับว่าเริ่มตั้งแต่โอเวอร์วิวเลยนะครับสไลด์ที่2นะครับครับสไลด์ต่อไปเลยครับผมครับจะเห็นว่าอันนี้เป็นโอเวอร์วิวของทั้งหมดนะครับจะมีเรามีด้วยกันทั้งหมด5เซสชั่นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเราได้เรียนกันในเซสชั่นที่1นะครับคือ Slinky Seismometers นะครับแล้วก็ได้เรียนกันในเรื่องของForce Inertia Motion แล้วก็ Simple Oscillators ก็คือตัวแกว่งนะครับแล้วก็สไลด์ถัดไปเลยครับผมในเซสชั่นแรกนะครับก็จะมีหัวข้อต่างๆนะครับที่เราได้เรียนรู้กันไปก็เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างเยอะนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยทาง Oregon นะโดยดร.ดีนก็ได้มีการนำเสนอนะฮะในส่วนของการแนะนำให้รู้จักกับ Slinky Seismometer นะครับแล้วก็ได้มีการทำการทดลองนะครับในเรื่องของความเร็วเสียงนะครับที่มีการเคลื่อนที่ผ่านทางอากาศและก็ตัวกลางที่เป็นไม้นะครับแล้วก็ได้มีการให้ความรู้ในเรื่องของคลื่นแผ่นดินไหวนะครับคือ seismic wave นะครับที่เป็น P กับ S แล้วก็ surface waves นะครับแล้วก็ได้มีการศึกษาว่าเราจะหาตำแหน่งของแผ่นดินไหวอย่างไรนะครับเสร็จแล้วจากนั้นก็ได้มีการศึกษาในเรื่องของ spring นะครับในการหาค่าคงที่หรือค่า K ของสปริงนะครับโดยการแขวนตุ้มน้ำหนักนะฮะแขวนตุ้มน้ำหนักลงไปที่สปริงแล้วก็วัดระยะที่สปริงมีการยืดไปเท่าไหร่แล้วก็นำมาพลอตกราฟพร้อมทั้งหาความสัมพันธ์ของกราฟนะครับสไลด์ถัดไปเลยครับได้มีการนำแสดงถึงรูปร่างของกราฟแผ่นดินไหวที่เกิดจากคลื่นแผ่นดินไหวนะครับว่าให้เราดูว่าลองดูและให้เราคิดว่าตัวนี้เนี่ยรูปร่างกราฟเป็นยังไงบอกอะไรเราได้บ้างนะครับเป็นการเกริ่นแนะนำเสร็จแล้วก็ไปสู่เรื่องของการทดลองนะครับวัดความเร็วเสียงนะครับสไลด์ถัดไปเลยครับครับก็จะมีการทดลองว่าวัดความเร็วเสียงที่เสียงเคลื่อนที่ผ่านอากาศนะครับแล้วก็เสียงเคลื่อนที่ผ่านแผ่นไม้นะครับทำให้เราได้รู้ว่าเสียงเนี่ยเคลื่อนที่ไปในตัวกลางที่มีความหนาแน่นสูงกว่าได้เร็วกว่านะครับก็จากนั้นก็ได้มีการแนะนำถึงคลื่นแผ่นดินไหวต่างๆนะครับครับก็ได้แก่ในเรื่องของ P wave นะครับคือคลื่นปฐมภูมินะครับว่ามีการเคลื่อนตัวไปในโลกอย่างไรนะครับแล้วก็ในเรื่องของ S wave นะครับสไลด์ถัดไปนะครับ P wave เนี่ยจะมีการเคลื่อนตัวในแนวทิศทางเดียวกับทิศทางที่คลื่นเคลื่อนตัวนะครับมีการขยับของโมเลกุลของตัวกลางนะครับในทิศทางเดียวกับที่คลื่นตัวไปส่วน S wave จะมีการเคลื่อนตัวไปในแนวที่ตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนตัวไปนะครับทั้งสองคลื่นไม่ว่าจะเป็น P และ F เนี่ย S wave นะครับเป็นคลื่นที่เคลื่อนตัวผ่านไปในตัวกลางก็คือผ่านเข้าไปในโลกเขาถึงเรียกเป็น body wave นะครับตัวนี้นะสไลด์ถัดไปครับอันนี้เป็นการใช้ Slinky Spring ที่ demonstrate ว่าตัว S wave นี่มีการเคลื่อนที่ไปอย่างไรที่จริงตัว P wave ก็ทำการทดลองได้เหมือนกันนะครับ

0: สไลด์ถัดไปเลยครับถัดไปเราก็จะมีการศึกษาถึงคลื่นที่เป็น surface wave นะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปคราวที่แล้ว surface wave จะมีการเคลื่อนที่ไปตามแนวที่เป็นรอยต่อของตัวกลาง2ตัวกลางนะครับอย่างที่เคลื่อนตัวไปที่ผิวโลกนี้ก็เป็นตัวกลางระหว่างเคลื่อนตัวไประหว่างตัวกลางระหว่างอากาศกับพื้นโลกนะครับก็จะประกอบด้วยRayleigh กับ Love Waves นะครับซึ่งตัวนี้เป็นคลื่นที่จะทำให้เกิดความเสียหายกับสิ่งปลูกสร้างนะได้มากที่สุดนะครับถ้าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาก็จะเป็นคลื่นที่ทำให้เกิดการพังทำลายของอาคารสิ่งปลูกสร้างนะครับถัดไปสไลด์ที่10เลยครับจากนั้นเราก็ถัดไปเลยครับจากนั้นเราก็ได้มีการศึกษาว่าถ้าเราจะต้องพิกนะครับเลือกว่าถ้าเราดูไซสโมแกรมแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีเรคคอร์ดของคลื่นที่เข้ามาในบันทึกของเรานะครับเราก็มีการเรียนรู้ว่าเราจะทำการพิกตัวสัญญาณคลื่นที่เป็น P กับ S แล้วก็ Surface เนี่ยอย่างไรก็อย่างที่เราได้เรียนรู้ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะฮะP wave จะเป็นคลื่นที่เคลื่อนที่ได้เร็วกว่า S wave นะครับแล้วก็มีความถี่ที่ต่ำนะครับเพราะฉะนั้น P wave จะมาถึงก่อนในบันทึกของเราเสมอนะครับถ้าหากว่าตัวบันทึกของเราอยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหว P กับ S ก็อาจจะมาถึงใกล้ๆกันนะฮะโดย P มาถึงก่อนนิดนึง S อาจจะตามมาติดๆนะครับแล้วก็ถึงจะตามมาด้วย surface wave นะครับแต่เดี๋ยววันนี้คงจะได้มีแอนิเมชันให้เราดูว่าในการเดินทางของคลื่น P S แล้วก็ surface เนี่ยทำไม P มาถึงก่อน S ถึงตามมาแล้วก็ surface อีกทีหนึ่งนะครับสไลด์ถัดไปเลยครับ ครับจากนั้นก็ได้มีการทำการทดลองในเรื่องของสปริงนะครับซึ่งการทดลองนี้สไลด์ถัดไปเลยนะครับเราได้มีการใช้ตัวสปริงนะครับแล้วก็ตุ้มน้ำหนักนะครับมีการลองปรับที่ตัวน้ำหนักต่างๆนะครับหลังจากที่ปรับตัวตุ้มน้ำหนักแล้วนะก็จะมีการบันทึกการทดลองนะสไลด์ถัดไปเลยครับอันนี้คราวที่แล้วนี่เราอาจจะเห็นได้ไม่ชัดนะครับว่าในการผลการทดลองที่ได้เป็นอย่างไรบ้างนะอันนี้เป็นสรุปให้เราดูอีกทีนึงว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราทดลองแล้วได้ผลออกมาแบบนี้นะครับจะเห็นมีข้อสังเกตที่ค่อนข้างดีก็คือเราเห็นว่าค่าข้อมูลดิบที่เราวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าแมสก็คือค่าตุ้มน้ำหนักที่เราใส่เข้าไปเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่นะครับและทำให้เกิดระยะทางของการยืดของสปริงนะครับในคอลัมน์ที่4นะครับที่เป็น displacement เนี่ยว่าไปเท่าไหร่นะครับจากนั้นเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยตามที่อาจารย์ดีนได้พยายามเน้นให้เราได้รับทราบก็คือว่าในการที่จะไปพลอตกราฟอะไรเนี่ยเราในการทดลองเนี่ยเราจะต้องวัดค่าให้ดีนะครับที่สปริงเนี่ยเราจะต้องวัดตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ใส่น้ำหนักนะครับว่าสปริงมันอยู่ที่ระดับไหนเสร็จแล้วให้เทียบจากระดับนั้นว่ามันยืดไปเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือพอใส่น้ำหนักไปปุ๊บก็ถึงจะวัดที่มันยืดไปจริงๆนะครับเพิ่มน้ำหนักไปเรื่อยๆแล้วก็ยืดไปเท่าไหร่ก็บันทึกนะครับในประการที่2ที่เขาจะต้องทำก็คือที่เราจะต้องระวังก็คือในการคำนวณเนี่ยเราจะต้องปรับยูนิตหรือว่าหน่วยที่วัดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักแล้วก็ระยะทางเนี่ยให้เป็น SI unit ก็คือเราจะต้องทำให้น้ำหนักเนี่ยมันเป็นกิโลกรัมนะครับแล้วก็ระยะทางเนี่ยจะต้องทำให้เป็นจากเซนติเมตรหน้าที่เราวัดนะครับต้องทำให้เป็นเมตรนะครับเพื่อที่จะใช้ในการพลอตกราฟจากนั้นก็ไปพลอตกราฟนะครับเมื่อพลอตกราฟครับขอสไลด์ถัดไปเลยครับครับเมื่อเราได้ทำการพลอตกราฟแล้วเราก็หาความสัมพันธ์ของกราฟซึ่งจากกราฟที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่ามีความสัมพันธ์แบบเส้นตรงนะครับก็ได้มีการคำนวณออกมาเป็นตัวเลขที่เห็นนะฮะ fg เท่ากับ 16.3 d บวก 0.49 นะครับที่เราเห็นด้านข้างขอสไลด์ถัดไปเลยครับซึ่งตัวเลขที่สำคัญ ที่เราเห็นสไลด์ถัดไปเลยครับครับก็เราจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยเราทำการเปรียบเทียบผลการทดลองกับฮุกส์ลอนะครับที่ได้ความสัมพันธ์ของ FG เท่ากับ K delta X นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือเราได้ค่า K หรือค่าคงที่ของสปริงนะครับ 16.3 หน่วยเป็น N over K, K over KG นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นการทดลองเมื่อคราวที่แล้วนะครับทีนี้ในสัปดาห์นี้เราก็จะมาต่อกันนะครับอันนี้ผมคงใช้เวลาพอสมควรนะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับครับเราก็จะมาเริ่มในเซสชันที่2กันนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตโอนไปให้ทางโอเรกอนนะครับดร. ดีน thank you very much for the time and welcome to the program again
1: thank you สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: Today we're going to talk about harmonic oscillators, and harmonic oscillators are there are many harmonic oscillators in nature, but we're using a particular one, which is a mass on a spring, for our slinky seismometer. And the reason we use this oscillator is to detect the vibrations of seismic waves that actually move. The base of the oscillator. Please translate, Dr. Didi.
0: Thank you, Dr. Dean. ครับวันนี้เราก็จะมาเรียนต่อกันในเรื่องของตัวแกว่งที่เป็นแบบฮาร์โมนิกนะครับหรือฮาร์โมนิกออสซิเลเตอร์สนะครับซึ่งแม้ว่าตัวแกว่งเนี่ยอาจจะมีให้เลือกหลายแบบหลายชนิดนะครับแต่ในการศึกษาในครั้งนี้เราเลือกใช้ Slinky Spring นะครับเพราะว่า Slinky Spring เนี่ยจะเป็นวัสดุที่เรานำมาใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญของ Seismometer ที่เราจะทำการศึกษาก็คือ Slinky Seismometer นะครับครับนั่นคือสาเหตุสำคัญที่เราทำไมเราถึงต้องเลือกใช้ Spring ที่เป็น Slinky นะครับ Thank you ครับ Dr. Dean you go ahead please
1: Before we jump into harmonic oscillators, I wanted to show two animations that I think visually recap some of what we learned about seismic waves in the Earth, the P, the S, and the surface wave, etc. So with your permission, I will show you the first of those two, and I will talk during it as opposed to having the sound of the animation play.And if you wish, please feel free to translate on the fly so that people can follow. So if Max could play the first animation, do you see it on your screen at this point, Dr. Didi?
0: Not yet.
1: Okay. Kyle, could you shoot the computer? There we go.
0: Okay. Yes.
1: Okay. Please.Go ahead and play it. Okay, so you remember that Dr. Toomey spoke about earthquake seismometers is recording three components. And the first wave that reaches a house or a station is the P wave. And because it's compressional, it causes that kind of motion that you see there. Please translate. You want to stop it for a second? Thanks.
0: Yes, thank you, Dr. Dean. ครับก็เขาบอกว่าก่อนที่จะเข้าเนื้อหาในวันนี้นะครับก็อยากจะนำเสนอ animation ด้วยกันนะครับเพื่อที่จะทบทวนนะฮะในเรื่องของการเดินทางของคลื่นแผ่นดินไหวนะครับก็เขาก็จะโชว์สไลด์แล้วก็อธิบายไปพร้อมๆกันนะครับโดยอันแรกที่เขานำเสนอในส่วนที่เกี่ยวกับการเดินทางของคลื่นนะ TS แล้วก็ Surface Wave นะครับครับ Thank you Dr. Dean you go ahead please
1: And if we keep going, then the next wave to come in.

0: in is the slower S wave, which is side to side motion, and watch what happens. It wiggles the little house, or the seismometer in this case, side to side. And you can see on the seismogram that the horizontal components are larger for the S wave. Please translate that.
1: Thank you, Dr. Dean. ในแอนิเมชันนะครับถ้าเราให้สังเกตนะครับว่าจุดที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งแรกภาพอาจจะไม่ค่อยดีนิดนึงคือมันล้นนะครับทีนี้จุดที่เกิดแผ่นดินไหวจะอยู่ทางด้านมุมทางด้านขวามือของอาจารย์นะครับหรือซ้ายมือของจอนะครับเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแล้วเนี่ยสิ่งแรกก่อนที่จะมาเป็นคลื่น S นี่ก็คือเป็นคลื่น P ที่เราเห็นนะฮะคลื่น P จะเดินทางไปถึงบ้านที่ตั้งอยู่ข้างบนก่อนนะซึ่งจะมีการเคลื่อนที่ในลักษณะของตั้งฉากโทษขนานไปกับทิศทางของการเดินของคลื่นให้อาจารย์สังเกตดูที่บันทึกของสถานีด้วยนะครับว่าไซสโมแกรมที่เห็นเนี่ยจะเห็นว่าคลื่น P ที่มาถึงเป็นสีแดงก่อนนะครับเสร็จแล้วพอคลื่น S ที่เดินทางไปถึงบ้านหลังสีเหลืองหลังคาแดงที่เห็นดังกล่าวนะก็จะเห็นว่ามันมีการเคลื่อนตัวที่ตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่นะครับพอเคลื่อนไปถึงปุ๊บตัวบันทึกเนี่ยก็จะเห็นเป็นวิกก็ขึ้นมานะครับเป็นสัญญาณที่ตรวจรับได้ขึ้นมาเป็นสีน้ำเงินนะครับว่าคลื่นมาถึงจะเห็นว่าเดินทางขึ้นมาทีหลังแล้วก็มีขนาดแล้วก็ความถี่ที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับ Thank you Dr. Dean you can go ahead
0: Thank you the last wave to come in is the surface wave it is the slowest and most damaging waveAnd it is recorded on all three components of the seismometer, the vertical and the horizontal, and it's shown yellow on the plot below. Please translate, and let's move to the next, not yet, but let's move to the next video when he's done.
1: Thank you, Dr. Dean. ครับ ก็จะเห็นว่าสุดท้ายนะฮะเราจะเห็นคลื่นที่เป็น surface wave นะครับหรือที่เดินทางไปตามผิวโลกนะครับคือในวิดีโออาจจะมองไม่ค่อยชัดนิดนึงนะครับแต่ว่ายังพอสังเกตเห็นอยู่นะครับเมื่อตะกี้นะครับจะเห็นว่าคลื่นเนี่ยเดินทางไปตามผิวโลกความโค้งของผิวโลกเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็ไปถึงที่บ้านเหลืองหลังคาแดงหลังที่เห็นเมื่อตะกี้นะครับเป็นคลื่นที่เดินทางไปได้ช้าที่สุดแต่ว่าเป็นคลื่นที่ทำให้เกิดความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนนะครับแล้วก็หลักถ้าเราดูในบันทึกไซส์โมแกรมเราจะเห็นว่าสามารถตรวจวัดได้ทั้ง3 channel ก็คือ vertical แล้วก็ horizontal ทั้ง2นะครับก็คือเป็นคลื่นที่มาได้แบบรุนแรงมากนะครับครับ thank you Dr. Dean you can go ahead
0: All right, we're going to quickly show another animation, again from IRIS, that recaps how it's important in seismology to look at the time between the S and the P wave and how that tells us how far away we are from an earthquake. So if Max could start that. So this shows an earthquake at the top of the earth up there, and we have our seismometers. And the P wave is the first wave to arrive. That's the red. And the next is the S wave, and that's the blue. And what you can see is you get further and further away from the earthquake, the separation between the S and the P wave increases. And this is how we...use seismograms from our seismometers to determine how far away an earthquake is from that seismometer. You can stop the animation and please translate, if you will, Dr. Didi.
1: Thank you, Dr. Dean. ครับ ในแอนิเมชันครับต้องขออภัยด้วยภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็จะเห็นว่าเขามีจ จะเห็นว่านี่ฮะพอมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นปุ๊บแล้วก็มีสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวอยู่ในที่ต่างๆนะของครึ่งเซี่ยวหนึ่งของโลกนะครับจะเห็นการเดินทางของคลื่น P ที่เริ่มเดินทางมาถึงสถานีวัดต่างๆนะครับที่เป็นสีแดงนะครับแล้วตัว S wave ก็จะตามมาที่เป็นสีน้ำเงินนะครับจะเห็นว่าพอถึงตามสถานีวัดต่างๆก็จะเริ่มมา S P wave เสร็จผ่านไปถึงสถานีสุดท้ายตั้งนานแล้วแต่ว่า S wave เนี่ยเพิ่งตามมาข้อสังเกตที่เห็นตรงนี้ก็คือเราจะเห็นว่าช่วงห่างระหว่างของระยะเวลาที่มาถึงระหว่าง P กับ S wave เนี่ยจะมากขึ้นตามระยะทางของสถานีวัดนะครับตรงนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่เราจะช่วยในเรื่องของการหาตำแหน่งของแผ่นดินไหวนะครับThank you, Dr. Dean. Go ahead, please.
0: Thank you, Dr. Didi. So one important aspect of these seismometers that we are using, the Slinky seismometers and research seismometers, is that they respond maximally to the frequencies of seismic waves. And therefore, when we design a Slinky seismometer, we have to think about how to make our oscillator so that it matches the frequencies of these seismic waves. And so what we're going to do now, starting with Alexa, is we're going to explore how the different characteristics of oscillators actually control the fundamental frequency of the oscillator. And I'll turn it over to Alexa.
1: I'll just give me a quick translation here.
0: Sure.
1: Thank you. ครับเนื่องจากในการศึกษาคลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยเราจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของหา frequency ที่เหมาะสมนะครับในการที่จะมาสร้าง slinky seismometer ในการที่จะเลือกตัว K ของ spring ว่าให้เหมาะสมที่จะตอบสนองกับคลื่นแผ่นดินไหวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จึงต้องมีการทำการศึกษาทดลองเกี่ยวกับความถี่ของคลื่นนะครับซึ่งคราวที่แล้วเราได้เรียนไปบ้างแล้วนะครับว่าตามที่ Professor Tumi ได้เล่าให้ฟังแล้วนำภาพมาแสดงว่าความถี่ของแผ่นดินไหวเนี่ยคลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยสักประมาณเท่าไหร่เทียบกับคลื่นเสียงที่มันสามารถที่จะรับฟังได้นะฮะอันนี้ผมเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งนะครับครับผมขอบคุณครับ Thank you Dr. Dean Go ahead please
2: All right So last session we investigated what happened when you put a mass on a spring and we talked about the equilibrium position
3: session we're going to look at what happensWhen you pull the mass down and then let go. On your printout, you should have an empty graph that is highlighted yellow. On there, we're going to ask you to draw the movement of the mass and what you think it will do relative to the equilibrium position. So consider the x-axis on that graph to be the equilibrium position. Please draw what you think the mass will do over time. Thank you.
1: Thank you, Alexa. We kind of lost your voice just a little bit, so I'm not so sure whether I can capture everything, but more or less what we are trying to do, I'll tell the teacher here. ครับอาจารย์ครับเขาก็บอกว่าเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเขาทำการทดลองโดยการใช้สปริงนะครับแล้วก็ค่อยใส่น้ำหนักไปทีละเพิ่มน้ำหนักไปทีละสเต็ปนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะทดลองอีกแบบหนึ่งก็คือพอใส่น้ำหนักเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะดูว่าสปริงเนี่ยเวลาเราดึงให้มันคือถ้าอยู่ในสภาวะที่มันสมดุลหรืออีควิลิเบียมเนี่ยแล้วใส่น้ำหนักเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเราใส่น้ำหนักแล้วเราดึงให้มันดีตัวเองนะครับให้เราลองทำนายนะครับให้อาจารย์ลองทำนายดูว่ามันจะมี ลักษณะเป็นยังไงถ้าเรานำมาพล็อตในกราฟนะครับนำมาพล็อตในกราฟที่มีที่เป็นระยะเวลานะครับก็พล็อตในกราฟที่เป็นระยะทางกับเวลานะครับตามที่เขามีตัวอย่างให้ดูแต่นะครับนิดนึงผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์มีในคู่มือหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอเช็คนิดเนี่ยครับข้างหลังช่วยโชว์สไลด์ที่18นะครับในเอกสารครั้งแรกที่เราใช้นะครับครับขอบคุณมากครับนี่แหละครับอันนี้ทางโน้นเขาก็เลยลองถามว่าให้เราลองทำนายดูว่าให้เขียนกราฟที่เราจะทำนายว่าถ้าหากว่าเราใส่ mass ลงไปแล้วก็ให้ spring มันขยับกราฟที่เป็น vertical position ของตัว spring นี้กับตัวเวลานะฮะอาจารย์คิดว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับอาจารย์พอจะนึกออกไหมครับพอจะลองทำนายได้ไหมครับJandine, Alexa, can you see the picture?
2: Yes, we can.
1: Yes.
2: That looks very good. Thank you.
1: All right. Yes. You can go ahead, please. Yes.
0: Okay, so we didn't want to just leave you hanging after you made your prediction, so we're going to go ahead. And I think, was it Max?
4: Yep.
0: Max will make a graph for you. Go ahead, Max.
4: So using this motion sensor, we're going to measure the position of the spring vertically, just like we talked about. And you want to translate that, and then we'll show the graph.
1: Thank you, Max. ครับก็ทางผมก็เลยให้ Max นะครับจะลองทดลองทำดูว่าที่จะทำการทดลองเกี่ยวกับสปริงนะครับครับก็จะเห็นว่ากราฟที่เขาวัดได้จากการที่ใช้สปริงแล้วก็ทำให้แกว่งเนี่ยจะออกมาในลักษณะอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ใกล้เคียงกับที่อาจารย์ได้ทำนะครับครับ Thank you Max you can go ahead
4: Thank you Dr. D I believe we're going back to Dean
0: aren't something that you only learn about in math classBut they actually really exist in nature. Please translate.
1: I sort of missed your first sentence or something. Can you speak it again, please? Thank you.
0: Okay. I said one of the things that I like to tell students when I show them this is that sine waves are not just something that you learn about in math class.
1: จะเห็นจากรูปร่างกราฟที่เราเห็นนะครับว่าอันนี้เป็นไซน์กราฟนะเป็นรูปร่างแบบตัว S นะครับก็บอกว่าอาจารย์ดีนเองก็พยายามบอกนักเรียนของเขาว่าไซน์กราฟเนี่ยไม่ได้มีแต่อยู่ในตำราเรียนเท่านั้นนะครับแต่ในมีอยู่จริงในธรรมชาตินะครับ Thank you Dr. Dean
0: So what we're going to do next is we're going to do an activity where we would change characteristics of our oscillator and we would see how that impacts in particular the frequency of the oscillation or in other words the number of times it bobs up and down in some period of time, say a second. And so we think there may be three things that might affect our oscillator, and one of which would be changing the mass that is hung on the spring, and the second of which would be instead changing the spring and using a stiffer or a less stiff spring.Or third, we might actually see how important the initial displacement, the pull of the oscillator down from equilibrium position and change that and then time it and let go and see how that affects the frequency. So we want to do an activity now where we will be changing these things. And we worked out a method for doing this that involves using a smartphone and making a video of the oscillations to take data from. Please translate.
1: Thank you, Dr. Dean. ครับก็ในวันนี้เนี่ยเราก็จะทำกิจกรรมนะครับที่จะทำการทดลองต่างๆเกี่ยวกับของตัวแกว่งที่ว่านะครับซึ่งเราก็จะดูว่าที่เราเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆลักษณะต่างๆนะ characteristic ของ spring นะไม่ว่าจะเป็นในอีก 2-3 อย่างกำลังจะพูดถึงเนี่ยนะฮะมีการดูว่ามีผลทำให้มีความถี่ของการแกว่งเนี่ยเปลี่ยนไปตามเวลาอย่างไรนะครับแล้วก็คงต้องคิดนะฮะว่าอะไรที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนะครับได้แก่อันแรกก็คือถ้าเราเปลี่ยนขนาดของลูกตุ้มน้ำหนักนะครับที่เราถ่วงสปริงนะจะมีผลไหมกับความถี่นะถ้าเราประการที่2ก็คือถ้าเราเปลี่ยนสปริงนะครับสปริงที่มีค่า K หรือค่า stiffness หรือค่าความแกร่งนะความแข็งของสปริงเนี่ยนะครับว่าที่มันต่างกันจะมีผลไหมกับความถี่นะครับแล้วก็ประการที่3ก็คือเราจะทดลองกันในเรื่องของถ้าเราดึงสปริงให้มันอยู่เลยตัวอีควิลิเบียมของมันแล้วก็จะดูว่าผลที่เกิดขึ้นจากการดึงสปริงมากกว่าอีควิลิเบียมเนี่ยมันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของความถี่ของการแกว่งอย่างไรนะครับครับผม Thank you Dr. Dean go ahead please
0: So what's one thing that's important is to define what we're going to call a standard oscillator. And we would use something that has a certain spring constant. I don't know what yours is, but ours is about 12. And it would have a certain standard mass hung on it. And then to start it oscillating, we would pull it down a certain distance, 10 centimeters, say. And then to be good scientists, what we need to do is vary one characteristic at a time. Let's just say, I'm sorry? Yeah, the displacement, how far we pull it down. But we keep everything else the same during that experiment. So we always use the same spring and the same mass, and we just simply vary how far we pull it down before we start. So we could say 5 centimeters, 10 centimeters, 15 centimeters, 20 centimeters, and get data points that way. So what we're going to do now, I'll give you a minute to translate that, Dee Dee, and then let's go ahead and go from there. All
1: right. Thank you, Dr. Dean. ครับ ในวันนี้ก็สิ่งหนึ่งที่ Dr. Dean บอกว่าสำคัญมากในการศึกษาการแกว่งที่เป็นมาตรฐานเนี่ยนะฮะของเขาจะทำการทดลองโดยใช้สปริงนะครับซึ่งเขาเองก็ไม่รู้ว่าของเราเนี่ยค่าเคเราเท่าไหร่จริงๆเราก็ยังไม่ได้ทำการทดลองเราก็เลยยังไม่รู้เหมือนกันว่าค่าเคของเราเนี่ยสักเท่าไหร่แต่ของเขาก็บอกว่าของเขาเนี่ยค่าเคเขาอยู่ที่ประมาณ12นะครับอยู่ที่ค่าประมาณ12เพราะฉะนั้นการใช้ตุ้มน้ำหนักนะฮะในการที่จะดึงออกมาลงมามันก็จะประมาณ10เซนติเมตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทีนี้ก็บอกว่าในการทดลองนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะพยายามที่จะฟิกซ์ตัวแปรอื่นๆเอาไว้ทั้งหมดแต่ว่าเขาจะใช้วิธีดึงสปริงลงมาที่ระยะทางต่างๆนะครับมันจะเป็น5เซนติเมตร10เซนติเมตร15 20เซนติเมตรอะไรเงี้ยนะครับแต่ขณะที่คงพารามิเตอร์ตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักเรื่องของตัวสปริงเอาไว้นะครับ Thank you Dr. Dean
0: Thank you, Dr. Didi. So what we wanted to do next is to have Max show you how to actually take the data, is that right, with the smartphone, and how you would analyze it using this free software called Tracker. And so I think I will turn it over to Max while you translate, and he will walk through. So excuse me a second. So we start this process by taking our smartphone and taking a video of the motion of the oscillator, and then we can pull it into Tracker and do the analysis. And I'll let Max take over from there while you translate, please, Dr. Didi.
1: Thank you, Dr. Dean. ครับต่อไปเขาก็ดร.ดีนก็จะให้ Max นะทำการทดลองนะโดยวิธีแรกนี่เขาจะใช้โทรศัพท์มือถือนะสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยนะครับในการที่จะถ่ายวิดีโอการแกว่งของ Spring นะครับหลังจากที่ถ่ายวิดีโอของการแกว่งแล้วเนี่ยก็จะเอาไฟล์วิดีโอที่ได้นะครับเอาเข้าคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ใช้โปรแกรมนะที่ชื่อว่า Trackerนะครับอันนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับใช้โปรแกรมที่ชื่อ Tracker ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ Thank you Dr. Dean and go to Max
0: I believe we'll go to Max yes please
4: okay so as Dean said I'm going to show you how to take data in a single trial using this program called Tracker and the reason it has an advantage is that you can simply take a video with your smartphoneand analyze that on a computer, whereas this motion detector that we used to show that graph previously requires additional software and proper setup. So if you want to translate, Dee, and then we can...
1: Thank you, Max. กับ Max ก็บอกว่าเขาก็จะใช้ตัวสมาร์ทโฟนนะครับในการที่จะ capture วิดีโอนะแล้วก็จะได้นำไปวิเคราะห์ต่อไปทีนี้พร้อมทั้งก็ได้หยิบตัวที่เป็นตัวเวอร์เนียร์ดีเทคเตอร์นะครับที่วางอยู่กับพื้นเพื่อจะใช้ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เขาได้นำเสนอไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับที่เขาพลอตออกมาเป็นกราฟนะฮะซึ่งมันจะง่ายมากเลยนะฮะไม่ต้องมาผ่านขั้นตอนยุ่งยากเพียงแต่ว่ามันต้องเป็นอุปกรณ์ที่ต้องหาเพิ่มเติมเข้ามาแล้วอีกทั้งตัวซอฟต์แวร์ที่ใช้ก็ต้องซื้อเพิ่มเติมอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีราคาแพงกว่านะครับวิธีที่ง่ายที่สุดที่ Max กำลังทำก็คือใช้สมาร์ทโฟนในการที่จะ capture รูปนะ Max thank you go ahead please
4: okay and Dr. Didi if you want to encourage the professors there to maybe while I'm doing this explanation to start trying to take a video or at least preparing to set something up that would be great if it's a possibility
1: Max, you want them to go ahead with the experiment while you also doing yours, right?
4: Well, actually, let me explain how to take the video first, and then we can maybe try and get something going as we're translating and working on the other steps.
1: That would be better, yes. Thank you. ครับ ก็เดี๋ยว Max ก็จะแสดงให้ดูว่าการ capture รูปวิดีโอเนี่ยเขาทำอย่างไรนะครับเพื่อว่าพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทดลองทำกันนะครับอาจารย์ครับ Thank you Max go ahead please
4: Okay thanks Dr. G So there are a couple things we have to remember when you're taking a video because Tracker has some specific features that we're going to want to use and our video needs to be in the right format and have the right features so that we can take advantage of those So the first thing is you want to be at about the level of the equilibrium position of the springthat way any motion you see isn't just for instance if you were videotaping from down here it would change the relative distance on your video and you also want to be as close as you can so that you can accurately track the progress of this mass through its motion in that video if you'd like to translate Didi
1: thank you Max ครับก็บอกว่าก็การเซตอัพนะครับคือนอกจากเราเซตตัวสปริงตั้งแล้วนะครับก็ต้องให้สปริงมันอยู่ในระดับที่เป็นอีควิลิเบียมนะเมื่อใส่น้ำตุ้มน้ำหนักเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ให้ตั้งกล้องวิดีโออย่างที่แม็กซ์ก็นำเสนอเมื่อกี้นะครับก็คือให้อยู่ในระดับที่ระดับใกล้เคียงคือระดับเดียวกันกับตัวแมสที่มันอยู่ในระดับอีควิลิเบียมนะครับ แล้วก็การถ่ายก็ต้องไม่ไกลจนเกินไปนะครับต้องให้อยู่ใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ก็คงจะต้องอยู่ในให้มันสามารถที่จะเก็บภาพที่มีการแกว่งได้ครอบคลุมถึงการแกว่งขึ้นลงนะครับ Thank you Max go ahead please
4: Okay, and one final note about the video is you may notice that I've included a meter stick that will be included in the frame, and that's because a video has no inherent distance. Tracker is only measuring things in pixels. So by including a meter stick in our video, we can tell that program to actually convert the pixels into a meaningful unit of distance.And while that's not necessarily needed for measuring frequency, if you want to get a physically meaningful measure of amplitude or some other properties, this meter stick would be very important. Translate, Dr. Didi.
1: Thank you, Max. ครับ อีกสิ่งหนึ่งก็คือเขาจะต้องใช้ไมเมตรนะครับซึ่งที่จริงเราก็มีแล้วแหละนะครับไมเมตรเพื่อที่จะทำการเป็นตัวช่วยในการวัดหาระยะทางตัวโปรแกรมแทร็กเกอร์ไม่ได้เป็นตัวที่จะบอกไม่สามารถที่จะบอกระยะทางของการเคลื่อนที่ได้นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสเกลมัดหรือว่าไม้บรรทัดนะครับไมเมตรสำหรับการบอกระยะทางการเคลื่อนที่เพื่อที่จะนำไปสู่การศึกษาในเรื่องของความถี่แล้วก็ความสูงของคลื่นที่เป็นแอมพลิจูดนะครับครับ Thank you Max go ahead please
4: So to save time, I've taken a video previously using a setup very similar to this. And so if we could switch to the camera, the computer feed at this point, we can proceed from there. And this is just an example of a video that could be used very reasonably to do the kind of measurements that we're trying to do in Tracker. So I'm going to play the video, Dr. Didi, if you could translate as well.
1: ครับ เขาบอกว่าเขาได้มีการทำการแคปเจอร์วิดีโอไว้แล้วนะครับแล้วอันนี้ก็คือได้พยายามจะนำมาฉายให้ดูนะครับว่าวิดีโอที่ถ่ายเอาไว้รูปร่างมีการเคลื่อนไหวของตัวแกว่งอย่างไรบ้างนะครับครับ Thank you Max
4: Thank you Dr. D So at this point I'm just going to give you a step-by-step procedure to using Tracker to do the kind of analysis that we're trying to doSo the first step is to open the program tracker. And it takes a few seconds. And Didi, maybe if you could translate as we're waiting on these steps.
1: Yes. ครับเขาก็จะต่อไปเขาก็จะทำให้ดูว่าการวิเคราะห์ภาพวิดีโอที่นะครับโดยใช้โปรแกรมแทร็กเกอร์นะจะทำยังไงก็เข้าไปเปิดที่โปรแกรมแทร็กเกอร์ก่อนนะครับ Thank you Max
4: Okay Thank you So the next step is to actually import the video that you've taken into the tracker window and there are two ways to do that you can hit the file menuAnd then press import and import the video. And then you'll need to find that in the finder that comes up. Alternatively, you can find your video and simply drag and drop it onto the tracker window. You please translate, Didi.
1: Thank you, Max. ครับเมื่อเราเปิดโปรแกรม Tracker แล้วนะครับให้ไปสามารถที่จะนำภาพวิดีโอเข้ามาสู่ตัวโปรแกรมได้2วิธีด้วยกันนะครับก็คือทีแรกคือไปที่เมนูนะเราจะ import ไฟล์วิดีโอเข้ามานะไปที่เมนูไฟล์แล้วก็ลงไปที่ import นะครับแล้วก็เลือกวิดีโอไฟล์นะหรือถ้าจะให้ง่ายกว่านั้นก็คือเราสามารถที่จะไปที่ตัวไฟล์วิดีโอของเราแล้วก็ dragลากในตัวไอคอนของวิดีโอไฟล์เข้าไปที่ตัวโปรแกรมได้เลยนะครับ Thank you Max go ahead
4: Thank you and so depending on how your video was recorded you may find that it's rotated incorrectly and you can actually do your measurements this way it's not going to change anything about your measurements but because it's more comfortable you may want to rotate that and to do that you can add what's called a filter by right clicking on the video scrolling to filters and selecting new and choosing the rotate option. And then you can rotate the video as desired. And at this point, we want to rotate it 90 degrees to the right. You could translate, Dr. D.
1: Thank you, Max. ทีนี้ในวิดีโอไฟล์ที่เราเข้าไปอาจจะมีหลายอย่างถ้าเกิดว่าเราimport เข้าไปแล้วเกิดมันเอียงนะเป็น

0: ในเป็นภาพในแนวนอนซะนะที่จริงแล้วตัวโปรแกรมแทร็กเกอร์ก็สามารถจะทำงานได้เหมือนกันนะครับเราสามารถที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นแกนไหนก็ตามแต่ว่าเพื่อให้สะดวกและก็ง่ายต่อการเข้าใจนะครับเราสามารถที่จะโรเตทภาพวิดีโอของเรานะครับโดยให้ไปที่เมนูฟิลเตอร์นะครับแล้วก็เข้าไปที่ Newแล้วก็โรเทตนะครับซึ่งในกรณีที่เขาโชว์ให้เราดูนี่ก็คือโรเทตไป90องศานะครับในทางด้านทางขวานะครับครับผมขอบคุณครับ Thank you Max go ahead please
1: Thank you So one thing I forgot to say about recording the video is that it's very important to record the video before you start the oscillation because to calibrate our coordinate system in this programWe need to have at least a couple frames where the mass is in its equilibrium position. That way, when we do a curve fit and when we view our results, we can look at that oscillation about the equilibrium position. So the first few frames of my video are before I've disturbed the mass from that position. So you could translate, Didi.
0: Thank you, Max. ครับเขาก็บอกว่าอ๋อมีสิ่งหนึ่งที่เขาลืมบอกไปก็คือในการที่จะบันทึกวิดีโอนั้นจะต้องให้แน่ใจว่าได้มีการบันทึกในขณะที่สปริงกับตุ้มน้ำหนักอยู่ในสภาวะที่เป็นอีควิลิเบียมก่อนที่จะมีการขยับสปริงนะครับเพื่อที่จะได้มี reference หรือว่าค่ามาตรฐานที่จะได้อ้างอิงได้นะครับ Thank you, Max.
1: Thank you.So with that in mind, there are two things we need to do before we can actually track the position of the mass. The first is to set the origin of the program that it will use to reference the position of the mass. So that can be done by clicking this button in the toolbar. It says, show or hide the coordinate axes. And once you press that, a purple intersection will appear.And that can be moved to drag the origin, which is the center of that intersection. And you want to place that somewhere on the mass in one of those frames where the mass is not moving. If you could translate, Dr. Didi.
0: ครับจากนั้นก็จะต้องมีการเซตตำแหน่งเบื้องต้นของตัวตุ้มน้ำหนักกันนะครับก่อนที่จะมีการเคลื่อนที่นะตรงนี้มันก็จะมีปุ่มให้เลือกนะซึ่งจะเป็นปุ่มที่พอคลิกเข้าไปแล้วมันจะเป็นปุ่มที่จะบอกว่า show หรือ hide coordinate axis นะลากปุ่มตรงนั้นให้ไปอยู่ที่ตัวตุ้มน้ำหนักนะครับแล้วก็ให้คลิกแล้วก็ให้ไปเลือกภาพที่มันเป็นภาพนิ่งนะฮะของตุ้มน้ำหนักที่ดึงลงไปที่ข้างล่างนะครับMax, go ahead, please. Thank you.
1: Okay, thank you. Once you've done this, and it's important, it's also important to remember that the place where you put the origin is going to be, you're going to want to put that in a spot that you can see throughout the video because you're going to want to track the mass referenced from that position on the mass. Because for these tracking purposes, we're going to be considering the mass to be a point mass, a single point in space. And so when you click the mass later, when you're tracking it,You're going to want to click it at the same point that you've placed the origin on it in these beginning frames. You could translate that, Dr. Didi, too.
0: ครับตรงนี้ Max ก็บอกว่าการที่จะมันมีความจำเป็นที่เราจะต้องกำหนดตัวโคออร์ดิเนตตรงนั้นนะครับเพราะว่าในการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันจะต้องเป็นพอยต์นะจนเป็นพอยต์ที่เราจะต้องทำการเปรียบเทียบการเคลื่อนตัวของตัวแมสตัวนี้นะครับก็เลยคงต้องให้คลิกตรงที่ว่ามันเป็นออริจินแล้วก็เพื่อที่จะใช้ในการวิเคราะห์การเคลื่อนที่เป็นจุดนะครับ Thank you Max
1: Thank you So the final thing we must do is calibrate the distance in this video and that can be done by clicking on this button hereTo show or hide the calibration options and adding a new calibration stick. Doing so should cause a blue stick to appear, the ends of which can be dragged around freely. And now the point of having your meter stick becomes clear, and you can actually drag the edges of that stick and separate them some known distance. And in doing so,

0: you can tell Tracker what conversion factor to use between a pixel in the video and distance in reality. So I've separated these two ends a distance of 5 centimeters. So I'm going to type in 5. And from now on, calibration is complete in this video. And it will know the actual distances involved. If you could translate, Dr. D.
1: Thank you, Max. หลังจากนั้นก็จะต้องมีการคาลิเบรตหรือปรับค่า หน่วยวัดนะครับจากตัวไม้เมตรของเรานะครับ ซึ่งเขาเข้าไปที่ option calibrations meter stick นะครับตัวสติ๊กนะฮะ พอคลิกเข้าไปตรงนั้นแล้วเนี่ย พอเข้าไปที่ตัวพื้นที่ทำงานเนี่ย จะเป็นเครื่องหมายที่มีเส้นขึ้นมานะครับ ทางหัวหนึ่งจะเป็นเครื่องหมายบวกนะครับ อีกหัวหนึ่งจะเป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับ ซึ่ง เราก็สามารถที่จะดึงตัวสี่เหลี่ยมเล็กๆไปเซตไว้ที่ค่าตรงไหนตรงหนึ่งของไมเมตรของเราก็ได้นะครับแต่ให้มันมีมาตราเซนติเมตรขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าตัวแทร็กเกอร์เนี่ยมันไม่ได้สามารถที่จะบอกมาตราส่วนให้เราได้เลยนะครับเราต้องเซตให้มันนะครับ ลากตัวที่เป็นหัวด้านที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยไปไว้ที่ค่าศูนย์ก็ได้นะครับ แล้วก็ลากตัวที่เป็นเครื่องหมายบวกเนี่ยไปไว้ที่บริเวณตำแหน่งที่จะสามารถเราสามารถที่จะบอกขนาดได้นะครับตรงนี้เนี่ยในที่เขาตัวอย่างที่เขาแสดงให้ดูเขาลากไปที่5เซนติเมตรเราจะเห็นว่าตัวเลขที่ขึ้นโดย default ของตัวโปรแกรมก็คือ100.0 หน่วยนะครับเป็นหน่วยอะไรก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เราของที่ Max ก็ทำเขาก็เข้าไปเปลี่ยนให้เป็น 5.00 ก็คือเท่ากับ5 เซนติเมตรนั่นเองนะครับ Thank you, Max. Go ahead, please.
0: Thank you. At this point, you can hide the calibration stick and the origin by pressing the same buttons. This makes it easier to track the mass. And now we can create the data set that will hold the position of the mass. And we can do this by opening the track menu, opening a new point mass, and clicking. And at this point, we are ready to collect data. And the final thing we can remember is in this plot, which is going to display our data, we want to be recording the vertical position as a function of time. So if we change that, we can then collect data. You could translate, Didi.
1: Thank you, Max. ครับ จากนั้นเนี่ยก็เราสามารถที่จะ ซ่อนตัว calibration stick ตัวตะกี้นะครับ โดยการไปคลิกที่ ปุ่มเดิมนะครับ เสร็จแล้วจากนั้นก็เขาก็ได้แสดงให้เห็นว่า เขาจะทำการวัด ในช่วงที่เป็น การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับ ซึ่งก็เข้าไปคลิกที่ตัวเมนูของเขา ดังที่อาจารย์เห็นนะครับ ครับ Thank you, Max.
0: Point, we want to move the video using these controls on the bottom of the screen to a point where the mass is oscillating. And at that point, we can track the position of the mass by simply holding the shift key and clicking on the center of the mass. Once you click, Tracker will advance the video one frame automatically, and you can click again. And using this method, you can track the position of the mass through ideally multiple oscillations and collect data in this using this method. If you could translate Didi while I collect data, that would be wonderful.
1: Thank you, yes. ครับจากนั้นเนี่ยก็เขาก็จะเริ่มที่จะเรียกว่า trace การเดินของ ตุ้มน้ำหนักนะฮะ โดยการไปเล่น move video นะครับ ไปเล่นที่ตัววิดีโอ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ย การที่เขาหยุดแต่ละเฟรมนะครับ ที่ตัวลูกตุ้มมีการขยับนะ โดยการใช้ปุ่ม shift นะครับ shift เสร็จแล้วเขาก็กดไล่ไปตามปุ่มที่มันขยับไปทีละเฟรมนะครับ เพื่อที่จะหา trace ของการเคลื่อนที่ แนวทางของการเคลื่อนที่ของตุ้มน้ำหนักในขณะที่สปริงมันขยับขึ้นลงนะครับ ครับ ก็

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ที่แบบที
1: ่ห
0: ้อง
2: ภาพ
0: ตั้ม
1: ฮอต
2: รวดเปล่าร วดเปล่า
1: สงสัยอาจจะเป็นรวดนะคะก็ไม่รู้ตัวอะไรก็ไม่รู้
2: ม
1: ัน
2: ก็เหมือนหอหีบนะ
1: ซ้ำ
2: ไม่ใช่ขอไข่ไม่ใช่ขอไข
1: ่ไม่รู้แหละ
3: เวลาพูดเนี่ยมีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเขาใช้ภาษาเดียวกับเรานะแต่พอดูภาษาเขียนแล้ว
1: ไม่เหมือน
3: แตกต่างมาก
1: นั่นน่ะสิพูดคล้ายแสดงว่าพูดจะฟังง่ายกว่าเขียนหรือเปล่า
3: อันนั้นส่วนหนึ่ง
1: ใช่ไหมคะ
3: ค่ะค่ะ
1: ต้องลองไปดูแต่ก็ไม่รู้ว่าภารกิจวันนี้เขาจะให้เราทำอะไร
3: นั่นสิ
4: เด
3: ี
4: ๋ยวจะมีคนมาบอกแน่ครับและคนคนนั้นจะเป็นคุณครูของทั้งสองท่าน
1: ว้าวว
3: ันนี้เรามีครูใหม
1: ่โอเคได้ค่ะแล้วครูจะมาทำอะไร
3: นั่นสิเนาะ

0: ล่ะ
1: น่าจะคนนี้ดูจากบุคลิกของการเป็นครูแล้วแบบนี้น่าจะใช่
2: สบายดี
0: สวัสดีค่ะ
2: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองหลวงพระบางเมืองมรดกโลกนะ
1: คะ
2: ซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นเมืองหลวงเก่าแต่ว่าปัจจุบันนี้เมืองหลวงใหม่นั้นอยู่ที่เวียงจันทร
1: ์
2: ครบรอบ450ปีมาแล้วน
1: ี่
2: ก็คือประเทศลาวชื่อเรียกชื่อเต็มว่าประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวชื่อย่อว่าสปปลาว
1: สปปลาว
2: ก็ชื่อว่าสมจิต
1: คุณครูสมจิต
2: ยังเดี๋ยวนี้สมจิตเป็นไกด์ที่จะพาท่านมาดูหลวงพระบางสภาพของหลวงพระบางวิถีชีวิตแต่ตอนนี้ขอเป็นครูก่อนเพราะภารกิจของทั้งคู่นี้ก็คือมาเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาลาว
1: ดูว่าเหมือนจะง่ายเลยแต่ที่ผ่านมาเห็นนี่ก็ไม่ง่ายเลยนะคะอะไรง่ายสุดเอางี้หนูเอาง่ายที่สุดก่อน อะไรนะพูด
0: อ่านฟัง
1: เขียนอ่านฟังอะไรง่ายสุดคะ
2: เราอ่านก่อนเนาะพร้อมแล้วนะ
1: ค่ะ
2: นะคะจะมี10คำจะให้ฝึกอ่านก่อนว่าจะอ่านได้ขนาดไหนใช้เวลาให้น้อยที่สุดถ
1: ้
2: าอ่านได้จะพาไปเที่ยวในหลวงพระบางถ้าอ่านไม่ได้หยุดเลยนะไม่ได้เที่ยวเลยนะ
1: โอเคครับห้ามล้างต้มห้ามล้างต้ม
0: ห้ามล้างตีน
1: เอาละข้ามเลยค่ะห้ามล้างเราผ่านแล้วอะไรอ่ะขำทำ
0: ขำ
1: ก่อนขำไอ้ยะเลข2คือ
0: ขับใจ
1: คำชามใจ
2: ไม่ผ่าน
1: ไม่อย่างงั้นเปลี่ยนก่อนน้ำหมักไหมรวม
0: รวม
1: โอเค
3: ถูกต้องแล้วครับคำนี้อ่านว่าน้ำหมากไม้รวมความหมายในภาษาไทยก็คือน้ำผลไม้รวมนั่นเองมาดูคำต่อไปกันครับ
1: ห้าม
0: เหยียบหญ้า
2: โอเค
1: ห้ามเหยียบหญ้าล้างของอะไรอะครูขาน
0: ั่นน่ะสิ
1: ล้างของไม่รู้ค่ะ
0: ยอมค่ะยอม
1: ค่ะ
0: ผ่าน
1: น้ำตัก
0: น้ำตก
2: โอเค
1: น้ำตก
2: ต้องละค่ะ
1: ไอ้ยาไอ้ยาไอ้เนี่ยตกแล้วเนี่ยค่ำเลยเนี่ย
3: ทั้งคู่ดูหนักใจมากเลยนะครับคุณผู้ชมอ่านออกไหมครับจริงๆแล้วคำที่เห็นสะกดด้วยพยัญชนะและสระแปลกๆนี้ก็คือคำว่าชาเขียวนั่นเองเรามาดูว่าทั้งคู่จะตอบได้หรือไม
1: ่ขำไม่รู้คำ
3: สถานการณ์ตอนนี้ทั้งคู่ตอบถูกไป4คำจากทั้งหมด8คำ
0: ขาดของ
1: โอ้ย
0: ทำลายขาด
3: นะผิดอีกแล้วครับ
1: ข้ามเถอะค่ะย่าโอ้ย
0: ย่าทิ่มผ้าสมาไม
1: ฮะสมาไมข้าทิ่มผ้าทำไมลงส้วม
2: โอเค
3: แหมน้องรถเมย์อาศัยบริบทเดาคำตอบได้เก่งมากๆคำนี้ถ้าออกเสียงตามภาษาลาวก็คืออย่าทิ่มผ้าอนามัยลงหัวส้วมหรือในภาษาไทยก็คืออย่าทิ้งผ้าอนามัยลงถั่วส้วมนั่นแหละครับคราวนี้เรามาลองดูคำเฉลยของโจทย์ที่ทั้งคู่ข้ามและตอบผิดกันไปครับอย่างเช่นคำนี้เป็นคำขวัญครับอ่านว่าคนดีบ่ทำลายชาติหรือคนดีไม่ทำลายชาตินั่นเองครับคำนี้แปลเป็นไทยได้ว่าเลี้ยวขวาครับส่วนคำที่ครูศรีอัมพรอ่านเป็นขอบใจนั้นจริงๆแล้วมาจากชื่อนิตยสารบันเทิงของชาวลาวครับซึ่งออกเสียงว่าขวัญใจครับมาถึงคำนี้ครับที่ทั้งคู่พยายามมองอยู่นาน
1: อะไรอ่ะคำทำ
3: แต่ก็ตอบไม่ได้คำนี้ปรากฏอยู่ที่อาคารซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของรัฐบาลลาวครับเคยเป็นทั้งพระราชวังทำเนียบรัฐบาลและปัจจุบันเป็นที่รับรองอาคันตุกะของประเทศลาวซึ่งคนที่นี่เขาเรียกกันว่าหอคำ
2: สรุปแล้วเราได้ตอบได้5คำ
0: เต็ม10
2: ในเวลา2นาที7วินาทีก็ถือว่าผ่านค่ะเดี๋ยวพาไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวในหลวงพระบางตามสัญญาค่ะ
1: ครูค่ะก่อนจะพาไปเที่ยวหนูน่าจะต้องรู้คำศัพท์ง่ายๆหมายถึงว่าวิธีการพูดเวลามีคนทักทาย

0: สวัสดีหรือขอบคุณหรือว่าเจอกันอย่างนี้ต้องทำยังไงคะ
1: สำหรับในประเพณีของเราแล้วพอเห็นหน้ากันปุ๊บยกมือไหว้ก่อนแล้วก็สบายดี
0: สำเนียงสำเนียงสบายดี
1: สบายด
0: ี
1: สบายดี
0: สบายดี
1: ถ้าภาษาหลวงพระบางจะบอกว่าสบายดี
2: สบายดี
1: เป็นเสียงหลวงพระบางสำเนียงคล้ายๆกับทางใต้ของประเทศไทย
0: สบายดี
2: มาหลังกันหน่อยสิ
0: สบายดี
2: สบายดีไม่พนมมือ
0: โอ้ตายแล้วสบายดี
2: สบายดี
0: หนูลืมขอบคุณ
1: ขอบใจ
0: ขอบใจ
2: ขอบใจ
1: ใช้คำว่าขอบใจคำเดียวไม่มีขอบคุณ
0: แล้วมีหลายๆเด้อไหมคะ
1: ม
0: ี
1: ค่ะขอบใจเด้อ
0: ขอบใจเด้อ
2: ขอบใจเด้อ
1: ไปก่อนเด
0: ้
1: อ
0: ไปก่อนเด้อ
1: พร้อมจะไปเที่ยวกันหรือยัง
0: พร้อมค่ะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปที่วัดเชียงทองกัน
2: วัดเชียงทอง
0: เชียงทอง
1: เราไม่มีโซซางนะคะใช้โซโซ่หมดเลย
2: วัดเชียงทอง

0: เดี๋ยวเรามาดูภาษาลาวกันที่ป้ายนี้บอกว่ายินดีต้อนรับสู่วัดเสียงทองวัดเสียงทองคำว่าเสียงนั้นก็โซโซที่นี่ก็คือซอซังเนาะภาษาลาวคือซอซังแล้วเสียงนั้นที่มีเหมือนตัวรอนั้นก็คือยอเฟืองเขาเรียกกันว่ายอเฟืองแทนตัวยอนะคะแล้วตัวงอของเราจะหางยาวลากลงมาเนาะทองออเขาจะเรียกว่าออโอที่โน่นเป็นออ่างเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ตัวงอลงมาเหมือนกัน
1: ที่สังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณสมจิตคะก็คือตัวที่มีลักษณะเหมือนมอม้าเนี่ยเป็นนอนหนูของไทยค่ะ
2: เรามาลองดูอักษรตัวนอในภาษาลาวกันชัดๆดูเหมือนนอนหนูของไทยเลยนะครับแต่สำหรับคนลาวเขาเรียกกันว่านอนกส่วนตัวอักษรมอที่นี่เขาเรียกว่ามอแมว
0: วัดชิงทองซึ่งเป็นวัดที่ได้รวบรวมสถาปัตยกรรมแบบลาวล้านช้างนะคะก็ถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในหลวงพระบางสร้างขึ้นมาในปีพ.ศ.2103ถือว่า450ปีแล้วค่ะเป็นวัดที่เหลือจากการเผาของพวกฮ้อซึ่งฮ้อมาเผาหลวงพระบางเหลือวัดนี้แห่งเดียวเพราะคนที่เป็นแม่ทัพมาเผาที่นี่เคยบวชอยู่ที่วัดนี้มาก่อนจึงเหลือแค่วัดนี้แห่งเดียวดูจากศิลปะหลังคานะคะสามชั้นแอนโค้งเตี้ยเรามาเกือบถึงพื้นข้างบนนั้นก็จะมีช่อฟ้าเรียกกันว่ายอดช่อฟ้าจะมีทั้งหมด17ช่อค่ะนี่เป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าแผ่นดินสร้างหากว่ามี3ช่อ3 5 7 9นั้นก็คือคนที่มีเจ้าถาบรรดาศักดิ์เสื้อใส่เจ้าสร้างขึ้นมาหากว่ามี11 13 15 17นั้นก็คือพระเจ้าแผ่นดินสร้าง17ช่อก็คือพระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชสร้างค่ะ
1: ไสยเศรษฐาธิราช
0: ตรงกลางนั้นก็มีความหมายเท่ากับเขาพระสุเมรุเป็นสัตว์ลั่นๆกันลงมาเรียกว่าสัตตบรพันธ์สองข้างสูงๆเรียกว่ากำแพงจักรวาล
1: กำแพงจักรวาล
0: แล้วรองลงมาข้างล่างจะมีผ้าสีเขียวปกอยู่นั้นก็คือปลาอานนท์ซึ่งเป็นตัวแทนของความดีได้หนุนให้ศาสนาพุทธได้ยืนยงคงกระพันไปตลอดกาลเขาบอกว่ามีพายุมีแผ่นดินไหวเขาบอกว่าปลาอานนท์พลิกตัวแต่เดี๋ยวนี้ก็พลิกบ่อยเหลือเกิน
1: แล้วนี่จะเหมือนของไทยของไทยก็จะพูดถึงปลาอานนท์เหมือนกัน
0: นะคะดูจากหลังคาเนาะถ้าเราดูเปรียบเทียบกับไก่นะคะเหมือนไก่กกไข่นะคะกลางปีกออกเหมือนนกด้วยนกกลางปีกออกด้วยนะคะ
3: อ๋อข้างบนมีลักษณะมันหัวนกพอดีเลยก็เป็นนกเลย
0: นั่นเขียวๆนั่นจะเรียกว่ากันว่าโง่
3: โง่โง่
0: ทางไทยเรียกว่าช่อฟ้า
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: จะเรียกแตกต่างกันดังนั้นภาษาลาวภาษาไทยก็จะมีบางอย่างความหมายเนี่ยหน้ามือหลังมือเลยนะ
2: อ้าวคุณครูสมจิตมีอะไรมาให้นักเรียนดูอีกแล้วล่ะครับนั่นอ๋อเป็นหนังสือเรียนภาษาลาวนี่เองครับ
0: นี่ภาษาลาวเรียกว่าปึ้ม
4: ปึ้ม
1: ค่ะน้องรถเมย์ค่ะดูแล้วนะคะก็จะเหมือนหนังสือไทยของเราเหมือนกันนะคะก็คือมีกไก่ข้อไข่แต่ว่ามันมีบางตัวที่จะไม่เรียกเหมือนของเราเดี๋ยวจะลองทายรถเมย์ที่จะตอบได้ไหม
2: นั่นคุณครูสีอัมพรขอทดสอบน้องรถเมย์เองซะเลย
1: กไก่เหมือนกันนะกไก่เหมือนข้อไข่เหมือนข้อควายเหมือนงองูไม่เหมือนเขาเรียกงออะไรเอ่ย
3: งอง
1: งางงอ่ะงงเฉลยงองัว
3: งองัวงัวอย่างที่นี่เขาเรียกวัวเป็นงัว
1: ใช่ใช่

0: จอดจานเขาเรียกอะไรเอ่ย
1: จก
0: จอดจก
2: ที่นี่มีคำว่าจกไหมคะ
0: มีไหมคะ
3: มีแต่ไม่ได้อยู่ใน
0: ไม่ได้อยู่ในนี้ใช่เลย
3: จกควักนี่แหละ
1: จกแปลว่าควัก
0: ใช่เลยจอจอก
1: จอจอก
0: ตักน้ำ
3: แก้วมีเรียกว่าจอก
1: จอกชนจอกนึ่งอย่างนี้อย่างนี
0: ้อ๋อ
1: จอจอกจอกโอเคจอจอกอะไรเหรอคะ
0: สอเสือเหมือนชอช้างเหมือนยอยักษ์ล่ะยอยักษ
1: ์ยอหญิง
0: ไม่ใช่บอกใบบอกใบบอกใบยอเนี่ยนะมันเป็นสัตว์ที่มันชอบกัดคน
1: ยุ่ง
0: ถูกต้องยอยุ่ง
4: มาลองดูพยัญชนะตัวอื่นๆบ้างนะครับอย่านอนกที่ได้ทราบไปแล้วก็มีบอแบ๊ครับซึ่งหมายถึงฝอฝนพอภูหรือภูเขาในภาษาไทยฟอไฟและมอแมวเป็นต้น
3: ที่เราภูมิใจที่สุดนะคะก็คือถือว่าจะเป็นหัวเมืองขึ้นของต่างชาติเนี่ย200กว่าปีแต่เราภูมิใจก็คือรักษาภาษาลาวได้เป็นเอกลักษณ์ของเราเลยเป็นภาษากลางมาตลอดเลยค่ะ
2: จริงด้วยค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ๆๆ

0: ทางนี้คือต้นไม้ให้ชีวิตคือต้นไม้ให้ชีวิตแก่สัตว์ซ่าว่าสิ่งต่างๆได้ดำรงชีวิตคือต้นไม้นี่นะจะเป็นสัญลักษณ์ของต้นทองเพราะว่าก่อนจะสร้างวัดสิงห์ทองนี้ก็คือจะมีเจ้าหรือซี่ส่งพี่น้องมาปักหลักไม้สร้างตัวเมืองเอาไว้ที่ป่าต้นทองแห่งนี้แล้วก็อยู่ข้างล่างนั้นก็จะมีนิทานพื้นเมืองเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีระหว่างลูกทุกคนต้องมีต่อพ่อแม่นะคือวันนึงงัวแม่ออกไปหากินมาเลี้ยงลูกบังเอิญวันนั้นซอกหาอะไรก็ไม่บ่ได้จักอย่างเลยก็เลยไปพบเสื้อเสื้อก็จะข้อกินแม่หัวแม่หัวแม่ก็บอกว่าข้อชีวิตก่อนไปให้นมลูกก่อนหลังจากนั้นก็ให้คำมั่นสัญญากันแล้วหัวก็มาสั่งลาลูกโดยให้นมลูกก็ทั้งร้องให้ไปด้วยว่าวันนี้อย่าออกบ้านไปใส่นะมันอันตรายนะมื้อนี้แม่ยังหากินมาเลี้ยงลูกบ่ทันได้แม่ก็ออกไปแต่ลูกก็แปลกใจว่าเอ๊ะแต่ละวันแม่บ่เห็นสั่งแล้วก็ร้องไห้แบบนี้นะแอบตามไปตามล่างงัวแม่ไปก็พอดีงัวแม่ไปพบเสื้อกำลังจะกินงัวแม่ตัวลูกก็วิ่งเข้าไปอย่ากินแม่เถอะแม่แก่แล้วกระดูกก็แข็งเนื้อก็เหนียวกินหนูเถอะกระดูกหนูก็อ่อนเนื้อหนูก็หวานแม่ก็บอกว่ากินแม่เถอะแม่แก่แล้วลูกก็บอกกินหนูเถอะกินหนูเถอะถกเถียงกันไปถกเถียงกันมาเสือเลยสงสารไม่กินตัวไหนเลยเป็นความกตัญญูกตเวทีระหว่างลูกทุกคนที่มีต่อพ่อแม
1: ่อ๋อกตัญญูก็เลยไม่กินทั้ง2ตัวไม่กินน้ำงัวทั้ง2ตัวเลย

0: นี้ก็คือสำนักงานขององค์การยูเนสโกถือว่าเป็นองค์การที่ได้มาดูแลการก่อสร้างการสร้างบ้านถนนหนทางต่างๆถือว่าหลวงฮาบางได้รับเกียรติให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีพ.ศ.2538
1: ค่ะ
0: โดยภายหลังที่ได้รับเข้าเป็นมรดกแล้วการสร้างบ้านจะต่อเติมเสริมแต่งบ้านหลังไหนอยู่ติดริมถนนใหญ่ต้องได้รับการอนุญาตจากองค์การยูเนสโกทั้งหมดเลย
1: ค่ะ
0: ถือว่าในหลวงฮาบางได้รับเข้าเป็นมรดกเนี่ยได้หมดเลยทั้งตัวเมืองทั้งผู้ทั้งคนทั้งวิถีชีวิต
2: หนูเห็นบ้านที่เนี่ยค่ะเขาจะแบบเป็นบ้านแบบชั้นเดียวซะส่วนใหญ่แล้วก็หลังคาบ้านก็จะเป็นสีในโทนเดียวกันบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีประมาณอย่างเงี้ยเขากำหนดแบบนี้เลยหรือเปล่าคะ
0: ก็มีการกำหนดบางอย่างนะคะบ้านนี่ความสูงไม่ให้เกิน2ชั้นจากหน้าถนนโดยมีกำหนดว่าตัวเมืองเนี่ยมี3ระดับระดับ1นี่ความสูงไม่ให้เกิน9เมตรระดับ2 11เมตรระดับ3 13เมตรเน
1: ี่
0: ยเหลือจาก4เขตอยู่ในตัวเมืองที่ได้รับเข้าเป็นมรดกแล้วจะสร้างตึกกี่ชั้นก็ได
2: ้
0: แต่ต้องได้รับการอนุญาตให้ก่อสร้างก่อน
2: แล้ววิธีการสร้างหมายถึงว่าทุกอย่างหมายถึงเป็นแบบเดิมพอเสร็จจากนั้นปุ๊บไม่ว่าคุณจะซ่อมแซมอะไรก็แล้วแต่ต้องทำให้เหมือนเดิมทุกอย่าง
0: ให้เหมือนเดิมแบบโบราณเลยค่ะคือบางบ้านเนี่ยบางท่านอาจจะเห็นที่ผ่านมาบางบ้านเนี่ยข้างในมันจะเป็นไม้ไผ่

0: ารกระแทกสารเราจะเรียกกันว่าฝาต็อกซี
1: ่
0: หากบ้านหลังไหนเป็นแบบนั้นในการบูรณะก็ต้องให้เป็นแบบนั้นเหมือนเดิมเอาไม้ไผ่สารอยู่ข้างในแล้วก็ปูนโอบ2ด้านข้างนอกให้เหมือนบ้านเดิมเลยเนี่ยในการรักษากันไว้ก็อย่างนี้เนาะไว้นักท่องเที่ยวลูกหลานได้ดูได้ชมกันเนาะวิถีชีวิตแล้วก็บ้านเรือนเก่าๆแบบนี
1: ้มรดกโลกนี่มันมีการขอเอาคืนไหมคะ
0: ก็มีบ้างถ้าเราไม่ปฏิบัติก็เกือบนะเกือบเพราะว่าหลวงพ่อบางเนี่ยได้รับเป็นมรดกแล้วก็ถือว่าได้เหรียญทอง6ปีแล้วนะ6ปีแล้วเหรียญทองเกี่ยวกับรสนิยมของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวมาชมวิถีชีวิตของชาวบ้านในหลวงพ่อบางค่ะได้เหรียญทอง6ปีแล้วค่
1: ะ
0: ก็จะพยายามทุกคนในหลวงพ่อบางก็พยายามรักษากันไว้ให้เหมือนเดิมอย่างนี้ค่ะ
2: ได้ฟังอย่างนี้แล้วจึงไม่น่าแปลกใจเลยครับว่าทำไมนักท่องเที่ยวทั่วโลกจึงนิยมมาเที่ยวเมืองหลวงพระบาง

0: แต่ถ้าหากใครอยากเห็นภาพรวมของเมืองนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็ต้องยอมเหนื่อยสักเล็กน้อยกับบันได328ขั้นที่จะพาเราขึ้นไปบนยอดของภูสีและชมความงามของพระธาตุภูสีที่มีอายุเก่าแก่ถึง200กว่าปี
1: ชื่นชมคนสะกว่าจะยกขึ้นมา
2: บนยอดเขา
1: สุดยอดมาก
2: ใช
0: ่แต่กิจกรรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวหลวงพระบางเห็นจะหนีไม่พ้นการได้มานั่งดื่มด่ำภาพของแม่น้ำโขงพร้อมกับชมพระอาทิตย์ตกในยามเย็นส่วนทางทิศตะวันออกเราก็จะได้เห็นทัศนียภาพของเมืองหลวงพระบางแบบเต็มๆตารวมทั้งแม่น้ำคานแม่น้ำสายเล็กๆที่ไหลไปรวมกับแม่น้ำโขง

0: ังเกตหลังคาบ้าน
1: สีแดงหมดเลย
0: เหมือนที่คุณสมจิตบอก
1: เป็นสีอิ
0: ฐแดงน้ำตาล
1: แล้วก็ต้องสลับกับสีต้นไม้เขียวๆเหมือนที่บอกจริง
0: สวย

0: ตักบาตรข้าวเหนียว
1: แบบของทางหลวงพระบางต้องทำแบบนี้
0: ทางประเทศลาวทางหมดประเทศลาว
1: เขาใส่แต่ข้าวเหนียวอย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ใส่แต่ข้าวเหนียวทำประมาณนี
1: ้อ๋อค่ะแล้วเรากับข้าวอะคะ
0: กับข้าวนี้สาวันจะเอาไปที่วัดตำลังเวลาตักบ้านแล้วบ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็กลับไปที่บ้านตักอาหารเสร็จปิ่นโตแต่จะหิ้วปิ่นโตมาที่วัดอีกรอบนึง
1: เดินแบบนี้ทุกวัน
0: ทุกวันค่ะฝนตกหรือไม่ตกมีนักท่องเที่ยวหรือไม่มี
1: ก็เดิน
0: จะเดินอย่างนี้เป็นประจำ
1: แล้ววันอย่างวันพระ
0: วันพระเนี่ยวันพระใหญ่ๆจะตักที่วัดก่อนแล้วค่อยท่านก็จะมาเดิน
1: เดินเหมือนเดิม
0: เหมือนเดิม
1: โอ้
0: นะเพิ่งมานะเตรียมพร้อมถวายของทานสักหน่อยนึงสาธุยกขึ้น
1: สาธุ

ตักบาตรเสร็จแล้วก็ให้เลือดอยู่ในกระติบน้อยหนึ่งจะแบ่งเป็นสามก้อนพุทโธธรรมโมสังโฆวางตามกำแพงแล้ววันทีได้ทีหนึ่งคือว่าทำบุญแล้วทำทานไปด้วยให้สัมภเวสีเจ้าทีเจ้าทางได้มารับของทานของเฮา

0: ี้แมงแคงเข้าไปตำน้ำพริก
1: แมงแคง
0: นี่ด้วงเผาที่ไม่ฝักหรอกอยู่ข้างนอกมันเป็นอย่างนี้พอแก่ตัวมันจะเป็นสีเขียวแก่ขึ้นมาอีกจะเป็นผีเสื้อ
2: นั่นยังไม่ตาย
0: ยังไม่ตายมันไม่ตายนะเนี่ย
1: แข็งแล้ว
2: สวยมาก
0: น้ำตกกวางสี

0: ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะ

0: พายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวาตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเกรด4ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
1: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
0: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
1: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่องหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
2: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
2: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
1: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
0: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
0: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
1: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
0: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
2: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
1: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
0: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
2: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทาง

ชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบททำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพู่ปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่ของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มาตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลี

ซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องๆสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอลฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องๆสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอลฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนมูลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติ4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทําให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอล์กกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอล์กถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอล์กและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอล์กกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือ
ตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s prime ซึ่งทั้ง s และ s prime ที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์

เลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 เซนติเมตรนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ในกรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของ DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
2: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่รอเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่7กันยายน2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุมได้พาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายนนี้จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางลำดับต่อมาเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง

160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะและควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากซึ่งอาจเกิดปัญหาน้ําท่วมขังในระยะสั้นได้แล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็น

จริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแรง

0: ไอ้แห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
1: เฮ้ยๆๆหยุดหยุดว่าต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
0: ทำฝนงั้นเหรอหืม
1: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
0: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
1: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
2: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไป
1: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเอ็งแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
0: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปหมู่เฮาตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
3: นี่เก่งแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
0: อะไรเนี่ยฝนนี
3: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
1: นายหลวงเสกฝนได้จริงๆเห็นบ
3: ่เก่งแก
0: ้
3: ว
0: ไม่น่าเชื่อเลย
4: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
5: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
3: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
5: ใช่แล้วล่ะ
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มัน
4: แล้วนะสิ
3: ไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

แต่เดิมพื้นที่หลายหมื่นไร่ของอำเภอพนมสารคามเคยเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์พื้นหนึ่งของภาคตะวันออกแต่เมื่อมีการทำสัมปทานป่าไม้และบุกรุกพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ทำกินทำให้มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงขาดองค์ความรู้ในการดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรดินน้ำป่าทำให้พื้นที่ป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์กลายเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมแห้งแล้งมีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินสูงทำให้หลายหน่วยงานไม่เห็นด้วยที่จะทำโครงการเพื่อฟื้นฟูพื้นที่แห่งนี้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริว่าฝ่ายกรมต่างๆก็บอกว่าที่แถวนี้ดินไม่ดีใช้ไม่ได้ไม่ควรจะทำโครงการไม่คุ้มแต่ว่าก็ได้พูดว่าดินไม่ดีนั่นเองมีเยอะแยะในประเทศไทยถ้าหากว่าบอกว่าที่นี่ดินไม่ดีไม่ช่วยไม่ทำลงท้ายประเทศไทยทั้งประเทศจะกลายเป็นทะเลทรายหมด

0: ที่ก็เข้าใจก็เลยพยายามหาวิธีที่จะฟื้นฟูดินให้เป็นดินที่ใช้การได
1: ้วันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2522พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมายังบ้านเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราราษฎรได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินจำนวน264ไร่สำหรับสร้างพระตำหนักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ถวายที่ดินความตอนหนึ่งจากกระแสพระราชดำรัสว่าก็เลยถามผู้ที่ให้ที่นั้นถ้าหากไม่สร้างพระตำหนักแต่ว่าสร้างเป็นสถานที่ที่จะศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรจะเอาไหมเขาก็บอกว่ายินดีก็เลยเริ่มทำในที่นั่น
2: ตอนนั้นพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านก็จะบอกชาวบ้านบ้างแล้วก็ผู้ใหญ่ที่พ่อนับถือแล้วก็บอกว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่แห้งแล้งน้ำก็ไม่มีใช้ไม่มีกินจะไม่ปลูกพืชผลอะไรก็ไม่ดีก็อยากจะยกให้ถวายในหลวงที่ดินพื้นป่าจะดีขึ้นนะคะให้ในหลวงมาพัฒนาให
3: ้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระองค์ก็ได้มีสัมฤทธิ์ที่ให้สร้างศูนย์การรู้ด้านการเกษตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นที่รวมสมบูรณ์เหมาะสมในการทําการเกษตรโดยเริ่มต้นจากการพัฒนาเรื่องดินเรื่องน้ําเรื่องป่าไม้แล้วก็แนวทางพัฒนาอาชีพการเกษตร
4: โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆร่วมกันคิดร่วมกันทำทำงานแบบบูรณาการเรียกว่าแบบ One Stop Service
1: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมทามจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งแรกและเป็นต้นแบบของความสำเร็จให้แก่เกษตรกรปัจจุบันมีพื้นที่ 1,895 ไร่ดำเนินงานสนองพระราชดำริอย่างเป็นระบบและครบวงจรมุ่งเน้นการผสมผสานหลักวิชาการในด้านต่างๆโดยมีกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักประสานการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ซึ่งจะมีการกำหนดทิศทางการพัฒนาร่วมกันให้การสนับสนุนงบประมาณและการติดตามประมวลผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริดำเนินงานในลักษณะบูรณาการสร้างองค์ความรู้ไว้หลายด้านและถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องเช่นการฟื้นฟูทรัพยากรแหล่งน้ำได้เกิดขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ปี2522ที่พระองค์พระราชทานให้เรียกว่าอ่างใหญ่เติมอ่างเล็กมีหลักการอยู่ว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ตอนบนของพื้นที่สามารถส่งน้ำให้อ่างเก็บน้ำที่มีขนาดเล็กซึ่งอยู่ตอนล่างได้
5: สำหรับอ่างต่างๆนะครับมีทั้งหมด9อ่างนั้นนะความสำคัญก็แตกต่างกันไปนะครับอย่างอ่างที่2นี่เป็นอ่างใหญ่ซึ่งเป็นอ่างต้นน้ำของห้วยน้ำโจนมีความจุนะครับ1ล้านกับ2ล้านลูกบาศก์เมตรการวางระบบน้ำทางชลประทานจะก่อสร้างเป็นคลองคอนกรีตดาดก่อสร้างท่อส่งน้ำระหว่างในคลองให้กับแปลงเกษตรกรเขาก็สามารถที่จะต่อท่อ PVC ส่งไปถึงแปลงเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีใช้ระบบท่อเราสามารถควบคุมการใช้น้ำได้เปิดปิดเป็นเวลาได
6: ้สองคนน่ะทำ10ไร่จ้ะแต่หมุนเวียนกันบางทีก็ข้าวโพดด้วยพอข้าวโพดหมดเราก็เอาพริกเอามะเขือไปอย่างเงี้ยพริกเราก็ทำน้ำหยดจ้ะแล้วมะเขือทำน้ำหยดแต่ถั่วฝักยาวใช้น้ำลดจ้ะสายน้ำหยดเนี่ยประหยัดที่สุดเลยประหยัดยิ่งกว่าน้ำลดอ่ะประหยัดแรงด้วยไงเราไม่ต้องมาลดเราเปิดน้ำแล้วก็ทำอย่างอื่นไปได้เลยมาก่อนเราไม่เคยทำแต่เราไปอบรมแล้วเราก็หันกลับมาทำจ้ะ
7: คือมันแรงเพราะมันเป็นที่ดอจัดนะโครงการของในหลวงมาตรงนี้คือช่วยประชาชนได้เยอะคือพวกเราอะเคยไม่มีหวังอะไรเลยอะจากตรงนี้ก็คือมีหวังอะมีหวังคือทำมาหากินได้เยอะ
1: การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินเป็นงานสำคัญอีกด้านหนึ่งที่ต้องทำกันอย่างเป็นระบบโดยมีการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำมีการปรับปรุงบำรุงดินและมีการสาธิตและส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาใช้ปุ๋ยพืชสดปุ๋ยหมัก

0: ุ๋ยอินทรีย์น้ำเพื่อปรับปรุงบำรุงดินในที่ทำกินและลดรายจ่ายจากการใช้สารเคมี
1: ขั้นตอนการปลูกเนี่ยเราจะเตรียมดินก่อนรอบแรกเนี่ยเป็นการไถพรวนดินรอบที่สองเนี่ยเราจะไถแปรตีหน้าดินให้ดินละเอียดเพื่อพร้อมที่จะปลูกพืชระยะที่เหมาะสมนะคะต่อการไถกบเพื่อปรับปรุงดินเนี่ยนะคะอยู่ในระยะที่พืชออกดอกเนื่องจากว่าช่วงที่พืชออกดอกเนี่ยนะคะจะมีแร่ธาตุนะคะปริมาณสูงที่สุด
2: ตัวนี้มีประโยชน์ค่ะเกษตรกรสามารถนำไปใช้เสริมกับพวกปุ๋ยเคมีก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เสริมเป็นฮอร์โมนพืชก็ได้ค่ะช่วยในการเร่งรากแล้วก็การเจริญเติบโตของต้นพืชสำหรับประโยชน์ของปุ๋ยหมักใช้ปรับปรุงนะคะทางกายภาพของดินนะช่วยให้ดินเนี่ยร่วนซุยขึ้นนะคะปรับโครงสร้างของดินทำให้ดินมีอินทรีย์วัตถุมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะอุ้มน้ำได้ดี
0: มีการถ่ายทอดความรู้และให้เกษตรกรปลูกหญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์ที่สามารถป้องกันการช้าล้างพังทลายของหน้าดินปรับปรุงบำรุงดินปรับโครงสร้างของดินช่วยดูดซับสารพิษในแหล่งน้ำกรองตะกอนดินและเศษซากพืชป้องกันไม่ให้แหล่งน้ำตื้นเขินช่วยคงความชุ่มชื้นให้กับดินเกษตรกรสามารถดำเนินการปลูกได้เองประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องดูแลมากตรงกับหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประหยัดเรียบง่ายใช้งานได้จริง
3: การแจกจ่ายของหญ้าแฝกจะมีอยู่2แบบก็คือแจกแบบรากเปื่อยแล้วก็แบบกล้าที่ปักชำลงถุงในส่วนของแบบรากเปื่อยเนี่ยเราจะแจกประมาณในช่วงของเดือนพฤษภาซึ่งเป็นช่วงที่มีฝนตกส่วนกล้าถุงเนี่ยเราก็จะแจกต่อเนื่องจากในส่วนของกล้าแฝกเปื่อยส่วนของเราเนี่ยมีการผลิตออกมาในแต่ละปีเนี่ยก็ประมาณ1ล้านก้าเกษตรกรก็เข้ามาขอรับหมดทุกปี
0: การบริหารจัดการดินเพื่อการเกษตรศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเกษตรกรรมจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่
4: 29ไร่ครับที่ทำอยู่เมื่อก่อนก็มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมครับทุกปีก็มีเสียหายทางศูนย์ก็ให้ไปอบรมครับก็ไปครับก็ได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นเยอะเลยครับก็เลยแปลสภาพมาทำสวนเกษตรผสมผสานตามแนวราชดำริของในหลวงกับพี่10ปีนะครับที่ทำตามพระองค์ท่านคิดผมก็ทำตามครับแล้วก็สอนชาวบ้านให้ทำตามก็มีประโยชน์จริงๆครับทำให้ครอบครัวดีขึ้นแล้วก็ชีวิตดีขึ้นครับวันนี้ก็ภูมิใจที่สุดแล้วในชีวิตเนี่ย
0: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ดำเนินการศึกษาทดลองวิจัยเพื่อค้นหารูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่และสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่บนพื้นฐานของความประหยัดเรียบง่ายนำไปปฏิบัติได้จริง
5: แต่ที่พี่ทำนี่พี่ก็ไม่เน้นลูกนะตอนนี้เน้นจะตอนบนกิ่งบนต้นจะได้ราคาดี
6: ถ้าตอนจากกิ่งประมาณนี้มันจะโตเร็วโตเร็วแตกกิ่งดีจะได้กิ่งละ100กิ่งละ80บาทแล้วตามลักษณะของกิ่งใหญ่กิ่งเล็กกันค่ะถ้าเป็นกระถางอย่างนี้ค่ะเราก็ขายอยู่ราคาส่งเราก็ขายแค่300ค่ะถ้าเลี้ยงโตไปอีกถ้ามีติดลูกอีกก็ถึง400ถึง500บาท
5: เมื่อปี57นี่ก็ได้ 400,000 กว่าบาททำคนเดียวดูแลเองทั้งหมดฉีดยาเองวางท่อเองใส่ปุ๋ยรดน้ำเอง
6: ทางศูนย์เขาก็มาส่งเสริมอีกพี่ก็มีกำลังใจไม่ใช่ก็จะคอยให้เขาช่วยเราอย่างเดียวเราต้องช่วยตัวเราเองบ้างเราต้องช่วยตัวเราเองบ้างมันถึงจะมีอยู่มีกินตรงนี
0: ้การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์เป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ที่เกษตรกรให้ความสนใจมากโดยเฉพาะการเลี้ยงเป็ดปากน้ำและไก่ลูกผสม
7: การเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับต้องมีความรู้ในการเลี้ยงมาคุยกันก่อนคุณจะเลี้ยงอะไรมีพื้นที่อย่างไรบ้างมีความเหมาะสมในการเลี้ยงไหมมาอบรมก่อนอบรมแล้วก็ไปเตรียมโรงเรือนเสร็จแล้วก็มาจ้างเราเราจะนำสัตว์ไปให้เขาเช่นสุกรหรือไก่หรือเป็ดที่เขาต้องการ
0: งานประมงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากมีเกษตรกรเข้ามาฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและมีการขยายผลจนเกิดความสำเร็จที่โดดเด่น
8: งานที่หลักๆ ก็คือมีการสาธิตการเพาะเลี้ยงปลานะครับแล้วก็สาธิตการเพาะเลี้ยงกบนาการเพาะเลี้ยงเลแดงแล้วก็การเพาะเลี้ยงอีกส่วนนึงก็มีการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่วนใหญ่ที่เราส่งเสริมเกษตรกรตอนนี้นะครับก็มีการเพาะเลี้ยงปนินแปลงเพศแล้วก็การเพาะเลี้ยงกบนากบนาที่นี่จะออกสีเหลืองๆนะครับจะไม่เหมือนกับนาที่อื่นเราได้รับการปรับปรุงพันธุ์แล้วเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็มีจุดศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงกบเนี่ยมาอยู่4รายนะครับที่เป็นต้นแบบสำหรับให้เกษตรกรที่อื่นนะฮะมาเข้ามาเยี่ยมชมได้ครับ
9: ถ้าเราจะสร้างอาชีพของตัวเองที่ให้ประสบความสำเร็จนะครับก็ต้องใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวของเราครับคือว่าทำพอประมาณก่อนใช่ไหมแล้วก็มีทุนสำรองคือเราขายกบได้กำไรเราก็เก็บไว้ทำทุนต้องมีความรู้ด้วยเราเข้าไปศึกษาความรู้กับคนที่เขารู้ขนาดผมยังกบเก่งๆผมก็ต้องไปดูงานไปหาความรู้มีความรู้ก็ต้องมีคุณธรรมด้วยท่านสอนด้วยนะคุณธรรมคือใครมาหาเราก็ให้ความรู้ไปเราไม่ปิดบังให้ความรู้หมดตัวเลยให้ไปเลี้ยงได้เพาะเองได้อะไรเงี้ยเราก็มีความสุขครับ
0: นอกจากการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกรรมแล้วศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนได้น้อมนำแนวพระราชดำริที่ส่งมุ่งหวังให้มีศูนย์ศิลปาชีพเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้านงานพัฒนาชุมชนจึงเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือนมีการจัดแสดงและสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากพืชในท้องถิ่นเช่นงานจักสานจากใบหญ้าแฝกการทอผ้าและการตีเหล็กทุกคนที่สนใจสามารถเข้ามาฝึกอบรมเพื่อนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้กับครัวเรือนได้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโรงสีข้าวพระราชทานแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้จัดตั้งไว้ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนเมื่อปี2527เพื่อเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจให้เห็นถึงรูปแบบการสีข้าวแบบสหกรณ์รวมทั้งการให้บริการสีข้าวแก่เกษตรกรในหมู่บ้านรอบศูนย์และพื้นที่ใกล้เคียงในปี2554ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนได้จัดสร้างโรงสีข้าวใหม่ทดแทนโรงสีข้าวพระราชทานที่มีอายุการใช้งานยาวนานโรงสีข้าวแห่งใหม่นี้สามารถผลิตได้ทั้งข้าวกล้องและข้าวขาวและยังสามารถคัดเกรดข้าวสารได้เป็นอย่างดีการฟื้นฟูป่าไม้และอนุรักษ์พืชพันธุ์ธรรมชาติศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาประโยชน์ของพืชพันธุ์ต่างๆสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ปลูกจิตสำนึกให้ชาวบ้านและเยาวชนรอบศูนย์ให้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้และพืชพันธุ์ส่งเสริมให้ร่วมกันปลูกป่าอย่างต่อเนื่องเดินตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวป่าไม้ที่จะปลูกนั้นสมควรที่จะปลูกแบบป่าสำหรับใช้ไม้หนึ่งป่าสำหรับใช้ผลหนึ่งป่าสำหรับใช้เป็นฟืนอย่างหนึ่งอันนี้แยกออกไปเป็นกว้างๆใหญ่ๆการที่จะปลูกต้นไม้สำหรับใช้ประโยชน์ดังนี้ในคำวิเคราะห์ของกรมป่าไม้รู้สึกจะไม่ใช่ป่าไม้เป็นสวนหรือจะเป็นสวนมากกว่าป่าไม้แต่ว่าความหมายของการช่วยเพื่อต้นน้ำลำธารนั้นป่าไม้เช่นนี้จะเป็นสวนผลไม้ก็ตามหรือสวนไม้ฟืนก็ตามนั่นแหละเป็นป่าที่ถูกต้องเพราะทำหน้าที่เป็นป่าคือเป็นต้นไม้และทำหน้าที่เป็นทรัพยากรในด้านสำหรับเป็นผลที่มาเป็นประโยชน์แก่ประชาชนได
10: ้ได้รู้จักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
11: ได้รู้จักวิธีเลี้ยงหมูและเลี้ยงไก่ค่ะ
12: ได้รู้จักวิธีการทำนาครับ
13: ได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามค่ะ
14: ได้รู้วิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดค่ะ
15: ได้รู้จักการใช้พื้นที่ตามสัดส่วนค่ะ
16: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัวค่ะ
17: ได้รู้ว่าพืชผักสมุนไพรมีประโยชน์อย่างไรค่ะ
0: โ
18: นับตั้งแต่ที่พระองค์ทรงประมาทตัวแรกคือต้นศรีมหาโพธิ์ดินแดนแห่งนี้ก็จะรับการพัฒนาดินน้ำป่ามีความอุดมสมบูรณ์เกษตรกรมีอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสมดังเจตนารมณ์ที่พระองค์ทรงตั้งตรงแห่งนี้คือเป็นศูนย์รู้ด้านการเกษตรและเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาด้านการเกษตรต่อไปจึงฝากเกษตรกรไทยว่าหากเกษตรกรไทยทุกคนใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระหัวทรงสั่งสอนไว้ผมเชื่อแน่ว่าเกษตรกรไทยจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไปครับ
19: ที่เขาหินซ้อนหลายฝ่ายช่วยกันใช้เวลา15ปีที่นี่จึงเป็นแม่แบบช่วยชาวบ้านได้ที่อื่นเลยทำง่ายขึ้นต้องอดทนแล้วเป็นไงก็ได้ประโยชน์ชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขที่นี่เมื่อก่อนปลูกมันสำปะหลังยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแต่ก็เย็นสบายดีเปลี่ยนแปลงไปมากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้เมื่อวันที่23เมษายนพุทธศักราช2540ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้คำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

0: ่ะคุณผู้ชมมาถึงตอนนี้ดินแดนของพืชผักผลไม้กำลังพัฒนาไปตามลำดับขั้นเกษตรกรและเหล่าพืชผักผลไม้ได้ประชุมวางแผนการทำงานในขั้นตอนต่อไปนั่นคือการขยายพื้นที่เพาะปลูกแต่จากการสำรวจเกษตรกรพบปัญหามากมายโดยเฉพาะเรื่องดินซึ่งที่นี่มีดินหลายชนิดหลายลักษณะหลายสภาพปัญหาที่แตกต่างกันเกษตรกรได้เรียกประชุมอีกครั้งก่อนมอบหมายภารกิจให้พืชผักผลไม้แต่ละชนิดแยกย้ายกันเดินทางไปเรียนรู้งานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งมีอยู่6แห่งในภูมิภาคต่างๆของประเทศแต่เหล่าพืชผักผลไม้สงสัยและถามว่าทำไมศูนย์ศึกษาการพัฒนาจึงมีถึง6แห่งเกษตรกรได้อธิบายว่า
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาทดลองวิจัยรูปแบบการพัฒนาที่สอดคล้องเหมาะสมกับภูมิภาคต่างๆก็เพราะว่าสภาพทางภูมิศาสตร์ลมฟ้าอากาศและวิถีชีวิตของราษฎรในแต่ละภูมิภาคนั้นแตกต่างกันพระองค์จึงทรงให้ดำเนินงานพัฒนาไปตามลักษณะภูมิสังคม
0: ใช่แล้วค่ะและภูมิสังคมคือหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังดำรัสความตอนหนึ่งว่าการพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยาคือนิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คนอื่นคิดอย่างอื่นไม่ได้เราต้องแนะนำเราเข้าไปช่วยโดยที่จะคิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าไปแล้วเราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อเขือม่วงเดินทางไปที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานเพื่อศึกษาการแก้ปัญหาดินเค็มข้าวโพดจะไปที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเพื่อเรียนรู้การแก้ปัญหาดินเปรี้ยวส่วนหัวไชเท้าอาสาไปที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนเพื่อเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาดินทรายเสื่อมโทรมเห็ดขอไปศึกษาวิธีการดูแลอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ส่วนกล้วยหอมอยากไปเที่ยวทะเลจึงขอไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนขณะที่ส้มจะไปดูวิธีแก้ปัญหาดินดานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายส่วนเกษตรกรข้าวและพริกจะอยู่ดูแลผลผลิตในดินแดนแห่งนี้ให้คุณผู้ชมคะเราจะมาติดตามการเดินทางของเหล่าพืชผักผลไม้กันในตอนหน้านะคะสำหรับตอนนี้ปุ๋ยฝ้ายต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สอนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่5แบบเอ้หาความรู้เปิดประตูสู่ราชบุรี

0: นักเรียนทำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูจะแนะนำผู้อำนวยการคนใหม่ให้นักเรียนรู้จักท่านชื่อผู้อำนวยการมาริโอ
3: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนผอ.ดีใจที่ได้เจอทุกคนผอ.ย้ายมาจากจังหวัดสตูลไม่เคยมาที่จังหวัดราชบุรีเลยผอ.อยากให้นักเรียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีให้ผอ.หน่อยได้ไหมครับไหนใครเคยไปเที่ยวไหนมาบ้าง
2: วัด

0: โอ้โหมีที่เที่ยวเยอะแยะเลยแต่น่าเสียดายผอ.มีเวลาแค่หนึ่งวันนักเรียนช่วยวางแผนการเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวให้ผอ.หน่อยได้ไหมโดยผอ.มีเวลาแค่8นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาโดยแต่ละที่ขอให้เวลาผอ.ได้เที่ยวชมที่ละ 30-60 นาทีรบกวนเด็กๆหน่อยนะครับ
1: ถ้างั้นคุณครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 3-4 คนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีของเราให้กับท่านผู้อำนวยการนะคะ
2: คุณครูครับต้องหาในอำเภอไหนบ้างครับ
1: ได้ทุกอำเภอเลยค่ะแต่ต้องให้อยู่ในจังหวัดราชบุรีของเรานะคะ
2: ได้ครับ

0: ณห้องคอมพิวเตอร์นักเรียนกำลังค้นหาข้อมูลเธอลองเข้า Google เข้าค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีให้หน่อยสิโอ้โหมีที่เที่ยวเยอะแยะเลยงั้นเดี๋ยวเราจดสถานที่ที่น่าสนใจไว้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราไปช่วยกันเลือกอีกครั้งเราได้รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปช่วยกันเลือกที่ห้องสมุดนะ
1: ได้เลย

0: ณห้องสมุดช่วงพักกลางวันนักเรียนกลุ่มที่1เราไปตลาดน้ำดำเนินกันก่อนดีไหมเพราะตลาดจะมีตอนเช้า
1: ส่วนข่าวช่องพลาดเนี่ยเราต้องไปที่สุดท้ายเลยนะเพราะค้างคาวจะออกตอนเย็น
2: เราว่าเท้าหงไทยก็น่าสนใจดีนะเพราะจะได้มีกิจกรรมปั้นโอ่งของดีประจำจังหวัดของเราด้วย
0: นักเรียนกลุ่มที่2
3: เราไปอำเภอสวนผึ้งอำเภอจอมบึงอำเภอโพธารามและอำเภอเมืองเลยดีไหมเพราะสถานที่ท่องเที่ยวเยอะดี
1: ใช่มีทั้งเขากระเจิมแก่งส้มแมวข่าวประทับช้างอุทยานหินข่าวงูและก็ยังมีข่าวช่องพานด้วยเราเห็นด้วยนะสถานที่เยอะดีไปทางเดียวกันได้ด้วย
0: วันนำเสนอผลงานผู้อำนวยการมาริโอและครูเพ็ญศรีได้เข้ามาในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นักเรียนทำความเคารพ
2: สวัสดีครับคุณครู
1: สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเป็นยังไงกันบ้างไปหาข้อมูลมาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เรามานำเสนอให้ผู้อำนวยการไปเที่ยวตามเส้นทางของพวกเรากันดีกว่า
5: ไหนแต่ละกลุ่มได้วางแผนให้ผอ.ไปเที่ยวไหนกันบ้างช่วยแนะนำให้ผอ.ดูหน่อยครับ
0: นักเรียนกลุ่มที่1
2: สวัสดีครับพวกเรากลุ่มที่1วันนี้เราจะขอนำเสนอแนวทางการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีให้กับท่านผอ.นะครับ
1: เริ่มแรกนะคะเราจะออกจากโรงเรียนเวลา 8:00 นเดินทางไปตลาดน้ำดำเนินสะดวกใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีค่ะเดี๋ยวเราจะให้เวลาท่านผอ.เที่ยวชมตลาดน้ำ30นาทีเราจะออกเดินทางกันอีกครั้งเวลา 9:00 นค่ะ
2: เราจะออกเดินทางจากตลาดน้ำเวลา 9:00 นเพื่อเดินทางไปเท่าฮงไทยซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีเราจะใช้เวลาที่เท่าฮงถึง 11:00 นพอ 11:00 นเราจะออกเดินทางไปถ้ำเขาบินใช้เวลา20นาทีและออกจากถ้ำเขาบินในเวลา12:00 นเพื่อไปเขางูใช้เวลา40นาทีจะถึงที่หมายเวลา 12:40 นจากนั้นเราจะพักรับประทานอาหารกันครับ
1: หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเวลาประมาณ 13:00 นเราจะเดินทางไปที่สวนสัตว์เขาประทับช้างโดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ50นาที
2: จากนั้นเราจะเดินเที่ยวชมสวนสัตว์เขาประทับช้างจนถึง15:00 นหลังจากนั้นเราจะเดินทางไปเขาช่องพรานเพื่อรอดูค้างคาวที่จะออกมาเวลา18:00 นโดยสรุปนะครับเราจะได้ไปเที่ยว6ที่คือ 1. ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 2. เท่าฮงไทย 3. ถ้ำเขาบิน 4.อุทยานหินเขางู 5. สวนสัตว์เขาประทับช้าง 6. เขาช่องพราน
0: นักเรียนกลุ่มที่2
1: สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มที่2วันนี้เราจะขอนำเสนอแนวทางการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีให้กับท่านผอ.นะคะ
2: เริ่มต้นนะครับเราจะออกเดินทางจากโรงเรียนเวลา 8:00 นเพื่อเดินทางไปตลาดน้ำดำเนินสะดวกใช้เวลาประมาณ30นาทีโดยเราจะให้เวลาท่านผอ.เที่ยวชมตลาดน้ำ60นาทีเพื่อให้ผอ.รับประทานอาหารเช้าหลังจากนั้นเราจะออกเดินทางกันอีกครั้งเวลา 9:30 นเพื่อเดินทางไปเท่าฮงไทยครับ
1: เราจะถึงเท่าฮงไทยเวลา10นาฬิกา แล้วเราจะใช้เวลาอยู่ที่ท่าโฮมไทยประมาณ60นาทีเพื่อให้ท่านผอ.ได้ลองเข้าร่วมกิจกรรมการปั้นโอ่งอันเป็นของดีของจังหวัดราชบุรีของเราด้วยครับจากนั้นเราจะเดินทางจากท่าโฮมไทยเวลา 11 นาฬิกาเพื่อเดินทางไปเขาบินใช้เวลา30นาทีโดยเราจะไปรับประทานอาหารกลางวันกันที่เขาบินนะคะหลังจากนั้นท่านผอ.จะมีเวลาในการเยี่ยมชมถ้ำเขาบินเป็นเวลา60นาทีค่ะจากนั้นเวลา 13 นาฬิกาเราจะเดินทางไปยังเขาประทับช้างโดยใช้เวลา10นาทีและใช้เวลาท่องเที่ยวประมาณ50นาทีจากนั้นเวลา 14 นาฬิกาเราจะเดินทางไปเขางูโดยใช้เวลา15นาทีและใช้เวลาท่องเที่ยวเดินชมอุทยานหินเขางู60นาทีจากนั้นเวลา 15 นาฬิกา 15 นาทีเราจะเดินทางไปวัดหนองหอยโดยใช้เวลา10นาทีเราจะเดินเที่ยวชมและไหว้สักการะเจ้าแม่กวนอิมโดยใช้เวลาประมาณ60นาทีค่ะจากนั้นเวลา 16 นาฬิกา 25 นาทีเราจะเดินทางไปที่วัดถ้ำน้ำโดยใช้เวลาเดินทาง15นาทีเราจะเดินเที่ยวชมและสักการะพระพุทธรูปโดยใช้เวลาประมาณ60นาทีจากนั้นเวลา 17 นาฬิกา 40 นาทีเราจะเดินทางไปยังวัดเขาช่องพรานโดยใช้เวลา10นาทีเพื่อรอชมฝูงค้างคาวที่จะออกจากถ้ำมาในเวลา 18 นาฬิกาครับโดยสรุปนะคะเราจะได้ไปเที่ยว8ที่คือ 1. ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 2. เท่าฮงไทย 3. ถ้ำเขาบิน 4. เขาประทับช้าง 5. อุทยานหินเขางู 6. วัดหนองหอย 7. วัดถ้ำน้ำ 8. วัดเขาช่องพานค่ะ
5: นักเรียนคิดว่าผอ.ควรไปตามเส้นทางของกลุ่มไหนดีครับ
1: กลุ่มที่1ค่ะเพราะมีเวลานั่งพักตอนเย็นนานมากกลุ่มที่2ครับเพราะได้ไปเที่ยวหลายที่มากกว่าก
6: ลุ่มที่2ค่ะเพราะใช้เวลาใน1วันได้คุ้มค่ะ
5: ผอ.คิดว่าทุกกลุ่มเก่งมากเลยรู้จักที่จะวางแผนคิดคำนวณเวลาและมีความสามัคคีที่ช่วยกันทำงานจนสำเร็จผอ.ฟังจากเสียงส่วนมากแล้วนักเรียนส่วนใหญ่คิดว่าผอ.ควรไปในเส้นทางของกลุ่มที่2ซึ่งผอ.ก็เห็นด้วยเพราะกลุ่มที่2ได้ไปหลายที่ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าขอบคุณเด็กๆมากนะครับ

กลุ่มเก่งมากๆเลยค่ะครูเพ็ญศรีมีรางวัลจะให้ทุกคนโดยครูจะพาทุกคนไปเที่ยววันพรุ่งนี้ช่วงเช้าตั้งแต่9โมงจนถึงเที่ยงวันมาช่วยคุณครูคิดหน่อยสิคะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีแต่เราจะไปแค่สถานที่ที่อยู่ในอำเภอเมืองราชบุรีเท่านั้นนะคะครูเพ็ญศรีจะให้เวลาทุกคนช่วยกันคิดและวางแผนการเดินทาง5นาทีนะคะ

ฉลย 1. อุทยานหินเขางู 2. เท่าฮงไทย 3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์คอปเปอร์ทูคลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์ทูคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิก

มีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคอรีนคอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุมู16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในมู1มู2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F เนี่ยจะมี valence electron เท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ธาตุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1 นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุมู1มู2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2 อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเอง
ในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลฮาเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็น E3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งทั้งน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะน้องจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดนึงที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามหมวดนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครบ217ปีวันนี้เวลา10นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครบ217ปี7กันยายน2569ซึ่งสมาชิกราชสกุลและราชินีกุลจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมนำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระประถมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7กันยายน2352ทรงครองราชเป็นเวลา27ปีทั้งนี้นับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันที่6เมษายน2325ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆเช่นทรงชำระและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆที่ใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อให้ถูกต้องเป็นธรรมมีการประทับตราพระราชสีพระคชสีและบัวแก้วไว้ทุกฉบับจึงเรียกว่ากฎหมายตรา3ดวงหรือประมวลกฎหมายรัชกาลที่1นับเป็นกฎหมายฉบับแรกของกรุงรัตนโกสินทร์และยังเป็นกฎหมายที่สะท้อนความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ทั้งด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของชาติไทยได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อฟื้นพระราชพิธีสำคัญครั้งกรุงศรีอยุธยาอาทิพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งพระมหากษัตริย์รัชกาลต่อๆมาทรงสืบสานรักษาและทรงปฏิบัติตามแบบแผนราชประเพณีมาจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2509วันนี้เวลา16นาฬิกาสมเด็จพระอริย

ยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

สมเด็จพระสังฆราชในอดีตทั้ง19พระองค์ประกอบด้วยสมเด็จพระอริยะวงศ์สยานสมเด็จพระสังฆราชศรีวัดพระคังโคสิตารามสมเด็จพระอริยะวงศ์สยานสมเด็จพระสังฆราชสุขวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สมเด็จพระอริยะวงศ์สยานสมเด็จพระสังฆราชมีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สมเด็จพระอริยะวงศ์สยานสมเด็จพระสังฆราชสุขญาณสังวรวัดราชสิทธารามสมเด็จพระอริยะวงศ์สยานสมเด็จพระสังฆราชดอนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สมเด็จพระอริยะวงศ์สยานสมเด็จพระสังฆราชนาควัดราชบูรณะสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์วัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณปุตสะเทวะมหาเทระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสวัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยะวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณติสสะเทวะมหาเทระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์วัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณกิติโสพลมหาเทระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณญาโณทยะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดสะเกดสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณอุทายีมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดมกุฏกษัตริยารามสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณปุณณสิริมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณูปการของอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระผู้ทรงประกอบพระกิจกรรมในการทำรงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาอันเป็นการทรงสืบสานธรรมเนียมการทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในอดีตซึ่งทรงปฏิบัติเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปีอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูป
เวลา17 นาฬิกา

ธนิติดิษฐาอำนาจเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชนิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปและเวลา 19:00 นนายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบร้อยวันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นประธานในพิธีการลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีการลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์มีนายพัฒนพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทันตแพทย์หญิงศรียาดาปริมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและพันตำรวจเอกอิทธิกรจิรัตนานนท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงนามความร่วมมือดังกล่าวเพื่อขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดในเรือนจำเชิงรุกอันเป็นการสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดูซึ่งเป็นเครื่องมือเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยสุขภาพภายในเรือนจำมีการแจ้งเตือนไม่เกิน72ชั่วโมงข้อมูลส่งตรงไปยังส่วนกลางกรมควบคุมโรคเริ่มใช้จริงแล้วที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและเรือนจำจังหวัดนนทบุรีและจะเริ่มใช้ทั่วประเทศในปี2570จากความร่วมมือนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะต่อผู้ต้องขังเท่านั้นแต่ยังช่วยคุ้มครองเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์บุคลากรทางการแพทย์ญาติผู้มาเยี่ยมและประชาชนในชุมชนภายนอกเพราะโรคติดต่อไม่สามารถถูกจำกัดไว้ด้วยกำแพงหรือเขตพื้นที่การป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้แก่สังคมโดยรวมองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีวันนี้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปยังจังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามการบริหารจัดการการศึกษาตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองในช่วงเช้าณโรงเรียนรุจิรพัฒน์อำเภอสวนพึ่ง
องคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนรุจิรพัฒน์ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2บ้านบ่อหวีและโรงเรียนสินแร่สยามซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนรุจิรพัฒน์มีการรายงานแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลการดำเนินงานของโรงเรียนทั้ง3แห่งโดยดำเนินการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีให้มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพอันจะส่งผลให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษาในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตะโกล่างอำเภอสวนพึ่งในการนี้ได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านตะโกล่างและโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนอำเภอบ้านคาซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนบ้านบึงสันติมโนประชาสรรค์อำเภอบ้านคาซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดำเนินการร่วมกันกับโรงเรียนบ้านตะโกล่างและโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนซึ่งโรงเรียนทั้ง3แห่งมุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนตามพระบรมราโชบายทางด้านการศึกษาเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองตลอดจนเปิดโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารที่ประสบปัญหาด้านการขาดแคลนทุนทรัพย์โดยโรงเรียนเป้าหมายพัฒนาการเรียนการสอนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะในศตวรรษที่21บนพื้นฐานของความเป็นไทยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ที่ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายดำเนินงานตามแผนพัฒนา3เสาหลัก5กลยุทธ์ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอันเป็นหลักการสำคัญในการหล่อหลอมความประพฤติจิตใจและตัวตนของนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณค่าและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างผาสุกหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญจำกัดมูลนิธิหวานจุ้ยสุขแก้วและคณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี2505บริษัทไบรท์แมเนจเมนต์จำกัดและบริษัทดานอนสเปเชียลไลซ์นิวทริชั่นประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดยานนาวาวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครวัดธรรมโคตรจังหวัดสงขลาวัดบางใหญ่วัดปรกสุธรรมารามวัดแก่งจันเจริญจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัท A-Watt Global Logistics Thailand จำกัดบริษัทดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนครอบครัวนางสำลีนินเพชรพร้อมคณะบริษัทสยามฟาร์มาซูติคอลกรุ๊ปและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดอนเมืองวัดเทพนิมิตวัดหลักสี่วัดสายอัมพันเอมสารและวัดศรีการพุทธสยามสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา17นาฬิกา
นางมาลีเกษมสุขพร้อมคณะมูลนิธิพุทธวจนะสถาบันวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท BASF ไทยจำกัดสภาธุรกิจตลาดทุนไทยสมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงบริษัทจิรัตอินดัสเทรียลจำกัดคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและองค์การบริหารส่วนตำบลเกียจังหวัดนราธิวาสด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและองค์การบริหารส่วนตำบลเกียจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยจะเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่3อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอท่าวังผาสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านได้รับอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงทำให้เกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันที่18ถึง22สิงหาคม2569มีพื้นที่ได้รับความเสียหายครอบคลุม10อำเภอ54ตำบล466หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 27,954 ครัวเรือนรวม 79,628 คนและมีผู้เสียชีวิตจำนวน2ราย
ประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นสำนักงานกปร.ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสำหรับหน่วยงานภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสำหรับหน่วยงานภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระหว่างสำนักงานกปร.และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานเพื่อบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสนองพระราชดำริโดยมุ่งนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านพลังงานที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังขาดแคลนไฟฟ้าหรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าอย่างเข้าไม่ถึงส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแบบพลังงานทดแทนในพื้นที่โครงการเพื่อใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่และประชาชนตลอดจนสนับสนุนการให้บริการทางการศึกษาสาธารณสุขและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมให้พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนไปสู่เกษตรกรเยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและวางรากฐานการพัฒนาประเทศที่สมดุลและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภร ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแล้งแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมฆแก่นแก้วหายไปไหน
4: ได้แมวแล้ว
1: เอ
4: ามาเร็ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
4: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
2: เฮ้ยๆๆหยุดมาต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
4: ทำฝนงั้นเหรอหืม
2: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
2: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
5: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไป
2: เอ้ยเอาจังสิรอนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเอ็งแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
4: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปโอ้ฮะตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
1: นี่แก่นแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
4: อะไรเนี่ยฝนนี
1: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
2: ในหลวงเสกฝนได้จริงๆเห
3: ็
2: นบ
3: ่แก่นแก้ว
4: ไม่น่าเชื่อเลย
3: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
2: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
1: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
2: ใช่แล้วล่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิ

0: งานที่เราทำมันจะเป็นงานที่ค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยพวกเราก็เหนื่อยกันมากพอสมควรนะก็ยังไงก็ต้องนึกว่ามันเป็นงานสร้างคนให้แผ่นดินนะครับมันต้องเหนื่อยแน่
1: ๆสำหรับพันตำรวจโทสัมพันธ์ปทุมธนรักษ์สิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาโรงเรียนก็คือการพัฒนาคนและการสร้างโอกาสดีๆให้กับทุกชีวิตที่เติบโตในโรงเรียนแห่งนี้

0: โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทศึกษาสงเคราะห์ไม่เก็บค่าเล่าเรียนโดยเกิดจากน้ำพระทัยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น
1: สมเด็จพระเทพเนี่ยท่านก็เคยตัดว่าที่ท่านมาสร้างเรียนมัธยมพระราชทานนายาวเนี่ยไม่ใช่หน้าที่หรอกแต่สงสารเด็กแล้วก็พอสร้างแล้วก็มีคนมาช่วยกันก็ตอนนี้ก็เด็กก็มีโอกาสค่อนข้างมากอันเนี้ยพวกเราเนี่ยมาเป็นคนสานต่อเราก็ต้องช่วยกันให้เต็มที
2: ่ผมเองนี่ก็เดิมเนี่ยผมสมัยผมเป็นชั้นประถวนเป็นพลตำรวจเนี่ยผมก็เคยเป็นครูโรงเรียนตชด.มาก่อนนะก็เป็นครูโรงเรียนตชด.ถึง8ปีแล้วก็ถ้าย้อนไปอีกเนี่ยสมัยเด็กๆก็อยากเป็นครูพ่อแม่ก็อยากให้เป็นครูแล้วก็พอจบม.6ก็ไปสอบเข้าครูไม่ได้เข้าโรงเรียนฝึกหัดครูไม่ได้ก็เลยมาเป็นตำรวจตระเวนชายแดนพอดีมีโรงเรียนตชด.เปิดไม่มีตำรวจสมัครเป็นครูเพราะเอิญผมเป็นตำรวจหนุ่มรุ่นแรกนะฮะที่สมัครจะเรียกว่าเป็นคนแรกก็ได้ตำรวจหนุ่มคนแรกในกองกับก็ได้ที่ไปเป็นครูสมัครไปเป็นครูก็เติบโตมาทางครูตลอดนะสมสอบพกสได้พมคบครุศาสตร์บัณฑิตนะฮะผมจบครุศาสตร์บัณฑิตเอกเทคโนโลยีทางการศึกษาแล้วก็พอเปิดโรงเรียนนี้ก็สเปคก็ตรงพอดีเลย
0: จากปีพุทธศักราช2541ปีแรกของการก่อตั้งโรงเรียนและเป็นปีเดียวกับการเริ่มต้นชีวิตผู้อำนวยการโรงเรียนพันตำรวจโทสัมพันธ์ก็ได้อุทิศเวลาร่วม13ปีแล้วในการพัฒนาโรงเรียนแห่งนี
2: ้เราเห็นว่าชุมชนเนี่ยเป็นชุมชนที่ขาดโอกาสมาก่อนแล้วก็เมื่อได้โอกาสเนี่ยก็อยากจะให้เขาได้โอกาสมากยิ่งขึ้นเด็กที่จบไปเนี่ยพร้อมที่จะรับได้ทุกสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจหรือสังคม
0: ความมุ่งหวังที่อยากเห็นความยั่งยืนของชุมชนและความมั่นคงในชีวิตของนักเรียนจึงนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้นักเรียนมีโอกาสที่ดีและหลากหลายในการประกอบอาชีพ
2: จัดการเรียนเนี่ยโดยจัดเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มหนึ่งก็กลุ่มวิทย์คณิตกลุ่มสองก็กลุ่มเป็นศิลป์ทั่วไปในกลุ่มศิลป์ทั่วไปนี่ก็จะเน้นอาชีพเด็กที่เนี่ยก็เป็นเด็กบ้านนอกลำพังการเรียนในสายสามัญเนี่ยผมว่ามันยังไม่พอมันยังไม่พอซึ่งจะไปต่อสู้กับคนข้างนอกก็คงจะค่อนข้างจะลำบากก็เลยเน้นอาชีพให้มากขึ้นเราได้รับการช่วยเหลือจากบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเนี่ยให้เครื่องยนต์กลไกรถยนต์แล้วก็เครื่องซ่อมบำรุงต่างๆเพราะนั้นตรงเนี้ยจะเป็นฐานการเรียนงานช่างที่สมบูรณ์ที่สุดโดยเด็กเนี่ยจะได้เรียนช่างพื้นฐานช่างเชื่อมไฟฟ้าเชื่อมแก๊สช่างยนต์เล็กใหญ่และการซ่อมบำรุงแล้วรวมทั้งคาแคร์ซึ่งครบวงจรและนอกจากนั้นก็ยังได้รับโอกาสจากบริษัทโตโยต้านักเรียนที่จบม.6นี่ก็ถ้าต้องการจะทำงานก็บริษัทโตโยต้าก็รับแล้วก็ยังให้ทุนไปเรียนต่อในโรงเรียนเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าอีกปีละ3คนบ้าง4คนบ้างปัจจุบันนี้ก็ยังช่วยเหลืออยู่
0: นอกจากนักเรียนจะมีโอกาสศึกษางานช่างประเภทต่างๆแล้วในหลักสูตรนี้ยังมีการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการเกษตรและการประมงอยู่ด้วย
2: ตรงนี้จะเป็นประมงแบบครบวงจรเราได้ทำตั้งแต่การขยายพันธุ์ปลาเองผสมเทียม
3: ถ้าเป็นปลาเพศผู้จะดูจากตรงไหนคะ
4: ดูจากตรงคางตรงท้อง
3: คางมันเป็นดูยังไง
4: สีแดง
3: ๆเป็นสีแดงแล้วดูตรงไหน
4: แล้วดูติ่งเพศ
3: ติ่งเพศ
2: ก็ทำให้เกิดอาชีพทำเป็นฟาร์มเล็กๆขึ้น

0: ครูที่นี่นะฮะเราจ้างตรงกับวิชาเอกทุกคนเราจะไม่จ้างสเปสปะ
1: คือตัวเองอ่ะเคยเรียนเกษตรที่นี่แล้วก็ได้พอได้ไปเรียนก็อยากจะนำความรู้ที่ได้มาเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับเด็กนะคะเพราะว่าตอนที่ตัวเองเรียนเนี่ยรู้สึกจะขาดแคลนครูด้านนี้นะคะก็เลยอยากให้เด็กเขาได้รู้ในสิ่งที่เรารู้แล้วก็สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปได้
0: จากการจัดการเรียนการสอนตรงนี้เราก็ดูว่าเราก็คล้ายๆกับอาชีวะนะไม่ว่าจะงานช่างก็ดีการทำนาการทำฟาร์มต่างๆเนี่ยก็คล้ายๆอาชีวะค่อนข้างมากเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้างั้นเราจะขอเทียบวุฒิปวช.ด้วยได้ไหมก็ไปปรึกษากับทางสำนักงานอาชีวศึกษาทางท่านผู้หลักผู้ใหญ่ทางกระทรวงก็ส่งคนลงมาดูก็ปรากฏว่าก็พอใจก็ให้บอกว่าให้สามารถเทียบโอนวุฒิปวช.ได้ก็เลยได้ลงนามความร่วมมือกันกับสำนักงานอาชีวศึกษาแล้วก็ฟาร์มทรงพันปลานะครับกับโรงเรียนเป็น3ฝ่ายจัดการศึกษาร่วมกันทำให้โรงเรียนเนี่ยเด็กกลุ่มเรียนสายศิลป์ทั่วไปหรือสายเน้นอาชีพเนี่ยเขาจะได้วุฒิ2ใบคือได้วุฒิสามัญ1ใบม.6กับวุฒิปวช.อีก1ใบ
2: สิ่งที่ผู้อำนวยการเชื่อมั่นก็คือนักเรียนเหล่านี้เมื่อถึงวันที่ก้าวเดินออกไปจากโรงเรียนพวกเขาจะต้องก้าวไปอย่างมีทิศทางและไปในทางที่ดีแต่บางครั้งเรื่องของโอกาสก็กลับกลายเป็นปัญหาที่ผู้อำนวยการนักบริหารโอกาสต้องหาทางแก้ไข
0: ครูที่มาอยู่ที่นี่ผมว่าเขาได้ความรู้ไปด้วยที่นี่เหมือนโรงเรียนฝึกหัดครูเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมมีปัญหาเรื่องครูนะฮะคือครูที่เนี่ยจะไปสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูไปเยอะนะฮะปีนี้ก็สอบติดไป9คนค่อยๆทยอยเรียกไปเรื่อยแล้วก็เราก็ต้องหาครูใหม่ๆมาเรื่อยเราก็ไม่ได้ทุกข์มากอะไรแล้วนะครับเราไม่กีดกันที่ครูจะไปสอบบรรจุแต่เราก็พยายามปัจจุบันนี้เราได้พูดคุยกับนักเรียนของเราเนี่ยว่าเราอยากจะให้เขากลับมารับใช้บ้านเกิดของตัวเองนี่ไม่ใช่หมายถึงครูอย่างเดียวนะฮะหมายถึงอื่นๆในพื้นที่นี้ด้วยนะฮะยกตัวอย่างนะฮะปัญหาในพื้นที่นอกจากครูแล้วเนี่ยอย่างเช่นอนามัยเนี่ยเดิมมันเป็นทุรกันดารมากพื้นที่เส้นทางก็จะเป็นลูกหลังค่อนยาวไกลนะใครมาอยู่ก็ลำบากใครที่มาอยู่อนามัยที่เนี้ยอยู่ไม่นานก็ต้องขอย้ายก็ทำให้มีปัญหาเรื่องบุคลากรพอสมควรก็เลยได้คุยกับผู้ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขตว่าเราจะแก้ปัญหาไงก็คุยกันว่าเอ๊ะถ้าเราเอาเด็กของเราเนี่ยกลับมารับใช้บ้านเกิดตัวเองเนี่ยมันน่าจะแก้ปัญหาตัวนี้ได้ก็เลยต้องเสริมให้ไปเรียนสาธารณสุขแล้วก็กลับมาอยู่ในที่อนามัยที่นี่รุ่นต่อไปก็ทยอยไปเรียน

0: โดยการสนับสนุนทางโรงพยาบาลด้วยคุยกันหลายฝ่ายแล้วก็เริ่มทยอยกลับเข้ามาปัจจุบันปัญหาตรงนั้นก็หมดไป
1: หนูก็อยากจะขอบคุณท่านอาจารย์ใหญ่อะค่ะที่ให้โอกาสหนูได้มีอนาคตที่ดีได้เรียนในทางที่ดีอะค่ะแล้วก็สามารถกลับมารับใช้ชุมชนของตัวเองอยู่ที่บ้านเราถึงแม้ว่าจะลำบากหรือว่าธุระการดายังไงเราก็เคยอยู่มาตั้งแต่เด็กจนโตมาป่านนี้ก็อยากจะดูแลเรื่องสุขภาพหรือว่าแม้กระทั่งพ่อแม่เราเนี้ยค่ะเราก็จะได้ดูแลอย่างใกล้ชิดหน่อยค่ะ
2: จะตอบแทนบุญคุณของสมเด็จพระเทพนะคะโดยที่จะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็รักษาผู้ป่วยด้วยความเต็มใจอะค่ะ
0: สำหรับครูเราเนี่ยเราก็ได้ศิษย์เก่าเริ่มทยอยกลับเข้ามาเป็นครูส่วนหนึ่งก็เริ่มให้ไปเรียนตอนนี้ก็ไปเรียนแล้วที่จะกลับมาอีกปีหน้าอีกปีเดียวก็ไปเรียนฝึกงานอีกปีเดียวก็จะกลับมาอีกคนหนึ่งแล้วก็ชุดรุ่นหลังๆก็หลายคนที่จะกลับมานี่เราวางแผนที่ไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตในส่วนโรงเรียนประถมก็กลับมาในรูปของครุฑญาติเป็นตำรวจตระเวนชายแดนกลับมาที่โรงเรียนนี้ก็กลับมาแล้วคนหนึ่ง
3: ก็สำหรับผมนะครับก็เป็นนักเรียนคนหนึ่งที่จบจากที่นี่นะครับรักแล้วก็ผูกพันกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับได้ให้และสร้างโอกาสให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสเยอะแยะมากมายนะครับผมก็เลยอยากที่จะสร้างโอกาสในจุดนั้นบ้างนะครับ
0: คนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งในอนาคตคิดว่าจะเป็นตัวหลักๆได้อย่างดีทีเดียว
4: ในวันนี้วันที่ผ่านพ้นช่วงเกษียณอายุราชการแล้วแต่พันตำรวจโทสัมพันธ์ก็ยังคงมีพลังในการทำงานและมองหาโอกาสใหม่ๆในทุกๆวันเพื่อครูและนักเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ต่อไป
0: มีความคิดอย่างหนึ่งว่าชีวิตเราเนี่ยมันเหลือน้อยแล้วเนี่ยก็ควรจะใช้ทำอะไรให้ได้มากที่สุดก็เลยไม่คิดที่จะให้มีเวลาว่างจะคิดอะไรต่ออะไรไปเรื่อยเพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนให้นักเรียนได้ประโยชน์ให้มากที่สุดรวมทั้งชุมชนด้วยปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้ถอยในเรื่องความคิดถึงว่ามันคิดว่ามันอีกไม่กี่วันแล้วเนี่ยอีกไม่นานแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปแต่ตราบใดที่ยังทำได้อยู่ก็จะพยายามทำให้ได้ให้ดีที่สุดนะฮะ

ในกลุ่มสาระการงานอาชีพเนี่ยทักษะที่สำคัญที่เราจะฝึกให้กับเด็กก็คือทักษะการใช้มือสิ่งที่เราจะให้กับเขาแล้วฝึกให้กับเขาก็คือจะเป็นเรื่องของการตัดการฉีกการปักเพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อมือกับตาให้ประสานกันสำหรับการฝึกประสาทกล้ามเนื้อตากับมือให้มันสัมพันธ์กันในช่วงนี้สำคัญมากเลยเพราะเด็กกำลังเจริญเติบโตถ้ากล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อตาเขาไม่เจริญเติบโตตามอายุด้วยเนี่ยมันก็จะมีผลในการทำงานต่างๆต่อไปการกระตุ้นให้เด็กอยากทำเนี่ยสำคัญมากในเ

เล็กเพราะว่าเมื่ออยากทำก็อยากเรียนเมื่ออยากเรียนก็รู้สึกสนุกมีความสุขในการเรียนตอนนี้เนี่ยเราจะทำยังไงกันเนี่ยครูต้องคิดกิจกรรมว่ากิจกรรมอะไรนะที่มันเหมาะกับเด็กในช่วงนี้พอคิดถึงกิจกรรมแล้วเนี่ยก็ต้องมาคิดว่าเด็กมีทั้งหญิงและชายเราจะไปสอนไอ้ตัดเย็บร้อยเข็มร้อยได้อะไรอย่างเงี้ยติดกระดุมเงี้ยเด็กผู้ชายจะเบื่อหน่ายอ่ะกิจกรรมที่เหมาะในวัยเขาของเล่นเนี่ยแหละครูเนี่ยต้องเอาหัวใจของตัวเองอ่ะถอดออกมาเพื่อเป็นหัวใจเด็กว่าถ้าในวัยเนี้ยทำอะไรดีพอทำแล้วเนี่ยเราก็ต้องมานั่งคิดอีกนะว่ากระบวนการทำเนี่ยในการปฏิบัติงานต้องเหมาะกับเด็กด้วยไม่ยุ่งยากแล้วก็ต้องมาดูเรื่องเวลาด้วยสอนทั้งหมดเนี่ยแล้วมันครอบคุมเวลาได้เหมาะสมโอเคเลยเราก็สามารถกำหนดในเรื่องการสอนนี้ได้เขาบอกว่าปลาเนี่ยเป็นสัตว์ที่พบมากที่สุดในทะเลและยังมีรูปร่างลักษณะทำไมคะนิสัยโอ้ตามถิ่นที่อยู่นะคะสำหรับวิธีการสอนออกทะเลเฮฮาเนี่ยก็ครั้งแรกที่คิดเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เนี่ยอยากให้เด็กเขาเนี่ยได้ทำของเล่นได้ตัวเองรู้จักวิธีเล่นแล้วก็มีเรื่องของการเล่นเป็นกลุ่มด้วยเด็กจะต้องเรียนรู้วิธีการลำดับขั้นตอนในการทำงานต่างๆจนสุดท้ายเด็กก็ต้องรู้วิธีการเล่นและเล่นให้ถูกวิธีตลอดจนเรื่องของการเก็บดูแลรักษาของเล่นชิ้นนั้นโอ้เงาต่อไปนี้เป็นรูปร่างของปลาอะไรเอ่ยอ่านเลยลูก

0: ค้อนค่ะ
1: ปลาฉลามหัวค้อนค่ะ
2: มาดูซิว่าใช่ปลาฉลามหัวค้อนจริงไหมฉลามหัวค้อนโอ้โห
3: เริ่มต้นเข้าสู่บทเรียนนำเอารูปภาพที่เป็นปลานะเป็นสัตว์ทะเลนะคะเป็นลักษณะการทายคำถามนอกจากการทายชื่อปลาที่เห็นจากภาพแล้วด้วยเนี่ยเราก็จะสอดแทรกความรู้ไปอีกซึ่งเด็กสนใจมาก
2: ปลาปลากระเป๋ากินได้ไหมคะอยากฟังเรื่องเล่าไหมที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบกินเนื้อปลาดิบๆแล้วคนญี่ปุ่นก็คิดทำยังไงนะจะกินปลาปากระเป้าให้ได้การกินปลาปากระเป้าให้ได้นี่จะต้องกำจัดเส้นหรือบริเวณที่มันมีพิษของปลาปากระเป้าออกไป
3: จะมีความรู้ว่าสัตว์ใต้ทะเลนี่นะมันมีอะไรบ้างมันมีสีสันยังไงมันอยู่กันยังไงนะสัตว์บางตัวที่เขาไม่เคยเห็นเขาก็จะได้เห็นแล้วถ้าเขามีข้อสงสัยเขาก็ยังสามารถถามครูผู้สอนด้วยเป็นการเชื่อมโยงมากเลย

เรียนสังเกตดูนะคะว่าปลามีรูปร่างต่างๆกันเหมือนที่เขาบอกไว้แล้วก็อยู่ที่ถิ่นที่อยู่แล้วก็มีลักษณะนิสัยที่ต่างกันตลอดระยะเวลาที่เขาได้ดูเนี่ยมันซึมซาบเข้ามาในตัวเด็กเลยโดยอัตโนมัติเราให้ดูทะเลวันนี้เราจะทำอะไรเราก็จะบอกเด็กว่าเราจะมาออกแบบปลานะแล้วปลาอันเนี้ยเราก็จะมาเป็นเกมเป็นของเล่นสนุกสนุกและไอ้ของเล่นชิ้นเนี้ยจะมีประโยชน์ยังไงบ้างนักเรียนได้ดูภาพใต้ทะเลธรรมชาติในทะเลไปแล้วนะคะนักเรียนลองมาจินตนาการว่าในใต้ทะเลเนี่ยมีสัตว์อะไรบ้างนะแล้วก็เราก็มาออกแบบกันนะคะว่าในทะเลนั้นมีอะไรบ้างเช่นตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นปลานะคะแล้วก็เหยื่อนะคะเป็นการตกปลาขั้นต่อไปขั้นตอนการประดิษฐ์นะคะนักเรียนดูว่าขนาดของปลาเนี่ยไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปส่วนหนึ่งที่เราต้องทำเป็นอะไรคะเหยื่อเหยื่อเล็กไปดีไหมคะไม่สวยค่ะปลาเล็กไปดีไหมคะไม่สวยการออกแบบตัวปลา

0: และตัวเหยื่อนี่ต้องกำหนดขนาดนี้การกำหนดขนาดให้มันบาลานซ์กันหรือให้มีขนาดที่พอเหมาะเนี่ยเมื่อแจกกระดาษแล้วเนี่ยขั้นตอนนี้จะช่วยทำให้เนี่ยไม่มีปลาตัวใหญ่เกินไปไม่มีปลาตัวเล็กเกินไปแต่ปลาตัวเล็กเกินไปเนี่ยอาจจะพบได้เพราะเด็กบางคนก็ชอบอะไรเล็กๆเนี่ยเราก็ต้องแนะนำตรงส่วนนี้ให้เข้าใจว่าไม่ใหญ่เกินไปนะไม่เล็กเกินไปนะเพราะอะไรเหตุผลเพราะอะไรเพราะเล่นไม่สนุกใหญ่เกินไปนะเล็กเกินไปเป็นไงขาดเร็ว
1: นักเรียนคะเวลาทําไปแล้วรู้สึกว่ากระดาษด้านนึงมันไม่ดีแล้วให้กลับไปทําอีกด้านนึงนะคะลูกต้องกลับไปทําอีกด้านนึงเพราะลบแล้วบางทีมันจะทําไมคะขาดไงลูก

0: เด็กเล็กเนี่ยบางทีการวาดอะไรน้ำหนักมืออะไรมันก็ยังไม่ดีเท่าไหร่แล้วขนาดด้วยงั้นเนี่ยการใช้สิ่งที่เขามีอยู่ในตัวเนี่ยมาเป็นส่วนประกอบในช่วยเนี่ยก็จะดีมากแต่ถ้าเราไปกำหนดเขาว่าประมาณกี่เซนเลยกี่นิ้วเนี่ยเด็กเล็กยังไม่ได้เรียนการวัดที่เป็นมาตรฐานเราก็คิดว่าตรงจุดนี้สำคัญเอ๊ะเราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องกำหนดนี้ก็ดูแล้วคิดครูก็คิดแล้วก็นิ้วโป้งง่ายแล้วทุกคนมีครูก็ไม่ต้องมาเตรียมวัสดุหรือแบบให้ในช่วงชั้นระดับประถมศึกษาปีที่2เนี่ยเขาควรจะทำอะไรด้วยตัวเองมากขึ้นกว่าตอนที่เขาอยู่ระดับอนุบาลและระดับป.1แล้วทำได้ไหมลูกทำได้ไหมเออดีมากเลยแบ่งอย่างนั้นนะอ่ะครูช่วยตั้งให้หนูนิ้วผอมจังสวยขึ้นไหมสวยขึ้นใช่ไหมเนี่ย
1: สวยขึ้น
0: หนูทำงานได้ทันตามเวลานี่นะแม่ดีใจแน่ๆเลยเก่งมากเลยในการออกแบบปานเนี่ยเด็กต้องใช้ทักษะอะไรมาบ้างทักษะกล้ามเนื้อมือตาแล้วก็ประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ในการเรียนวิชาศิลปะมันจะมีเรื่องการระบายสีการออกแบบเหมือนกันคล้ายๆกับวิชาการงานอาชีพเนี่ยพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยยังมีวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะมีเรื่องสัตว์ต่างๆเด็กก็ประมวลภาพแล้วก็นำความรู้ทั้งหมดเนี่ยมาในเรื่องของการออกแบบโดยมีครูเป็นผู้ให้คำแนะนำแล้วก็ชี้แนะชยานนท์เพิ่มนิดนึงหนอนเล็กไปหนอนเล็กไปหนอนขาดเลยเนี่ยออกมางี้เลยอ่ะระบายสีเก่งมากโค้งไปตามนั้นน่ะดีมากเขาจะได้ทักษะหลายๆอย่างไปทักษะแรกที่ได้เลยเนี่ยคะก็คือทักษะในเรื่องของการใช้มือกับตามือกับตาให้ประสานกันเขาจะต้องมีทักษะกระบวนการทำงานว่าเอ๊ะเราจะต้องกำหนดขนาดเท่าไหร่ดีนะห่างจากขอบกระดาษเท่าไหร่ดีนะถึงจะได้ตัวปลาที่สวยงามการคาดคะเนและขนาดของปลารู้จักว่าในตัวเนี่ยก็ยังมีวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถเนี่ยมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนอันนี้ได้อีกขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการเจาะรูกระดาษทั้งตัวสัตว์และเหยื่อการที่เราระบายสีวงกลมให้ทึบเนี่ยจะทำให้เรามีตำแหน่งในการเจาะวางมือทั้งสองบนโต๊ะเสร็จแล้วทำไมคะกะระยะให้รูที่เจาะกระดาษตรงกับวงกลมทึบที่วาดไว้พอกดลงไปมันก็จะเกิดอะไรคะรูการเจาะเนี่ยเด็กก็เริ่มมาเรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆอ๋อมีวิธีเจาะอย่างนี้ด้วยนะถ้าเราเอาดินสอไปเจาะเนี่ยมันก็จะขาดนะแต่ถ้าเจาะอย่างเงี้ยเรามีเครื่องมือเจาะเนี่ยเราจะเจาะยังไงให้ได้รูที่เราต้องการขนาดที่เราต้องการกำหนดจุดกลางยังไงให้เด็กเขาเห็นชัดเจนแล้วก็เด็กเขาก็สามารถทำได้จับเลยอีกอันนึงอ่ะตัวหนอนละลูกตัวหนอนจับเองทำได้ไหมคะโอ้ขาดปลาโอ้เก่งมากเลยปลาอันต่อไปก็คือการร้อยเชือกอันนี้จะได้มากเลย1คุณต้องมีสมาธินะคุณจะจับเชือกยังไงถึงจะร้อยเข้าไปในรูนั้นแล้วจับร้อยเข้าไปได้แล้วเนี่ยก็จะต้องเป็นการผูกเงื่อนเด็กเรียนรู้เรื่องเงื่อน

0: าเด็กทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมาสู่กระบวนการเล่นเล่นคนเดียวไม่มีปัญหาแต่เล่นหลายๆคนจะเล่นยังไงให้มันสนุกเนี่ยสำคัญมากคือคงต้องอธิบายทำความเข้าใจข้อตกลงกันเล่นยังไงแล้วก็จัดกลุ่มเล่น
1: ถือไว้คู่ที่3นนถือไว้คู่ที่4ต้นกล้าฟังเสียงสัญญาณนะคะพอครูนับ1ถึง3ปุ๊บตกได้เลยคู่จะต้องเอาหมายเลขขึ้นมารวมกันจากตัวสัตว์ทะเลนี้ใครรวมได้เร็วเท่าไหร่และถูกต้องก็จะได้คะแนนไป1 2 3
0: ในการเล่นเนี่ยตัวอย่างสื่อของเราเนี่ยเราจะกำหนดตัวเลขเอาไว้เด็กๆจะต้องเอาจำนวนทั้งหมดมารวมกันแล้วก็คิดให้ถูกต้องว่าจำนวนรวมเท่าไหร่นี้กลุ่มที่ทำได้ตามเวลาหรือเสร็จก่อนเวลาแล้วสามารถคิดคำนวณได้ถูกต้องกลุ่มนั้นก็จะเป็นกลุ่มที่ชนะ
1: 5บวก3เท่าไหร่คะ3บวก1เท่าเท่าไรคะ
2: 4
1: เก่งมากคู่บัดดี้ที่ได้รางวัลที่1เลยก็คือคู่ของต้นกล้ากับวรดอนตบมือให้ด้วยค่ะ
0: ประโยชน์ที่เด็กจะได้จากกิจกรรมนี้ในการเรียนการสอนนะที่ชัดเจนเลยเนี่ยก็คือเรื่องของทักษะต่างๆซึ่งจะสะสมไปเรื่อยๆจนถึงโตอย่างที่เรียนในตอนต้นให้ทราบแล้วว่าอย่างที่ทักษะการตัดการปะการออกแบบการระบายสีพวกนี้เขาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเช่นประดิษฐ์ชิ้นงานอะไรเงี้ยก็ได้ทักษะชุดนี้ไปใช้ต่อยอดไปเรื่อยๆซึ่งทักษะพวกนี้มันไม่สามารถจะเกิดได้ภายในวันสองวันมันต้องสะสมมาตั้งแต่ช่วงเล็กๆจนโตไปแล้วก็ประสบการณ์มากขึ้นเขาก็สามารถทำชิ้นงานหรือทำงานที่ยากมากขึ้นไปเรื่อยๆ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
5: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมปลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลา ที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัวทีนะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแลมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมดาค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าไซน์ของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าไซน์ของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ย เป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆนะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง D เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พี่คิดว่ามันไม่ใช่ทางแก้นะมันแค่ท่องค่อนข้างจะไปเป็นปลายเหตุเพราะในเรื่องของความไม่สงบเราน่าจะมาดูในเรื่องเชิงของเนี่ยการดูแลในเรื่องของการศึกษาอย่างแท้จริงเรื่องของคุณภาพอย่างแท้จริงคุณภาพของครูที่จะเกิดขึ้นอย่างจริงจัง

0: สอนที่นี่มากี่ปีแล้วคะ
1: เฉพาะยะหาศิยานุกูลมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะก็ประมาณ2ปีค่ะ
0: 2ปีแต่ว่าในพื้นที่3จังหวัดกี่ปีคะ
1: ก็ตั้งแต่เกิดนะคะค่ะก็49ปีแล้ว
0: 49ปีแล้วก็มีอาชีพครูตั้งแต
1: ่ก็จบจากการศึกษาก็ตั้งแต่ปี2526ก็เป็นครูมาตลอดนะคะก็อยู่อำเภอบางสะตาซึ่งเป็นอำเภอบ้านเกิดนะคะจังหวัดยะลาก็พื้นที่สีแดง
0: ปกติคุณเป็นด็อกเตอร์เนี่ยจะไม่อยู่ในพื้นที่น้อยมาก
1: ค่ะ
0: อะไรที่ทำให้คุณไม่ออกจากพื้นที
1: ่ก็ความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาโรงเรียนนะคะใน3จังหวัดของเราให้มีคุณภาพเท่ากับโรงเรียนในจังหวัดอื่นๆเขานะครับเพราะว่าเราเกิดที่นี่โตที่นี่ก็รู้ว่าปัญหาที่นี่จริงๆส่วนหนึ่งการศึกษาก็มีส่วนนะคะที่ว่าทำให้มันเกิดปัญหาหลายๆเรื่องขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าคนที่รู้ปัญหาดีแล้วก็ทิ้งถิ่นไปก็คงจะไม่ช่วยให้ปัญหามันคลี่คลายไปได้นะคะ
0: คุณยายคะสมัยเด็กๆครูจิ๋วเรียนหนังสือเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็เรียนได้ที่หนึ่ง
0: อ๋อเรียนได้ที่หนึ่ง
2: ค่ะ
0: แล้วตั้งใจเรียนยังไง
2: ตั้งใจเรียนดีมากค่ะ
0: คุณยายต้องแบบว่าบอกไหมหรือว่าครูจิ๋วตั้งใจเรียนเอง
2: ก็ตั้งใจเรียนดี
0: ครูจิ๋วเคยเล่าให้คุณยายฟังไหมในฐานะที่เป็นแม่ว่าเขาอยากเป็นอะไรตอนเด็กๆ
2: เขาก็พูดถึงงานเขาก็จะเป็นครูให้ได
0: ้ครูจิ๋วไหมคะวันหนึ่งอยากเป็นด็อกเตอร์
2: เขาก็พูดอย่างนั้นเหมือนกันค่ะจะทำไม่ได้เขาว่างั้นพอก็เรียนจบปริญญาตรีมาแล้วพอมาทำงาน2ปีกี่ปีเสร็จแล้วก็บอกก็จะเรียนต่ออีกถึงแม่ก็บอกว่าตามใจลูกเราไม่มีสมบัติไม่มีอะไรจะได้ให้เรียนเอาเองวิชาได้พาตัวพาแค่นั้นเองก็ยายก็ภูมิใจนะว่าเขาทำได้เขาก็จะสบายไปข้างหน้าจะไงยายจะอยู่กี่วันแกว่า70กว่าแล้วนี่

และอีกจุดนึงก็คือการที่เราจะทำยังไงส่งเสริมให้คนในพื้นที่นี้มีคุณภาพอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าการจากการศึกษาในหลายจุดมันยังไม่มีคุณภาพอย่างจริงจังเพราะนั้นเราเรียนมาค่อนข้างจะเยอะเราก็น่าจะรู้แล้วน่าจะมีวิธีการที่คิดว่านะคะตัวเองคิดว่าดีกว่าคนอื่นสักนิดนึงในการตรงนี้เพราะนั้นก็น่าจะเอาความรู้ตรงนี้มาใช้ให้เต็มที่แล้วก็ในความที่เป็นด็อกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะการทำงานกับองค์กรชุมชนอื่นๆก็จะเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นเราเสนอแนวคิดหรือเสนอโครงการไปอะไรอย่างเงี้ยหรือไปคุยอะไรกับเขาก็จะเป็นที่ยอมรับมากกว่าคนที่ไม่ได้เรียนมาในระดับที่มันสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมันช่วยได้นิดนึงในสังคมไทยนะคะก็ถ้าในเรื่องของการศึกษานะคะที่ใกล้ตัวมากที่สุดนะคะในเรื่องของการศึกษาที่ใกล้ตัวมากก็คือในเรื่องของดูแล้วนะคะระบบของการจัดการศึกษาใน3จังหวัดช่วงนี้ค่อนข้างจะสับสนนะคะคือต่างคนก็ต่างบอกว่าเราจะมามุ่งพัฒนาคุณภาพของการศึกษาแต่จริงจุดที่เป็นคุณภาพจริงๆเรายังไม่ได้ทำร่วมกันไม่ได้วางระบบโครงสร้างตัวใหญ่นะคะที่มันจะพัฒนาไปถึงคุณภาพของคนคือหลายคนให้เงินให้งบประมาณหรือโรงเรียนที่เป็นเอกชนอะไรนี้พยายามจะจัดนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้มุ่งในตัวที่เป็นคุณภาพของคนที่หลังจากจบไปแล้วว่าเขาจะน่าจะมีคุณภาพระดับไหนน่าจะมีงานรองรับยังไงนะคะในตัวจุดนั้นคิดว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะสับสนวุ่นวายใน3จังหวัดพอสมควรนะคะส่วนในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดก็คืออย่างในส่วนของไทยมุสลิมอาจจะมีปัญหากระทบค่อนข้างน้อยในส่วนของที่เป็นพี่น้องชาวบ้านนะคะแต่ส่วนของข้าราชการก็กระทบบ้างนะคะในการที่ว่าจะออกไปสังคมข้างนอกให้เยอะขึ้นก็น้อยลงส่วนในสังคมของไทยพุทธนี่ก็ถ้าตามอำเภอนะคะถ้าต่างอำเภอตามที่ตัวเองอยู่นะคะก็จะเห็นว่าเมื่อตกเย็นแล้วก็คือไม่มีความสามารถในการที่จะออกไปด้านนอกได้เลยนอกจากอยู่ในบ้านของตัวเองแล้วก็ในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปอย่างเช่นการไปวัดนะคะวัฒนธรรมของเรื่องของการไปวัดอย่างเงี้ยนะคะเดิมเราเคยต้องไปได้ไปวัดกลางคืนนะคะในการสวดมนต์หรือวันสำคัญทางศาสนาปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนมาอย่างถาวรแล้วก็คือทำตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นจนถึงช่วงบ่ายนะคะหรือเรื่องวิธีการแต่งงานนะคะแต่งงานก็เมื่อก่อนจะเลี้ยงกลางคืนใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นเลี้ยงเที่ยงนะคะเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบตรงนั้นนะคะ

0: หาให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นความปลอดภัยมันก็จะเกิดขึ้นอย่างถาวรนะคะเราคงไม่ไปเรียกร้องอะไรมากมายแต่ว่าถ้าวิธีการขั้นตอนหรือลำดับขั้นที่มันจะทำให้สังคมอยู่ได้อย่างดีนะคะเพราะว่าในมุมมองของตัวเองก็คิดว่าคนส่วนใหญ่นะคะก็น่าจะมองในเรื่องของความสงบนะคะความสันติสุขที่จะอยู่กันได้ในสังคม
1: ทุกครั้งที่ครูเสียชีวิตเท่ากับตำราเคลื่อนที่ได้จบลงด้วยถูกเผาไปด้วยมันจะปัญหาที่รัฐบาลกำลังแก้เนี่ยมันถูกทาง
0: พี่คิดว่ามันไม่ใช่ทางแก้นะมันแค่ค่อนข้างจะเป็นปลายเหตุนะคะก็โอเคในส่วนที่ว่ารัฐบาลให้สวัสดิการกับครูที่เขาขอนะคะทีมที่ไปขอก็คือสมาพันธ์ครูนะคะที่ไปขอในจุดนี้มันก็เป็นการดีสำหรับโอเคแล้วนะดูแลว่าโรงเรียนใน3จังหวัดน่าจะได้ผลตอบแทนมากกว่าโรงเรียนในจังหวัดปกติเพราะว่าเขาค่อนข้างเสี่ยงในการที่จะเดินไปดูแลนะคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ช่วยให้ปัญหามันจบนะคะเพราะว่าคนที่ทำเรื่องของปัญหามันอีกฝ่ายนึงนะคะไม่ใช่ฝ่ายของครูเพราะว่าถ้าครูโดนยิงโดนฆ่าก็คือครูแค่ได้มากขึ้นนะคะมันไม่ได้ไปแก้ปัญหาเรื่องของความไม่สงบเพราะนั้นในเรื่องของความไม่สงบเราน่าจะมาดูในเรื่องเชิงของเนี่ยการดูแลในเรื่องของการศึกษาอย่างแท้จริงเรื่องของคุณภาพอย่างแท้จริงคุณภาพของครูที่จะเกิดขึ้นอย่างจริงจังนะคะเพราะถ้าครูมีคุณภาพนะคะพัฒนาให้เขามีคุณภาพแล้วสอนเด็กให้มันเกิดจริงๆสังคมยอมรับพ่อแม่ผู้ปกครองส่งนักเรียนมาเรียนนะคะดูแลลูกเขาให้เรียนดีเรียนเก่งมีงานทำพี่ว่าคิดว่าน่าตรงนั้นรัฐบาลน่าจะแก้ตรงนั้นทำยังไงให้คุณภาพของการศึกษาของ3จังหวัดนี้สูงขึ้นนะคะเพราะว่าโรงเรียนใน3จังหวัดนี้มีผลกระทบอยู่2เรื่องนะคะเรื่องที่1ก็คือครูดีครูเก่งครูเก่าในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นครูในพื้นที่ทั้งนั้นนะคะเป็นคนที่อยู่บ้านอยู่แถวนั้นก็จะโดนเพราะว่าถือว่าไว้ใจนะคะถือว่าไว้ใจกันอย่างเอารายล่าสุดที่3จังหวัดที่นราธิวาสที่โดนยิงนี่ก็คือคนในหมู่บ้านเพราะว่าผู้หญิงที่โดนยิงนั้นไม่ตายคาที่นะคะเขากว่าจะตายไปตายโรงพยาบาลเขาจะเล่าให้ฟังหมดเลยว่าคนที่ยิงเขาอ่ะคือคนที่เขารู้จักแล้วก็การยิงครูมันจะมีผลเพราะว่าจะมีผลต่อรัฐบาลทันทีนะคะมีผลต่อทหารนะคะว่าทำงานแล้วไม่ประสบความสำเร็จอะไรประมาณนี้นะคะ
2: เขาบอกเขาไม่กลัวก็เราเกิดที่นี่เราก็จะไปกลัวอะไรนั่นเราชินเนาะชินกับเหตุการณ์แล้ว
1: เกิดต้องทำ
2: ได้ทีก็ต้องทำถ้าเราหนีไปก็ไม่รู้ใครยืมมาสอนป้าเขาก็ว่างั้นเคยชวนไปอยู่ที่อื่นก็ไม่ไปพี่ชวนให้ไปซื้อที่อยู่ที่อื่นก็ไม่ไปไม่ได้อยู่ที่นี่

0: วนิชทวีนีนุกูลท่านเป็นผู้ใจดีมากให้ความร่วมมือกับนักเรียนดีไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาการบริหารของโรงเรียนท่านจะส่งเสริมทางด้านการศึกษาให้เด็กนักเรียนของเราสนใจในการเรียนไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนหรือว่านอกสถานที่โรงเรียนเลย
1: ท่านนะคะเป็นคนที่รักในการเรียนค่ะแล้วก็ชอบให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองค่ะเวลาว่างเขาต้องการให้นักเรียนอ่านหนังสืออะไรแบบนี้ค่ะจะมีกิจกรรมอ่าน
0: ส่งเสริม
1: การอ่านอะไรแบบนี้ค่ะเวลาว่าง
2: โตขึ้นอยากเป็นอะไรกันคะ
1: ยังครูค่ะ

0: ท้อแท้เคยอยากจะทิ้งเคยอยากจะไม่เอาไหมคะ
1: ไม่ได้เคยมีความคิดเหล่านั้นเลยนะคะเพราะว่าถ้าทุกคนบอกว่าที่นี่อยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะจบสิ้นเนี่ยนะก็เลยบอกว่าเราต้องอยู่ต้องช่วยกันแล้วก็ต้องช่วยกันดูแลนะคะมีสิ่งไหนที่เราสามารถจะทำให้ที่นี่ดีขึ้นเราก็ต้องพยายามทำนะคะต้องรีบทำแล้วก็จากการที่เป็นครูทำได้นิดนึงก็ถีบตัวเองขึ้นมาเป็นผอ.โรงเรียนนะคะเพราะว่าจะได้ทำในเรื่องส่งเชิงนโยบายได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็จะได้พัฒนาคือถ้าเป็นครูเราก็พัฒนาได้1คนคือตัวเราเองใช่มั้ยคะแต่พอเราเป็นผอ.โรงเรียนก็พัฒนาอย่างน้อยก็ได้เพิ่มจำนวนคือครูแล้วก็นักเรียนทั้งหมดทั้งโรงเรียนขึ้นเป็นผู้บริหารก็จะได้ดูแลได้ขับเคลื่อนได้

ในส่วนของตัวเองที่เป็นครูมาก็ตอนนี้ก็ประมาณ26-27ปีแล้วนะคะก็คิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะคะต้องทำให้ชุมชนเขาเห็นนะคะว่าเรานั้นบริสุทธิ์ใจแล้วก็ทำเพื่อลูกเพื่อหลานนะคะต้องทำตรงนั้นให้ประจักษ์ชัดต้องรู้หน้าที่ของตัวเองนะคะมีรู้หน้าที่มีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็พยายามเข้าให้ถึงนะคะพยายามเข้าให้ถึงชุมชนสังคมแล้วก็ให้ความคิดนะคะถ่ายทอดความคิดแทรกซึมความคิดนี้ไปผ่านทั้งตัวนักเรียนนะคะตัวผู้ปกครองว่าเราจะต้องทำให้ชุมชนของเรามีคุณภาพนะคะมีความสันติสุขแล้วอยู่กันอย่างมีความรักใคร่สามัคคีนะคะสิ่งนี้มันน่าจะเป็นตัวที่ครูทำได้นะคะทำได้ทุกวันด้วย

เรามาทำความดีนะคะแล้วเราไม่ได้มีความคิดที่โอดร้ายกับชุมชนเลยอะไรเนี้ยก็คิดแค่ว่าถ้าเราชีวิตเราสร้างมาให้สิ้นชีวิตที่นี้ก็โอเคนะคะ

0: ตอนสอบบรรจุได้เนี่ยก็มาสอบบรรจุที่จังหวัดยะลานะคะแล้วก็สอบได้แล้วก็กรรมการก็ถามคำถามนะคะก็ถามว่าไม่กลัวเหรอที่มาเลือกลงจังหวัดยะลาเนี่ยเพราะปีช่วงปี37ก่อน37ก็มีเหตุการณ์บ้างแล้วใช่ไหมคะก็คือก็ตอบเข้าไปตอบคณะกรรมการนะคะว่าก็ที่ได้มาเนี่ยเพราะว่าก็คิดว่าเรามาสอนเด็กนักเรียนนะคะเราไม่มีจุดประสงค์อย่างอื่นในเมื่อเราไม่ได้มาทำลายท้องถิ่นเขาไม่ได้มาแสวงหาผลประโยชน์ก็เลยคิดว่าคงจะไม่มีใครมาทำอะไรเราเช่นกันนะคะแต่ถ้าในความเป็นครูนะคะในคนที่มีดวงจิตวิญญาณเป็นครูจริงๆนะคะเขาจะไม่สอนลูกศิษย์ในทางที่ผิดนะคะ
1: เข้าใจ
0: ค่ะไม่ว่าจะยังไงเหมือนครูนี่ครูมีลูกศิษย์ทั้งศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธถูกไหมคะ

แต่ถามว่าเวลาครูมองลูกศิษย์นี่ครูเคยมองไหมว่าคนนี้เป็นพุทธคนนี้เป็นอิสลามครูมองไม่เห็นนะคะครูคนอื่นครูไม่รู้นะแต่ตัวครูเองครูเป็นครูประจำชั้นนะคะครูมองไม่เห็นว่าหนูนับถือศาสนาอะไรแต่หนูคือลูกศิษย์ครูหนูคือลูกครูคือสิ่งที่เราจะต้องให้เขามีความคิดที่ดีให้เขาเรียนรู้ให้เขาจบสถาบันนี้เพื่อจะมีอนาคตต่อไปข้างหน้าถูกไหมคะแต่เราไม่ได้มองเห็นเขาหรอกว่าอ๋อหนูเป็นอิสลามนะหนูเป็นไทยพุทธนะครูมองไม่เห็นนะคะใครมองเห็นครูไม่รู้แต่ครูมองไม่เห็นก็เหมือนพ่อแม่ไม่แยกลูกนะนะทุกคนคือลูกเราอะ

0: ได้บัตรหมายเลขอะไรใช่ไหมคะแล้วก็ให้หาว่าสำนวนไทยที่ถูกต้องคืออะไรแล้วค่อยเขียนความหมายมาอะไรเนี้ยเด็กก็มาหาจากหนังสือเล่มนี้ค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะได้รู้สำนวนไทยเหมือนเล่มเหมือนเนี้ยค่ะที่เขาทำไป
1: ก็มีความคิดตลอดว่าจะต้องหาหนังสือดีๆนะคะตัวเองเป็นคนชอบอ่านหนังสือค่ะก็ตั้งใจตั้งตลอดว่าจะสร้างนิสัยด้านการอ่านให้กับเด็กนะคะการสร้างนิสัยและการอ่านให้กับเด็กเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากนะคะแต่ถ้าเราสร้างได้แม้แต่ 10% นะคะแต่ให้เพิ่มขึ้นทุกปีนะคะปีละ 10% เพิ่มขึ้นทุกปีเนี่ยนั่นคือความสำเร็จ

0: ื้อหาสารอนุกูลเนี่ยขาดแคลน 70-80% นะคะเขาขาดแคลนทุกเรื่องถึงถามว่าถ้าเราไม่เอาสิ่งดีๆมาให้เขาสัมผัสเนี่ยเขาจะมีโอกาสได้สัมผัสเมื่อไหร่นะคะในขณะที่ว่าสังคมในเมืองนี้ศรีวิไลถูกไหมคะแล้วก็พยายามหาสิ่งสวยๆงามๆมาให้เด็กได้ดูนะคะเพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบของสวยๆงามๆนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าทุกคนคงจะชอบสิ่งที่สวยที่งา มแล้วก็เด็กนักเรียนก็เหมือนกันนะคะเหมือนพอห้องสมุดสวยงามเนี่ยเขาบอกว่าห้องสมุดเหมือนสวรรค์เลยครูอะไรเนี้ยนะคะเราก็ดีใจอ่ะนะคะแค่คำนี้เราก็หายเหนื่อยอ่ะ
1: เกมนี้เขาให้ทำอะไร
2: ไปดูดวงของเราครับแล้วก็เอาคำครอบกรรมในนี้มาทำแบบฟอร์มนี้ครับได้ความรู้แบบคำครอบกรรมเพิ่มขึ้นครับ

ายอะไรอยู่ที่เป็นเฉพาะตัวนะคะว่าสิ่งที่เราจะไปเติบโตที่ไหนสักที่นั่นคือสิ่งที่ไม่ใช่เราเลือกเองได้ทั้งหมดแต่อาจจะมีอะไรก็ได้ที่โดนบันดาลใจให้เรามาแต่ว่ามาอยู่แล้วเราก็ต้องมีความสุขกับสิ่งที่เรากระทำถูกไหมคะสิ่งที่เราอยู่ถ้าเราไม่มีความสุขเราก็ทำหน้าที่ไม่ได้ไงคะถ้าเมื่อไหร่เรามานั่งทุกข์ว่าโอ้ยพรุ่งนี้เราจะปลอดภัยไหมแล้วเราจะเอาสมองส่วนไหนมาคิดว่าเราจะพัฒนาลูกศิษย์อย่างไรอะคะถามว่ากลัวไหมกลัวว่าจะเกิดเรื่องตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่รู้จุดประสงค์นะคะว่ามันว่าคืออะไรแต่ว่าในความเป็นครูนี่คือเราไม่มีอะไรเลยนะคะถือปากกากับช็อกถูกไหมคะไม่มีอะไรเลยแม้แต่ความคิดก็ไม่มีอะค่ะที่ว่าจะทำร้ายมาทำลายท้องถิ่นจะมาทำลายเยาวชนเราก็ไม่มีนะคะแต่ก็เชื่อในสิ่งที่ตัวเองกระทำว่าเราทำดีคิดดีนะคะมาทำเพื่อสร้างคนเรามาสร้างลูกหลานของเขาแค่นั้นเองนะคะเคยคิดว่าจะอยู่จากจนเกษียณอะไรเนี่ยเคยคิดไว้เสียใจนิดนึงตรงที่ว่าเป็นอาชีพที่เขาบอกว่ายังไงเวลาครูตายก็ไม่เฉยเฉยนะใช่ก็เวลาหมอโดนสักคนเนี่ยก็หรือผู้ขาโดนผู้รักษาโดนสักคนอะไรก็เป็นข่าวแต่ว่าครูนี่ก็หลายร้อยแล้วนะแต่ก็เหมือนกับก็จบแล้วจบเล่าก็พ้นกันไปถ้าเราถึงที่นะคะก็อยู่ไหนก็ตายก็คิดแค่นั้นนะไม่เป็นไรนะคะมีอีกหลายคนมั้งก็มีคนที่จะมาเป็นครูอีกเยอะนี่ใช่ไหมคะมันผิดพลาดตรงไหนอะการศึกษาสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยใช่ไหมคะใช่ไหมว่าเป็นเพราะปัญหาความไม่สงบอย่างเดียวไหมไม่อยากให้เข้ามาลงที่ครูนะไม่อยากให้ไปลงที่ใครทั้งสิ้นเนี่ยนะคะไม่อยากให้ลงที่ใครทั้งสิ้น

สะเทือนใจนะครับเราสะเทือนใจในฐานะที่หนึ่งเป็นเพื่อนร่วมอาชีพนะครับเป็นเพื่อนร่วมอาชีพสองสะเทือนใจในฐานะที่ว่าทำไมเราถึงต้องมาจบชีวิตกันง่ายๆไม่ว่าบุคคลคนนั้นจะเป็นครูหรืออาชีพอื่นหรือจะเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดามันชีวิตมันมีค่าทุกชีวิต

0: ราไม่สามารถจับต้องได้นะครับ
1: ไม่มีนั่นเขาเรียกว่านามธรรม
2: ถามว่ากลัวไหมก็กลัวเหมือนกันนะครับก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าเหตุการณ์ที่เราที่ภาพที่ออกมาทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ก็ทำให้เรารู้สึกหวั่นๆเหมือนกัน
3: กลัวเหมือนกัน
2: กลัวครับกลัวยอมรับว่ากลัวคือถ้าเท้าความอยากตรงนี้ก็คือผมก็เป็นคนในพื้นที่ในพื้นที่เฉพาะกิจด้วยบ้านเดิมผมอยู่จังหวัดสงขลาคือใน4อำเภอติดมาทางฝั่งนี้ด้วยแล้วก็เป็นคนนันทวีจังหวัดสงขลาแล้วก็ชีวิตราชการเริ่มจากที่นี่ด้วยความตั้งใจจริงนะฮะตั้งแต่เริ่มบรรจุเข้ามาก็คือคิดว่าอยากจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ผมเป็นครูสอนภาษาไทยแล้วก็ตั้งแต่เข้ามารับราชการที่นี่พบว่าเด็กส่วนใหญ่ใน3จังหวัดเราเนี่ยมีความบกพร่องในเรื่องของการใช้ภาษาไทยทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอ่านการพูดหรือการสื่อความต่างๆเด็กของเรามักจะอ่อนด้อยในเรื่องนี้แล้วก็ประกอบกับว่าครูที่อยู่ในนอกพื้นที่ส่วนใหญ่เขาก็ขอย้ายออกทีนี้ก็มาคิดว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราไปซะอีกคนหนึ่งแล้วจะเหลือใครนะครับก็เลยได้แรงจูงใจตรงนี้เห็นหน้าเด็กแล้วก็คิดที่นี่มีครูภาษาไทยอยู่2คนนะครับถ้าผมไปซะคนหนึ่งก็เหลืออีกคนหนึ่งก็แบกไม่ไหวนะครับณปัจจุบันนี้ตรงนี้ผมยังไม่ได้คิดแต่ว่าอนาคตก็ไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าผมก็มีคุณพ่อคุณแม่ที่ชราที่จะต้องไปอาจจะต้องไปดูแลท่านตอนที่ท่านจะป่วยในโอกาสต่อไปอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นอนาคตแต่ณปัจจุบันนี้ยังไม่คิดครับ

ขาได้ทำหน้าที่นะคะไม่ได้คิดว่าเป็นต้นแบบหรืออะไรหรอกแต่ได้ทำหน้าที่นะคะได้ทำหน้าที่ของตัวเองแล้วไม่เสียใจไม่เสียดายวันเวลาที่ผ่านว่าทำอะไรไว้บ้างอะไรเนี้ยก็ได้ทำหน้าที่ของตัวเองไปแล้วจะดีหรือไม่ดีก็เท่าที่ตัวเองทำได้นะคะ

ามารถสร้างบุญกุศลได้ในโลกใบนี้ก็มีไม่กี่อาชีพหรอกนะคะถ้าเรานับให้ดีๆก็คงจะไม่เกิน10อาชีพมั้งนะคะซึ่งอาชีพหนึ่งในนั้นก็คงจะมีครูอยู่ด้วยนะคะที่สามารถสร้างบุญกุศลในอาชีพของตัวเองได้น่าจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเพราะเขาบอกว่าการสร้างบุญกุศลไม่จำเป็นว่าจะต้องไปอะไรที่ยิ่งใหญ่มากกว่ากำลังของเราเพราะเรามีหน้าที่ตรงนี้ถ้าเราทำสร้างคนได้ในแต่ละปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญกุศลของเราเช่นกัน

0: ต้นแบบให้กับโรงเรียนปนใน3จังหวัดยังไงบ้างคะ
1: ครับในส่วนของปนต้นแบบที่เราจะได้เนี่ยคือเมื่อก่อนจากสมัยดั้งเดิมเนี่ยปนก็คือจะมีการสอนระบบกีตาร์ก็คือระบบหนังสืออย่างเดียวสอนศาสนาอย่างเดียวแต่ในปัจจุบันเราก็ได้บูรณาการปนเนี่ยให้มีความหลากหลายมากขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว
0: ้
1: ก็คือมีการเสริมการวิชาชีพเข้ามามีงานเสริมกศน.เข้ามานะครับแล้วก็มีการฝึกอาชีพให้นักเรียนเนี่ยได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็สามารถเป็นความรู้เมื่อว่าออกจากโรงเรียนไปแล้วต้องเรียนว่าสมัยก่อนเนี่ยปนมันเป็นที่ยอมรับของคนในมุสลิมใน3จังหวัดนะครับแล้วก็มาจากปัจจุบันเนี่ยคือหลังจากโต๊ะครูก็คือบาบอเนี่ย
0: ค
1: ือค่อยหายไปคือคนที่จะเป็นบาบอคนที่จะเป็นโต๊ะครูได้เนี่ยเขาไม่ใช่ว่าต้องจบชั้นไหนจบอะไรคือเขาต้องความรู้จริงๆแล้วก็มีคุณธรรมมีศีลธรรมจริยธรรมชาวบ้านนับถือจนชาวบ้านเนี่ยยอมรับให้การยอมรับว่าคนนี้สามารถเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณได้สามารถสอนลูกหลานเขาได้ถึงจะได้เป็นตุ๊กครูไม่ใช่ว่าใครมาใหญ่ยังไงก็ไม่ได้ช่วงหลังๆก็ยิ่งหายไปครับผม

0: ที่เป็นบอสคือตอนนั้นเป็นโครงการรัฐบุรุษโครงการของพลเอกเปรมครับทำเป็นโครงการบอสนอตต้นแบบแล้วก็เราก็ได้คัดเลือกเป็นนายยะลา1นายยะลาซึ่งในอำเภอเมืองเนี่ยมีเราแห่งเดียวที่มีเด็กประมาณ200กว่าคนส่วนนี้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลชีวิตสดใสเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลชีวิตสดใสในพระบรมทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผมได้โอนขึ้นสังกัดกับอบต.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้มาดูแลค่าตอบแทนครูทั้งแม่ครัวทั้งครูพี่เลี้ยง
1: ให้ดีขึ้น
0: ให้ดีขึ้น
2: สวัสดีครับ
3: งงงงเพิ่งตื่นนอน
2: สวัสดีครับสวัสดี
3: น้องชาย
2: น้องชายครับ

0: ก็เรามีทั้งอนุบาลมีทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีทั้งผู้อาวุโสคนชราก็คือเหมือนว่าปอนอเราจะเป็นศูนย์การเรียนรู้อันนี้เป็นบ้านพักผู้สูงอายุคนแก่คนชราคำว่าปอนอนี่มันจะเป็นภาษาอะไรภาษาฟิลิปปินส์มาจากคำว่าฟุนดุกแปลว่าเป็นกระต๊อบเป็นกระต๊อบก็เลยเขาเรียกว่าเป็นปอนอในบ้านเราแต่ส่วนมากที่อื่นก็จะมีแบบมุงจากอะไรอย่างนี้แต่คือเราอยากจะทำให้มันดูคงทนหน่อยแล้วก็ให้มันสวยงามหน่อยแต่ยังคงเอกลักษณ์ของปอนอไว
1: ้ปกติหลังหนึ่งปอนอหลังหนึ่ง
0: หลังหนึ่งนี่ก็จะอยู่ประมาณ2คน3คนแล้วแต่ฮะอันนี้ก็นักเรียนทำกันเองครับ
1: กระต๊อบนี่สร้างกันเอง
0: ครับผมอันนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดครับซึ่งได้งบประมาณจากโครงการศูนย์ใจไทยศูนย์ใจใต้นะครับซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนเองนักเรียนสร้างเองเชื่อมเหล็กเองติดกระเบื้องเองทำทุกอย่างเองหมดโดย9เดือนครับโดยให้เอาชาวบ้านเนี่ยมาเป็นวิทยากรแล้วก็เด็กเราก็ได้ค่าแรงด้วยจะได้ลดภาระของผู้ปกครองแล้วก็มีวิชาชีพติดตัว

0: ันนี้เป็นบาเลครับคือมันเป็นสถานที่ละหมาดเหมือนกันแต่มันจะมีศักดิ์ต่ำกว่ามัสยิดหน่อยนึงคือในสถานที่ละหมาดของอิสลามมันจะมี3ที่1สูงสุดก็คือมัสยิดต่ำลงหน่อยก็คือบาเลแล้วก็มัดรัสะอีกที่นึงบาเลนี้จะใช้ในปอนะส่วนมากเพราะเวลานักศึกษาหญิงมาประจำเดือนเนี่ยเขาจะเข้ามัสยิดไม่ได้แต่อันนี้บาเลนี้จะเป็นทั้งอาคารที่เรียนแล้วก็อาคารละหมาดครับผมอันนี้คือลักษณะของบาเลยแต่ที่เราไม่ปรับปรุงใส่กระเบื้องอะไรเราจะคงเอกลักษณ์อีกกลิ่นอายของปอนะดั้งเดิมไว
1: ้ครับกลิ่นอาย
0: ใช่ครับเราก็เลยเก็บอย่างนี้อันนี้ก็เป็นคัมภีร์อัลกุรอาน

0: ็คือจะมีบอบอลนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วก็ตรงนี้เด็กนักเรียนก็จะนั่งพื้นหมดจะนั่งพื้นแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นที่นักของนักศึกษาหญิงคือบอบอลจะเปิดประตูนี้นิดเดียวเพื่อให้เสียงเข้าไปทางนักศึกษาหญิง
1: เวลาเรียนนี่ไม่เรียนรวมเหรอคะ
0: คือเวลาอยู่เขาก็อยู่เนี่ยกำแพงนี่ถึงในบ้านผมเลยฮะกั้นอันนี้ฝั่งนี้นักศึกษาหญิงฝั่งนี้นักศึกษาชายปอนอนี่คือเขาคือผู้ชายผู้หญิงเขาไม่ในศาสนาอิสลามไม่ใช่เฉพาะวันนั้นศาสนาอิสลามเนี่ยผู้ชายผู้หญิงที่ไม่ใช่ญาติกันอะไรเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้ฮะเจอด้วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าทุกคนในสังคมมุสลิมเนี่ยตามปฏิบัติตามนี้ก็จะลดปัญหาสังคมปัญหาอะไรที่เราเจออย่างปัจจุบันอะไรเยอะแยะครับผมทีนี้เขาจะเกิดปัญหาในสังคมว่าทำไมวันนั้นไม่มีสายสามัญทำไมไม่สอนสายสามัญมันเป็นการขยายโอกาสให้กับเด็กใช่ไหมฮะคือเด็กที่เขาไม่มีศักยภาพพอที่จะไปเรียนสายสามัญได้ไม่มีทรัพย์พอไม่มี IQ พอเนี่ยเขาก็อยู่บ้านเฉยๆทีนี้อาจจะเป็นปัญหาของสังคมนี่ถ้าเขาได้มาอยู่กับเราเนี่ยอย่างน้อยเขาได้เรียนศาสนาคือเราไม่เน้นว่ามีความรู้สูงแต่ขอให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีจริยธรรมอยู่ในสังคมได้ส่วนมากจะเป็นเด็กกำพร้าเด็กยากจนเด็กด้อยโอกาสทางสังคมนะฮะเราก็มาเปิดโอกาสเขาเรียนศาสนาเขาก็ฝึกอาชีพให้ทำงานก่อสร้างปลูกผักเลี้ยงปลาเพราะเราอยู่ในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพด้วยครับ

ซึ่งพระองค์ท่านก็มีพระราชดำริให้ทำเกษตรพอเพียงก็จะได้ติดวิชาชีพให้กับเด็กแล้วก็เราได้บูรณาการกับหน่วยงานของรัฐเนี่ยทุกหน่วยงานเลยในจังหวัดเราเชิญมาเป็นวิทยากรเชิญปศุสัตว์มาให้ความรู้กับเด็กเชิญประมงเชิญอะไรหลายๆอย่าง

0: เนี่ยพยายามจะเป็นแบบเราไหม
1: มีครับตอนนี้ทางเมื่อเดือนที่แล้วทางจังหวัดนราธิวาสทางสช.นราเนี่ยจัดให้พอนในนราธิวาสมาดูงานที่นี
0: ่
1: ครับแล้วก็เดือนที่แล้วก็จะมีของสื่อโลกตะวันออกกลางของอาหรับเนี่ยก็มาดูงานทางสปต.
0: ม
1: าคือตอนนี้จะมีคนในพื้นที่คนนอกพื้นที่เข้ามาดูงานการพัฒนาของเราครับตรงนู้นก็เป็นบ่อปลาเลี้ยงปลาดุก
0: ก็มีปลาอยู
1: ่ครับผมนี่เป็นเขตนักศึกษาหญิงนี่ฮะป้าย
0: นี่มีป้ายเขตนักศึกษาหญิง
1: ครับผมอันนี้ก็จะเป็นอาคารโรงนอนรวมของนักศึกษาหญิงครับผม
0: ตอนนี้นอนกันกี่คนก็มีนักศึกษาหญิง
1: ประมาณ100คนครับเพื่อความปลอดภัยเราให้นอนรวมแต่กลางวันเขาจะอยู่เป็นห้องของเขา
0: แต่ผู้ชายนอนปนเนาะ
1: ปนเนาะฮะปนเนาะใครก็ปนเนาะเขา
0: ผู้หญิงนอนรวม
1: ครับผมตอนนี้ผมกำลังสร้าง2ชั้นอยู่
0: อันนี้คืออะไรครับกำลังสร้าง
1: จะทำเป็นแบร์แร่เหมือนกันนะ
0: คือทำเองเหมือนกัน
1: ทำเองฮะทั้งหลังอาคาร2ชั้นนี่2ล้านกว่าก็ทำเองอันนี้ก็เป็นสหกรณ์นักเรียนหญิงครับผมอันนี้สนามอเนกประสงค์อันนี้ได้จากหน่วยฐานพัฒนานปค44เขามาทำเข้ามาช่วยทำให้
0: หน่วยงานต้องเข้ามาช่วยเหลือเยอะ
1: ใช่ครับครูโรงเรียนปอนอที่จริงโรงเรียนปอนอเขาไม่มีรายได้ฮะเขาไม่มีค่าจ้างคือบบสอนก็ไม่มีค่าจ้างไม่มีเงินเดือนคือก็เหมือนที่บอกต้องทำครูด้วยจิตวิญญาณแต่คือบบจะสอนตลอดว่าถ้าเราทำดีสักอย่างมันเหมือนว่าพระเจ้าก็คงไม่ทิ้งเราหรอก

0: นราธิวาสก็ครูถูกยิงเราเห็นแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างเพราะคำว่าครูเนี่ยอย่างโต๊ะครูเองก็หายากแต่ละคนก็หาย
1: ใช่ใช่อันนั้นเป็นการเป็นการทำลายผู้บริสุทธิ์คือเป็นครูโต๊ะครูครูบาอาจารย์เนี่ยที่จริงเป็นคนที่มีบุญคุณต่อเยาวชนต่ออะไรเพราะเป็นแม่พิมพ์เป็นพ่อพิมพ์ของชาตินะฮะครับเพราะฉะนั้นก็คือแบบก็อยากให้ทุกๆคนตระหนักตรงนี้ไว้ครับเพราะว่าถ้าไม่มีครูไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีบาบอไม่มีอย่างวัดไม่มีเจ้าอาวาสไม่มีพระสังคมเราก็จะขาดผู้นำทางจิตวิญญาณเนี่ยซึ่งมีส่วนสำคัญในปัจจุบัน

สิ่งที่เราอยากทำก็คือการช่วยเหลือสังคมอะไรที่เราช่วยได้ว่าทางชุมชนต้องการอะไรเราจะพยายามจะสนองให้อย่างเช่นเรามีการฝึกอาชีพอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราก็เปิดให้ชุมชนเข้ามาด้วยชาวบ้านใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงแพะอยากจะอะไรก็มาปรึกมาหาเราเราก็ให้แพะไปให้เขาไปเลี้ยงแล้วก็ค่อยมาส่งเราอะไรเงี้ยเป็นการส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านด้วยเพราะว่าผมดูแล้วในสภาพของ3จังหวัดปัจจุบันเนี่ยไอ้คนที่เป็นผู้นำศาสนาคนที่เป็นผู้นำชุมชนเนี่ยส่วนมากจบจากปณะถึงแม้เขาไม่มีความรู้แต่ชาวบ้านให้การนับถือในการเป็นคนดีของเขาสามารถทำประโยชน์ให้สังคมได้แค่นั้นครับเวลาผมไปพูดที่ไหนผมก็จะบอกว่าถ้าสังคมมีความสงสัยอะไรในตัวเราก็เชิญมาได้ถ้าทุกสังคมเนี่ยยึดหลักพระธรรมหลักที่ว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเนี่ยสังคมเราจะอยู่ได้อีกเยอะบางทีคนจะนอกก็จะมองเอ๊ะปณะเขาทำอะไรกันเขามาทำอะไรกันที่นี่เพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาเนี่ยเราเปิดโอกาสตลอดเพราะฉะนั้นผมบอกหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานที่อยู่บริเวณนี้ผมบอกมีอะไรก็เข้ามา

สุดท้ายนี้ผมก็ขอให้กำลังใจกับคุณครูครูบาอาจารย์ไม่ว่าเป็นใครศาสนาใดเพศไหนก็ตามขอให้ทำหน้าที่ครูด้วยจิตวิญญาณด้วยความเสียสละและก็อดทนครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนไทยในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: กระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration ครับเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะครับประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cisse ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respiration ค่ะ aerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1ไกลโคไรซิสค่ะ2ไพรูเวตออกซิเดชัน3เครปไซเคิลและ4อิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนค่ะกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะไฟแนลโปรดักต์ของกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไรซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1นะครับเป็นขั้นตอนในการเตรียม G3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2นะครับเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3Pนะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าไพรูเวตออกซิเดชันค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคลไซน์ A นะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือไพรูเวตส่วนสารที่เป็นไฟนอลโปรดักต์นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่า

ไพรูเวตนะครับเป็นสาร C3 นะฮะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะฮะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะดูดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกเช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคเอนไซม์ A นะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH2 และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคเอนไซม์ A ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycleได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะ FADH2 นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH2 ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตซอลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะคะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH2 นะคะการเปลี่ยนแปลงค่ะจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการไพรูเวตออกซิเดชันนะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไปสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆ นะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบเน็ตค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวตนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮด์นะคะได้2โมเลกุลค่ะไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะเซทัลดีไฮด์นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะเซทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซิสด้วยไกลโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือเน็ตนั่นเองนะคะและ3นะคะได้2NADH นะคะและไพรูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตแลคติกแอซิดเนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไรซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะ
สามารถนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีไพรูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADHนะคะเรามาดูนะคะว่าชอยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการเซลลูลาร์เรสปิเรชันนะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1 Aerobic Respiration ใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1ไกลโคไลซิส2 Pyruvate Oxidation 3 Krebs Cycle และ4 Electron Transport Chain ค่ะ2ค่ะ Anaerobic Respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น1 Alcohol Fermentation 2 Lactic Acid Fermentation เรานะคะยังพบอีกทั้งกระบวนการ Aerobic Respirationและ Anaerobic Respiration นะคะมีการใช้กระบวนการไกลโคไลซิสค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะข้อสอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ที่ทำที่ห้อง
1: ภาพ
0: ตำหอด
1: ลวดเปล่า
0: สงสัยอาจจะเป็นลวดนะคะ

0: ัวนี้อะไรก็ไม่รู้ตัวอะไรก็ไม่รู้
1: ม
0: ัน
1: ก็เหม
0: ือ
1: นหอหีบนะ
0: ขำ
1: ไม่ใช่ขอไข่ไม่ใช่ขอไข
0: ่ไม่รู้ล่ะ
1: เวลาพูดเนี่ยมีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเขาใช้ภาษาเดียวกับเรานะแต
0: ่
1: พอด
0: ู
1: ภาษาเขียนแล้ว
0: ไม่เหมือน
1: แตกต่างมาก
0: นั่นน่ะสิพูดคล้ายแสดงว่าพูดจะฟังง่ายกว่าเขียนหรือเปล่า
1: อันนั้นส่วนหนึ่ง
0: ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ต้องลองไปดูแต่ก็ไม่รู้ว่าภารกิจวันนี้เขาจะให้เราทำอะไร
1: นั่นน่ะสิ
2: เดี๋ยวจะมีคนมาบอกแน่ครับและคนนั้นจะเป็นคุณครูของทั้งสองท่าน
0: ว้าวว
1: ันนี้เรามีครูใหม่โอเค
0: ได้ค่ะแล้วครูจะมาทำอะไร
1: นั่นสินะน่าจะคนนี้แหละ
0: น่าจะคนนี้ดูจากบุคลิกของการเป็นครูแล้วแบบน
1: ี้
0: น่าจะใช่สบายดี
1: สวัสดีค่ะ
3: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองหลวงพระบางเมืองมรดกโลกนะคะ
0: ค่ะ
3: ซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นเมืองหลวงเก่าแต่ว่าปัจจุบันนี้เมืองหลวงใหม่นั้นอยู่ที่เวียงจันทร
0: ์
3: ครบรอบ450ปีมาแล้วนี่ก็คือประเทศลาวชื่อเรียกชื่อเต็มว่าประเทศสาธารณรัฐประชาไตยประชาชนลาวชื่อย่อว่า

0: หลวงพระบางสภาพของหลวงพระบางวิถีชีวิตแต่ตอนนี้ขอเป็นครูก่อนเพราะภารกิจของทั้งคู่นี้ก็คือมาเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาลาว
1: ดูว่าเหมือนจะง่ายเลย
2: ค่ะ
1: แต่ที่ผ่านมาเห็นนี่ก็ไม่ง่ายเลยนะคะอะไรง่ายสุดเอางี้หนูเอาง่ายที่สุดก่อน อะไรนะพูดอ่าน
2: อ่านฟัง
1: เขียนอ่านฟังอะไรง่ายสุดคะ
0: เราอ่านก่อนเนาะพร้อมแล้วนะ
1: ค่ะ
0: นะคะจะมี10คำจะให้ฝึกอ่านก่อนว่าจะอ่านได้ขนาดไหนใช้เวลาให้น้อยที่สุด
1: ค่ะ
0: ถ้าอ่านได้จะพาไปเที่ยวในหลวงพระบางถ้าอ่านไม่ได้หยุดเลยนะไม่ได้เที่ยวเลยนะ
1: โอเคครับห้ามล้างต้มห้ามล้างต้ม
2: ห้ามล้างตีน
1: เอาละผ่านข้ามเลยค่ะห้ามล้างเราผ่านแล้วอะไรอ่ะขำทำ
2: ขำ
1: ขำข้ามข้ามข้ามก่อนข้ามข้ามข้ามไอ้ยะเลข2คือ
2: ขับใจ
1: คำชามใจ
0: ไม่ผ่าน
1: ไม่ผ่านงั้นเปลี่ยนก่อนน้ำหมักไหมรวม
2: รวม
1: โอเค
3: ถูกต้องแล้วครับคำนี้อ่านว่าน้ำหมากไม้รวมความหมายในภาษาไทยก็คือน้ำผลไม้รวมนั่นเองมาดูคำต่อไปกันครับ
1: ห้ามห้าม
2: ห้ามเหยียบหญ้า
0: โอเค
1: ห้ามเหยียบหญ้า
0: อ่าน
1: ล้างล้างของอะไรอะครูคะ
2: น
1: ั่
2: นน่ะสิ
1: ล้างของไม่รู้ค่ะ
2: ยอมค่ะยอม
1: ค่ะ
2: ผ
1: ่
2: านผ่านผ่านผ่าน
1: น้ำตักน้ำตก
2: น้ำตก
0: โอเค
1: น้ำตก
0: ตั้งแล้วค่ะ
1: ไอ้ยาไอ้ยาไอเนี่ยตกแล้วเนี่ยค่ำเลยเนี่ย
3: ทั้งคู่ดูหนักใจมากเลยนะครับคุณผู้ชมอ่านออกไหมครับจริงๆแล้วคำที่เห็นสะกดด้วยพยัญชนะและสระแปลกๆนี้ก็คือคำว่าชาเขียวนั่นเองเรามาดูว่าทั้งคู่จะตอบได้หรือไม
1: ่ค่ำค่ำไม่รู้ค่ำค่ำค่ำค่ำ
3: สถานการณ์ตอนนี้ทั้งคู่ตอบถูกไป4คำจากทั้งหมด8คำ
2: ค่ะข
1: อโอ้ย
2: ทำลายขาด
3: น่ะผิดอีกแล้วครับ
1: ข้ามเถอะค่ะยา
2: โอ้ยยาทิ่มผ้าสมาไม
1: ฮะสมาไมข้าทิ่มผ้าสมาไมลงส้วม
0: โอเค
1: หนูว่า
3: แหมน้องรถเมย์อาศัยบริบทเดาคำตอบได้เก่งมากๆคำคำนี้ถ้าออกเสียงตามภาษาลาวก็คืออย่าทิ่มผ้าอนามัยลงหัวส้วมหรือในภาษาไทยก็คืออย่าทิ้งผ้าอนามัยลงถั่วส้วมนั่นแหละครับคราวนี้เรามาลองดูคำเฉลยของโจทย์ที่ทั้งคู่ข้ามและตอบผิดกันไปครับอย่างเช่นคำนี้เป็นคำขวัญครับอ่านว่าคนดี

0: ว่าทำลายชาติหรือคนดีไม่ทำลายชาตินั่นเองครับคำนี้แปลเป็นไทยได้ว่าเลี้ยวขวาครับส่วนคำที่ครูศรีอัมพรอ่านเป็นขอบใจนั้นจริงๆแล้วมาจากชื่อนิตยสารบันเทิงของชาวลาวครับซึ่งออกเสียงว่าขวัญใจครับมาถึงคำนี้ครับที่ทั้งคู่พยายามมองอยู่นาน
1: อะไรอ่ะคำทำ
0: แต่ก็ตอบไม่ได้คำนี้ปรากฏอยู่ที่อาคาร

0: านที่สำคัญของรัฐบาลลาวครับเคยเป็นทั้งพระราชวังทำเนียบรัฐบาลวันเป็นที่รับรองอาคันตุกะของประเทศลาวซึ่งคนที่นี่เขาเรียกกันว่าหอคำ
1: สรุปแล้วเราได้ตอบได้5คำ
2: เนาะเต็ม10
1: ในเวลา2นาที7วินาทีก็ถือว่าผ่านค่ะเดี๋ยวพาไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวในหลวงพังตามสัญญาค่ะ
3: ครูคะก่อนจะพาไปเที่ยวหนูน่าจะต้องรู้คำศัพท์ง่ายๆหมายถึงว่าวิธีการพูดเวลามีคนทักทายหรือว่าสวัสดีหรือขอบคุณหรือว่าเจอกันอย่างนี้ต้องทำยังไงคะ
1: สำหรับในประเพณีของเราแล้วพอเห็นหน้ากันปุ๊บยกมือไหว้ก่อนแล้วก็สบายดี
3: สำเนียงสบายดี
1: สบายด
3: ี
1: สบายด
3: ีสบายดีสบายดี
1: ถ้าภาษาหลวงฮะบางจะบอกว่าสบายดี
2: สบายดี
1: เป็นเสียงหลวงพ่อบางสำเนียงคล้ายๆกับทางใต้ของประเทศไทย
3: สบายดี
2: มาหลังกันหน่อยสิ
3: สบายดี
2: สบายดีไม่พนมมือ
3: โอ้ตายแล้วสบายดี
2: สบายดี
3: หนูลืม
1: ขอบคุณ
3: ขอบใจ
1: ใช้คำว่าขอบใจคำเดียวไม่มีขอบคุณ
3: แล้วมีหลายๆเด้อไหมคะ
1: ม
3: ี
1: ค่ะขอบใจเด้อ
3: ขอบใจเด้อ
1: ไปก่อนเด้อพร้อมจะไปเที่ยวกันหรือยัง
3: พร้อมค่ะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปที่วัดสิงห์ทองกัน
2: วัดเสียงทอง
3: เชียงทอง
1: ลาวไม่มีโซซางนะคะใช้โซโซ่หมดเลย
2: วัดเสียงทอง

0: เดี๋ยวเรามาดูภาษาลาวกันที่ป้ายนี้บอกว่ายินดีต้อนรับสู่วัดเสียงทองวัดเสียงทองคำว่าเสียงนั้นก็โซโซที่นี่ก็คือซอซังเนาะภาษาลาวคือซอซังแล้วเสียงนั้นที่มีเหมือนตัวรอนั้นก็คือยอเฟืองเขาเรียกกันว่ายอเฟืองแทนตัวยอนะคะแล้วตัวงอของเราจะหางยาวลากลงมาเนาะทองออเขาจะเรียกว่าออโอที่โน่นเป็นออ่างเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วตัวงอก็ยาวลงมาเหมือนกัน
1: ที่สังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณสมจิตคะก็คือตัวที่มีลักษณะเหมือนมอม้าเนี่ยเป็นนอนหนูของไทยค่ะ
2: เรามาลองดูอักษรตัวนอในภาษาลาวกันชัดๆดูเหมือนนอหนูของไทยเลยนะครับแต่สำหรับคนลาวเขาเรียกกันว่านอนกส่วนตัวอักษรมอที่นี่เขาเรียกว่ามอแมว
0: วัดชิงทองซึ่งเป็นวัดที่ได้รวบรวมสถาปัตยกรรมแบบลาวล้านช้างนะคะก็ถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในหลวงพระบางสร้างขึ้นมาในปีพ.ศ.2103ถือว่า450ปีแล้วค่ะเป็นวัดที่เหลือจากการเผาของพวกฮ้อซึ่งฮ้อมาเผาหลวงพระบางเหลือวัดนี้แห่งเดียวเพราะคนที่เป็นแม่ทัพมาเผาที่นี่เคยบวชอยู่ที่วัดนี้มาก่อนจึงเหลือแค่วัดนี้แห่งเดียวดูจากศิลปะหลังคานะคะสามชั้นแอนโค้งเตี้ยเรามาเกือบถึงพื้นข้างบนนั้นก็จะมีช่อฟ้าเรียกกันว่ายอดช่อฟ้าจะมีทั้งหมด17ช่อค่ะนี่เป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าแผ่นดินสร้างหากว่ามี3ช่อ3 5 7 9นั้นก็คือคนที่มีเจ้าสาวบรรดาศักดิ์เสื้อใส่เจ้าสร้างขึ้นมาหากว่ามี11 13 15 17นั่นก็คือพระเจ้าแผ่นดินสร้าง17ช่อก็คือพระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชสร้างค่ะ
1: ไสยเศรษฐาธิราช
0: ตรงกลางนั้นก็มีความหมายเท่ากับเขาพระสุเมร
3: ค่ะ
0: เป็นสัตว์ด้านๆกันลงมาเรียกว่าสัตตบรพันธ
3: ์
0: สองข้างสูงๆเรียกว่ากำแพงจักรวาล
1: กำแพงจักรวาล
0: แล้วรองลงมาข้างล่างจะมีผ้าสีเขียวปกอยู่นั้นก็คือปราอนนท์ซึ่งเป็นตัวแทนของความดีได้หนุนให้ศาสนาพุทธได้ยืนยงคงกระพันไปตลอดกาลเขาบอกว่ามีพายุมีไหวเขาบอกว่าปลาอนันต์พลิกตัวแต่เดี๋ยวนี้ก็พลิกบ่อยเหลือเกิน
1: แล้วนี่จะเหมือนของไทยของไทยก็จะพูดถึงปลาอนันต์เหมือนกัน
0: นะคะดูจากหลังคาเนาะถ้าเราดูเปรียบเทียบกับไก่นะคะเหมือนไก่กกไข่นะคะกลางปีกออกเหมือนนกด้วยนกกลางปีกออกด้วยนะคะ
3: อ๋อข้างบนมีลักษณะมันหัวนกพอดีเลยก็เป็นนกเลย
0: เขียวเขียวจะเรียกว่ากันว่าโง่
3: โง่
0: ท
3: าง
0: ไทยเรียกว่าช่อฟ้า
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: จะเรียกแตกต่างกันดังนั้นภาษาลาวภาษาไทยก็จะมีบางอย่างความหมายเนี่ยหน้ามือหลังมือเลยนะ
2: อ้าวคุณครูสมจิตมีอะไรมาให้นักเรียนดูอีกแล้วล่ะครับนั่นอ๋อเป็นหนังสือเรียนภาษาลาวนี่เองครับ
0: นี่ภาษาลาวเรียกว่าปึ้ม
4: ปึ้ม
1: ค่ะน้องรถเมย์ค่ะดูแล้วนะคะ

0: ก็จะเหมือนหนังสือไทยของเราเหมือนกันนะคะก็คือมีกอไก่ข้อไข่แต่ว่ามันมีบางตัวที่จะไม่เรียกเหมือนของเราเดี๋ยวจะลองทายรถเมย์ที่จะตอบได้ไหม
1: นั่นคุณครูสีอัมพรขอทดสอบน้องรถเมย์เองซะเลย
0: กอไก่เหมือนกันนะกอไก่เหมือนข้อไข่เหมือนข้อควายเหมือนงองูไม่เหมือนเขาเรียกงออะไรเอ้ย
2: งง
0: งางงงงเฉลยงองงัว
2: งองงัวงัวที่นี่เขาเรียกวัวเป็นงัว
0: ใช่ใช่จอจ่าเขาเรียกอะไรเอ่ย
2: จก
0: จอจก
3: ที่นี่มีคำว่าจกไหมคะ
0: มีไหมคะ
4: มีแต่ไม่ได้อยู่ใน
0: ไม่ได้อยู่ในนี้เฉลย
4: จกควักนี่แหละ
2: จกแปลว่าควัก
0: เฉลยจอจก
2: จอจอก
0: จอจอกตักน้ำ
4: แก้ว
0: อัน
4: นี้เรียกว่าจอก
2: จอกชนจอกนึ่งอย่างนี้อย่างนี้อ๋อจอจอกจอจอกโอเคจอจอกอะไรเหรอคะ
0: สอเสือเหมือนชอช้างเหมือนยอยักษ์ล่ะยอยักษ
2: ์ยอหญิง
0: ไม่ใช่บอกใบบอกใบบอกใบยอเนี่ยนะมันเป็นสัตว์ที่มันชอบกัดคน
2: ยุ่ง
0: ทุกตาย
2: ยุ่งยอยุ่ง
1: มาลองดูพยัญชนะตัวอื่นๆบ้างนะครับอย่างนอนกที่ได้ทราบไปแล้วก็มีบอแบ๊ครับซึ่งหมายถึงแพะฝอฝนพอพูหรือภูเขาในภาษาไทยฟอไฟและมอแมวเป็นต้น
4: ที่เราภูมิใจที่สุดนะคะก็คือถือว่าจะเป็นหัวเมืองขึ้นของต่างชาติเนี่ย200กว่าปีแต่เราภูมิใจก็คือรักษาภาษาลาวได้เป็นเอกลักษณ์ของเราเลยเป็นภาษากลางมาตลอดเลยค่ะ
3: จริงด้วยค
0: ่
3: ะ
0: ใช่ๆๆ

0: ทางนี้คือต้นไม้ให้ชีวิตคือต้นไม้ให้ชีวิตแก่สัตว์ทราบว่าสิ่งต่างๆได้ดำรงชีวิตคือต้นไม้นี่นะจะเป็นสัญลักษณ์ของต้นทองเพราะว่าก่อนจะสร้างวัดสิงห์ทองนี้ก็คือจะมีเจ้าฤาษีทรงพี่น้องมาปักหลักไม้สร้างตัวเมืองเอาไว้ที่ป่าต้นทองแห่งนี้แล้วก็อยู่ข้างล่างนั้นก็จะมีนิทานพื้นเมืองเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีระหว่างลูกทุกคนต้องมีต่อพ่อแม่นะคือวันหนึ่งวัวแม่ออกไปหากินมาเลี้ยงลูกบังเอิญวันนั้นซอกห้าอะไรก็ไม่บ่ได้จักย่างเลยก็เลยไปพบเสื้อก็จะข้อกินแม่หัวแม่หัวแม่ก็บอกว่าข้อชีวิตก่อนไปให้นมลูกก่อนหลังจากนั้นก็ให้คำมั่นสัญญากันแล้วหัวก็มาสั่งหลาลูกโดยให้นมลูกก็ทั้งร้องไห้ไปด้วยว่าวันนี้อย่าออกบ้านไปใส่นะมันอันตรายนะมื้อนี้แม่ยังหากินมาเลี้ยงลูกบ่ทันได้แม่ก็ออกไปแต่ลูกก็แปลกใจว่าเอ๊ะแต่ละวันแม่บ่เห็นสั่งแล้วก็ร้องไห้แบบนี้นะแอบตามไปตามล่างหัวแม่ไปก็พอดีหัวแม่ไปพบเสื้อกำลังจะกินหัวแม่ตัวลูกก็วิ่งเข้าไปอย่ากินแม่เถอะแม่แก่แล้วกระดูกก็แข็งเนื้อก็เหนียวกินหนูเถอะกระดูกหนูก็อ่อนเนื้อหนูก็หวานแม่ก็บอกว่ากินแม่เถอะแม่แก่แล้วลูกก็บอกกินหนูเถอะกินหนูเถอะถกเถียงกันไปถกเถียงกันมาเสือเลยสงสารไม่กินตัวไหนเลยเป็นความกตัญญูกตเวทีระหว่างลูกทุกคนที่มีต่อพ่อแม่
1: กตัญญูก็เลยไม่กินทั้งสองตัวไม่กินทั้งหัวทั้งสองตัวเลย

0: นี้ก็คือสำนักงานขององค์การยูเนสโกถือว่าเป็นองค์การที่ได้มาดูแลการก่อสร้างการสร้างบ้านถนนหนทางต่างๆถือว่าหลวงฮาบางได้รับเกียรติให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีพ.ศ.2538
1: นะ
0: โดยภายหลังที่ได้รับเข้าเป็นมรดกแล้วการสร้างบ้านจะต่อเติมเสริมแต่งบ้านหลังไหนอยู่ติดริมถนนใหญ่ต้องได้รับการอนุญาตจากองค์การยูเนสโกทั้งหมดเลยหรือว่าในหลวงฮาบางได้รับเข้าเป็นมรดกเนี่ยได้หมดเลยทั้งตัวเมืองทั้งผู้ทั้งคนทั้งวิถีชีวิต
2: หนูเห็นบ้านที่เนี่ยค่ะเขาจะแบบเป็นบ้านแบบชั้นเดียวซะส่วนใหญ่แล้วก็หลังคาบ้านก็จะเป็นสีในโทนเดียวกันบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีประมาณอย่างเงี้ยเขากำหนดแบบนี้เลยหรือเปล่าคะ
0: ก็มีการกำหนดบางอย่างนะคะบ้านนี่ความสูงไม่ให้เกิน2ชั้นจากหน้าถนนโดยมีกำหนดว่าตัวเมืองเนี่ย

0: มี3ระดับระดับ1นี่ความสูงไม่ให้เกิน9เมตรระดับ2 11เมตรระดับ3 13เมตรเนี่ยเหลือจาก4เขตอยู่ในตัวเมืองที่ได้รับเขาเป็นมรดกแล้วจะสร้างตึกกี่ชั้นกี่ชั้นก็ได้แต่ต้องได้รับการอนุญาตให้ก่อสร้างก่อน
1: แล้ววิธีการสร้างหมายถึงว่าทุกอย่างหมายถึงมันต้องเป็นแบบเดิมพอเสร็จจากนั้นปุ๊บไม่ว่าคุณจะซ่อมแซมอะไรก็แล้วแต่ต้องทำให้เหมือนเดิมทุกอย่าง
0: ให้เหมือนเดิมแบบโบราณเลยค่ะคือบางบ้านเนี่ยบางท่านอาจจะเห็นที่ผ่านมาบางบ้านเนี่ยข้างในมันจะเป็นไม้ไผ่สารกระแตะสารเราจะเรียกกันว่าฝาต็อกซี่หากบ้านหลังไหนเป็นแบบนั้นในการบูรณะก็ต้องให้เป็นแบบนั้นเหมือนเดิมเอาไม้ไผ่สานอยู่ข้างในแล้วก็ปูนโอบสองด้านข้างนอกให้เหมือนบ้านเดิมเลยเนี่ยในการรักษากันไว้ก็อย่างนี้เนาะไว้นักท่องเที่ยวลูกหลานได้ดูได้ชมกันเนาะวิถีชีวิตแล้วก็บ้านเรือนเก่าๆแบบนี
1: ้มรดกโลกนี่มันมีการขอเอาคืนไหมคะ
0: ก็มีบ้างถ้าเราไม่ปฏิบัติก็เกือบนะเกือบเพราะว่าหลวงพ่อบางเนี่ยได้รับเป็นมรดกแล้วก็ถือว่าได้เหรียญทอง6ปีแล้วนะ6ปีแล้วเหรียญทองเกี่ยวกับรสนิยมของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวมาชมวิถีชีวิตของชาวบ้านในหลวงพ่อบางค่ะได้เหรียญทอง6ปีแล้วค่ะก็จะพยายามทุกคนในหลวงพ่อบางก็พยายามรักษากันไว้ให้เหมือนเดิมอย่างนี้ค่ะ
2: ได้ฟังอย่างนี้แล้วจึงไม่น่าแปลกใจเลยครับว่าทำไมนักท่องเที่ยวทั่วโลกจึงนิยมมาเที่ยวเมืองหลวงพระบาง

0: แต่ถ้าหากใครอยากเห็นภาพรวมของเมืองนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็ต้องยอมเหนื่อยสักเล็กน้อยกับบันได328ขั้นที่จะพาเราขึ้นไปบนยอดของภูสีและชมความงามของพระธาตุภูสีที่มีอายุเก่าแก่ถึง200กว่าปี
1: ชื่นชมคนสร้าง
2: กว่าจะยกขึ้นมา
1: บนยอดเขา
3: สุดยอดมาก
1: ใช
0: ่แต่การยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวหลวงพระบางเห็นจะหนีไม่พ้นการได้มานั่งดื่มด่ำภาพของแม่น้ำโขงพร้อมกับชมพระอาทิตย์ตกในยามเย็นส่วนทางทิศตะวันออกเราก็จะได้เห็นทัศนียภาพของเมืองหลวงพระบางแบบเต็มๆตารวมทั้งแม่น้ำคานแม่น้ำสายเล็กๆที่ไหลไปรวมกับแม่น้ำโขง

0: ังเกตหลังคาบ้าน
1: สีแดงหมดเลย
0: เหมือนที่คุณสมจิตบอก
1: เป็นสีอิ
0: ฐแดงน้ำตาล
1: แล้วก็ต้องสลับกับสีต้นไม้เขียวๆเหมือนที่บอก
0: ใช่
1: สวย

0: การทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว
1: แบบของทางหลวงพระบางต้องทำแบบนี้ใช่ไหม
0: ทางประเทศลาวทางหมดประเทศลาว
1: เขาใส่แต่ข้าวเหนียวอย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ใส่แต่ข้าวเหนียวค่ะประมาณนี
1: ้อ๋อค่ะแล้วเรากับข้าวอะคะ
0: กับข้าวนี้สาวันจะเอาไปที่วัดตำลังเวลาตักบ้านแล้วเขาจะตักบ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็กลับไปที่บ้านตักอาหารเสร็จปิ่นโตแต่จะหิ้วปิ่นโตมาที่วัดอีกรอบนึง
1: เดินแบบนี้ทุกวัน
0: ทุกวันค่ะฝนตกหรือไม่ตกมีนักท่องเที่ยวหรือไม่มี
1: ก็เดิน
0: จะเดินอย่างนี้เป็นประจำ
1: แล้ววันอย่างวันพระ
0: วันพระเนี่ยวันพระใหญ่ๆจะตักที่วัดก่อนแล้วค่อยท่านก็จะมาเดิน
1: เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิม
1: โ
0: อ้นะเพิ่งมานะเตรียมพร้อมถวายของทานสักหน่อยนึงสาธุยกขึ้น
1: สาธุ

ตักบาตรเสร็จแล้วก็ให้เลือดอยู่ในกระติบน้อยนึงจะแบ่งเป็น3ก้อนพุทโธธัมโมสังโฆวางตามกำแพงแล้วว่าทีได้ทีหนึ่งคือว่าทำบุญแล้วทำทานไปด้วยให้สัมภเวสีเจ้าทีเจ้าทางได้มารับของทานของเฮา

0: นี่แมงแคงเข้าไปตำน้ำพริก
1: แมงแคง
0: นี่ด้วงเผาอยู่ในฝักหลอกอยู่ข้างนอกมันเป็นอย่างนี้พอแก่ตัวมันจะเป็นสีเขียวแก่ขึ้นมาอีกจะเป็นผีเสื้อ
2: นั่นยังไม่ตาย
0: ยังไม่ตายมันไม่ตายนะเนี่ย
1: ถึงแล้ว
2: สวยมาก
0: น้ำตกกวางสี

0: I am in ASEAN.
1: I am in ASEAN.
2: I am in ASEAN.
3: I am in ASEAN.
4: I am in ASEAN.
5: I am in ASEAN.
0: I am in ASEAN.
6: I am in ASEAN สัปดาห์นี้เรายังอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อมาเรียนรู้ไปพร้อมกับน้องรถเมย์และคุณครูศรีอัมพรจากจังหวัดสุพรรณบุรีและในวันนี้ภารกิจสุดท้ายของทั้งสองจะเป็นอย่างไรรับชมได้เลยครับ
7: เช้าวันใหม่กับภารกิจสุดท้ายของเราค่ะก่อนจะไปนี่ต้องมาขอพรสักนิดนึงอาจารย์นะสำหร
8: ับ
7: วันนี้เรามาที่พระธาตุหลวงเวียงจันทน์เขาบอกว่าพระธาตุนี้เนี่ยค่ะสวยโดดเด่นตระการตาสีเหลืองทองอารามที่สุด
8: ในเวียงจันทน
7: ์ใครไปใครมาเนี่ยต้องมาสักการะบูชาที่นี่ค่ะเขาบอกว่ามาที่นี่ส่วนใหญ่เขาก็จะขอพรในเรื่องของสุขภาพเดิน3รอบรอบนึงเนี่ยเขาบอกว่าอายุยืนยาวอีก100
8: ปี
7: 100ปีรอบเดียวก็พอหนูว่ารอบเดียวก็น่าจะพอเนาะ
8: นะ
7: อาจารย์เอา3รอบไหมคะ
8: 3รอบไม่เอาสงสารลูกหลานค่ะ
7: นะเราก็เดินกัน1รอบพร้อมกับขอพรว่าวันนี้ภารกิจเราจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
8: ค่ะ
7: นะคะอาจารย์แล้วงั้นเราเข้าไปข้างในกันเลย
8: ไปเลยค่ะ
7: ชู่อาจารย์ค่ะมีป้ายก่อนเข้าไปพิพิธภัณฑ์พระธาตุหลวงเปิดนี่เลยตั้งแต่วัน
8: จันทร์ถึงวันอาทิตย์ตอนเช้า
7: เปิด8โมงถึงเที่ยง
8: ตอนเย็น
7: แรง
8: ตอนแรงเย็น
7: บ่ายโมง
8: ถึง4โมงเย็น
7: เขาบอกคนลาวถ้า
8: ผ่านประตู
7: คนลาว
8: 2,000 กีบ
7: ถ้าเป็น
8: คนต่างประเทศ
7: ต้องทัวร์ต่างประเทศ
8: 5,000 กีบว้าว
7: แม่ครบเราเข้าข้างในได้เลย
8: ป่ะติ๊งติ๊ง
7: นี่เลยค่ะเข้ามาข้างในสังเกตเห็นแอบมีอันนี้
9: คุณครูบอกว่าสำหรับคนที่แต่งกายไม่สุภาพเวลาที่มาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือมาวัดหรืออะไรอย่างนี้ถ้านุ่งกางเกง
8: ขาสั้น
9: ขาสั้นหรือว่ากระโปรงสั้นนี่เขาก็จะใส่อันนี้นุ่ง
8: เหมือนประเทศไทยของเรานะคะ
9: นี
8: ่วันพระแก้วหรืออะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าใครแต่งกายไม่เรียบร้อยใส่กางเกงขาสั้นก็จะต้องนุ่งผ้าสิ้นแบบนี้เช่นกัน
9: แล้วก็ไปผูกเอาไว
8: ้เทิร์นตาแบบนี้ค่ะสวยไปอีกแบบ
9: ใช่รู้จะชอบจริงเป็นสไตล์
8: แต่อันนี้ไม่ต้องยาวแล้ว
9: ยาวแล้วอันนี้คุ้
8: ม
9: คุ้มเขาเลยทีเดียว
8: ค่ะ
9: ไป
10: โรงเรียนนะ
7: โ
8: อ้
7: ยังสวย
8: สวยจริงๆค่ะสวยจริง
9: ๆต้องเราต้องเดินวนเริ่มจากตรงนี้แน่ๆ
8: ค่ะ
9: งั้นเราไปทางนี้เลย
8: รอบละ100ปีเนี่ยนะ
9: นะคะ
8: ขอให้ลูกอายุยืนและสุขภาพดี

0: 446ปีมาแล้วที่เราเห็นสีเหลืองๆทองเนี่ยเพราะว่าเขาใช้ทองคำเปลวรอบๆด้านพระธาตุอันใหญ่นี่นะคะก็จะมีอีก30ลูกข้างในก็บรรจุด้วยทองอีก
1: 4บาท
0: 4บาทแต่ละลูก4บาท4บาท4บาท
1: แล้วใช
0: ้ทองคำเปลวหุ้มข้างนอก

0: เรียบร้อยแล้วเป็นสิริมงคลกับเราค่ะแต่ที่สำคัญทีมงานยังไม่บอกเราเลยว่าพาเรามาไหว้พระเสร็จนี่ด่านภารกิจสุดท้ายยังใส่ใจหินหน้าดูทำอะไรอะคะ
1: คืออะไรเอ่ย
2: เราอยากจะให้คุณได้เรียนรู้เรื่องการศึกษาของประเทศลาว
0: โรงเรียนอะไรคะ
1: โรงเรียนใดเอ่ย
2: โรงเรียนที่จะไปชื่อโรงเรียนปรารถนา
0: โอ้โหชื่อซะน่ารักเลย
1: ใช่
0: ปรารถนา
1: ปรารถนาโอ
0: ้ต้องน่ารักแน่ๆที่โรงเรียนนี้เดี๋ยวก
1: ็เดี๋ยวจะได้รู้กันแล้วว่าภารกิจสุดท้ายของเราคืออะไร
0: โอเคค่ะเขียนทองหมดเลยเห็นไหม
1: มะ
3: ปาต้อนรับ
1: นา
3: โทรภาพ
1: ผู
3: ้พร้อม
1: คณะ
3: เลิศไปคุณป่า
4: โรงเรียนปรารถนาเป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง5และชั้นมัธยมต้นม .1 ถึงม .4 ตามหลักสูตรของลาวครับเมื่อถึงโรงเรียนก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากท่านผู้บริหารคุณครูและยังมีการแสดงม่วนซื่นม่วนซื่นให้ชมกันอีกด้วยหลังจากนั้นก็ได้เวลาเรียนรู้ต่อที่ห้องเรียนห้องนี้ครับ
5: โอ้ไม่แน่นอนคุณครูน้องรถเมย์เป็นห้องเรียนที่จะพาพวกคุณครูและน้องรถเมย์อยู่เป็นห้องเรียนสั้นป.5ค่ะเพราะว่าประถมแล้วเป็นพอป.5เนาะ
1: กำลังเรียนวิชาอะไรอยู่คะ
5: เจ้าเขากำลังเรียนวิชาภาษาลาว
1: โอ้โหพอดีเลย
6: ในกูอยากถามนออยากถามน้องเฮียนวะบทเพลงบทนี้เว้าถึงยัง
7: เฮียนไอ้กูละขอตอบบทเพลงบทนี้เว้าถึงที่มาของน้ำคุณประโยชน์ของปลาไม้และน้ำการรักษาปลาไม
6: ้ถูกต้องคือการตบมือสมเสริมคือว่าถึงแล้วตอบไปถึงแต่ละคนได้ยินน้ำกัดบอ
8: ได้ยิน
6: เนาะพาได้ยินดีแล้วเนาะ
3: คุณครูค่ะได้ยินน้ำกันค่ะ
6: สบายดีน้องเมย์เห็นมาเยี่ยมเนาะสั้นเข้ามาเฮียน้ำกันเลยบอกแล้วเออสั้นนางนางมี
1: ค่ะแบบไหนดีคะ
3: เฮีย
1: น
3: สบายดี
1: ประเทศลาว
3: พิเศษ
6: พ
3: ิ
6: เศษสำหรับเฮียนาง
1: สบายดี
3: ค่ะ
6: อ้าวได้ข่าวว่าไปเที่ยวเมืองหลวงพะบ่างมาเนาะ
3: ใช่แม่น
6: สีอ่านภาษาลาวได้บ่เนาะสีชดสอบน้องมีน้องเบิ้ง
3: เบิ้งเบิ้งอันไหนอะคะคุณครู
6: อ่ะคนนั้นสีเขียนใส่กระดาน
3: เสียเสียใส่กระดานด้วย
6: อ
1: ่
6: านเนาะให้น้องมีมาอ่านเอามาอ่านดิบ่
3: เมื่อกี้น้องพูดว่าอะไรตอนเริ
1: ่มพูดไงขอตอบนะ
3: พูดว่าอะไร
1: จะพูดว่าไงลูกอะไร
3: อะไร
1: ฮะ
8: เฮียเลยที่พูดอ่านขอตอบ
3: แปลว่าอะไรอ่ะ
6: ขออนุญาตครูตอบวันนี
1: ้เฮียนไอ้
8: ผู้หลาน
3: เฮียนไอ
8: ้
3: เฮียนไอ
6: ้นาย
3: นายครู
6: นาย
3: นอนมา
6: เฮียนนายครูหลานขอโต
3: เฮียนนายครูหลานขอโต
6: โอเค
3: พระธาตุหลวงเวียงจันทร์เฮียนไอ้ส่งเสริมคุณครูบอกส่งเสริมหนูชอบอ่ะ
6: ส่งเหมือนเฮียนอ้าวร้องให้นักเฮียนออกมาเขียนมึงดูอ้าวถ้าสลง

0: เฮียนได้คุณล่ะขอตอบ
1: เอ
0: ๊จำปาซักแม่นบ
2: ่
0: แม่นเก่งว่ะประดิษฐ์โอ้ อยู่บ้านพระเจ้าจะกลับไปบ้านละพระเจ้าจะยิบด้วยตนเองเนาะยิบละจงบอลหนึ่งละเอานุนใส่ใส่เรามาเอาคะแนนอยู่บ้านเป็นวิชาหัตถกรรม
1: โอ
0: ้ดีใจมีโบเก็บได้ดีมือเนาะอ้าวมื้อนี้จะไปเรียนวิชาภาษาลาวเนาะ
3: บทที่15
4: โอ
3: ้น้องครับแสดงว่าพูดผิดนี่พูดผิดเหรอ
5: ตั้งเลขว่าไงลูก
3: เลขว่าอะไรอ่ะ
5: เลขว่าไง
3: แม่นแล้ว
5: บทที่
0: อายาอันนี้อ่านว่าอะไรวะ
1: อ
0: ่
1: านว่าหัวขอบเอ้ไม่ใช่ถูกป่ะ
5: หัวบท
1: หัวบท
5: อ่าแม่น้ำลำ
1: เซ
5: ซอยอุ้ยไม่ใช่แม่น้ำลำ
1: รู้สึกอายผิดปกติผิดไม่แปลกแล้วน้องขำเนี่ยแปลกอ่ะ
5: เออลำอะไรล่ะลูก
1: ลำเซใช่ปะ
5: ลำเซไหม
1: ลำเซปะ
5: ลำเซ
1: ในประเทศ
5: เราเฮา
1: เฮา
5: เฮา
0: อ้าววันนี้จะไปเรียนบทที่15ของวิชาภาษาลาวแม่น้ำลำเซประเทศเฮา
1: ประเทศเฮา
0: อ้าวนักเรียนฮู้ปะเนาะว่าแม่น้ำลำเซในประเทศลาวมีแม่น้ำอย่างเด้อน้องเมย์ตอบก็ได
5: ้เฮียนายกูลาขอตอบ
3: เฮียนายกูลาขอตอบ
0: อ่าตอบเลย
3: แม่น้ำโขงกับแม่น้ำคันแม่
0: ถูกบ่ถูกบ่อ่าถูกกันเนาะต้องมาส่งเสริมนะ
3: ต้องส่งเสริมมาในช
0: อบอ่ารักเฮียนเด้เนาะคิดว่ามีแม่น้ำอย่างอีกอ้าวนอกจากแม่น้ำโขงและแม่น้ำคันยังมีแม่น้ำอีกอ่านางบอกว่านางคนทิพย์จ้างคนทิพย์ไม่ได้ตอบไปเถอะ
6: เฮียนายกูลาขอตอบมีแม่น้ำแบ่งน้ำทา
0: ถือต้องต้มมือชงพวกหลานสังเกตพร้อมกันเพื่อนห้องเลยนี่ภาพเห็นภาพสังเกตเห็นเรียบร้อยสังเกตเห็นเบิร์ดทุกมุมทุกแฉเนาะนักเรียนเห็นบนทุกคนบ
2: ่เห็น
0: ในรูปภาพนี่เนาะเป็นภาพยังมียังแน่เนาะที่พวกหลานเห็นเนาะเอานางมีวันลงดู
7: เฮียนักผู้หลักขอตอบในภาพนี้เป็นภาพแม่น้ำลำเซในประเทศเราจะมีแม่น้ำและคนดำรงชีวิตมีเงินซานบ้านซองว่าสวนท้องฟ้าที่เจียมใสมีภูผาป่าดงที่สวยสดงดงามคนกำลังทำมาหากิน
0: อ้าวถูกต้องนี่เนาะตบมือส่งเสริมกันเจ้าเด็กแล้วเฮียสามารถจำข้อมูลได้บ่ที่กันจะเว้าค่ะเนาะถือว่าเป็นคำตอบที่สมบูรณ์แล้วเนาะนายครูเนาะสิให้พวกหลานเอาปุ่มมาอ่านจังเล็กจังน้อยพร้อมกันบนห้องได้บ่เนาะ
1: อ่าน
0: 1 2 3

นายครูยังให้พวกนาทีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนักเรียนมวลๆกิจกรรมนี้ก็คือเมนนักเรียนจะได้ออกคำคิดคำเห็นและได้ออกมาเสลยอยู่หน้ากระดานกิจกรรมนี้เมนกิจกรรมกลุ่ม

0: นะจงบอกวิธีการปกปักรักษาเมน้ำลำสีข้อที่2เมื่อนักเรียนขี่เรือขึ้นล่องเมน้ำลำสีนักเรียนจะรู้สึกแนวใดและประทับใจอันใดข้อที่3ถ้าเฮาโคหักเมน้ำลำสีบ่หักเมน้ำน้ำจะเป็นแนวใดถ้าขาดน้ำน้ำจะเป็นแนวใดกลุ่มใดจะถือข้อใดแล้วแต่เนาะอ่ะกลุ่มนี้คือข้อ3เขียนแท้เลยนะ
1: ถ้าเฮาบ่รักษาน้ำน้ำจะเป็นแมวใดแมวเปล่าแมวใดแมวใดถ้าขาดน้ำจะเป็นแมวใดเพราะว่าพี่จะพูดภาษาไทยเราเขียนเป็นภาษาลาวพี่เขียนไม่เป็นเพราะว่าน้ำจะเน่าเสียเอานะโอ้โหเฮ้ยโอ้โหน้ำจะเน่าเสีย
2: สินค้าคือมณฑลคุ้ม
3: ไป
2: บอสไปด
3: ้
2: วย
3: เออ
2: ผลิตพลังงานไฟฟ้าเขาได
3: ้เออที่นี่ใช้น้ำในการผลิตไฟฟ้าเหรอยังใช้อยู่ใช่ไหมอ๋อเป็นพลังงานไฟฟ้า
2: เป็นน้ำงืมน้ำงืมน้ำหินบูนน้ำเลิศ
3: เออโอเค
0: อ่ะหนึ่ง
2: น้ำจะบริสุทธ
0: ิ์อ่ะเป็นไงอีกลูก
2: น่ะ
0: ข้อ2อะไรนะ
2: จะผลิตน้ำได้ยากน้ำกินได้ยาก
0: จะผลิตน้ำกินได้ยากอะไรอีกลูก
4: ตอบเลย
5: สัตว์น้ำก็จะบ่อจะน้ำก็ตายสัตว์น้ำก็จะตายเป็นคนทำมาหากินได้ยาก
0: คนขาดอาชีพใช่ป่ะน้ำไม่มี
1: สิ่งที่มีชีวิตก็จะอยู่ไม่ได้สิ่งมีชีวิตถึงอยู่ก็ได้ต้นไม้ล่ะต้นไม้แข็งยัง
2: พืชผ
1: ัก ก็รวมต้นไม้อ๋อที่มีรวมกันโอเคโอเค
6: ขับลำขับวนลำ
7: วนลำ
8: วนลำ
7: ทำเพลง
8: วนลำทำเพลง
9: ยังวนซีนทำเพลง
1: เป็นยังไงบ้างคุณครูเสร็จไหมนั่น
0: เสร็จโอ้เด็กๆเก่งมากเลยเด็กๆเก่งมากเลยล่ะ
1: นี่ผมที่6เขียนเรียบร้อยมาก
0: ๆนี่ถ้ามีเวลาหน่อยนะตกแต่งวาดรูป
1: นั่นน่ะสิ
0: สวยเช้ง
1: คุณครู
0: มีเวลาน้อย
1: ทำไมเราได้ข้อเดียวกันน่ะ
0: หรอ
1: หนูได้ข้อ3
0: เอาล่ะเดี๋ยวได้รู้กันมานี่ในคู่ชายต่างนะกลุ่มออกมาอ่านคำตอบตัวเองเนาะเพื่อละกลุ่มเอากลุ่ม6ก่อนบอกกลุ่มหนึ่งก่อนบอกกลุ่มหนึ่งก่อนเนาะออกมาเลยกลุ่มหนึ่งออกมาอ่านคำตอบตัวเองเลยเนาะ
10: เรียนในคู่หลังขอตอบตามสรุปตามกลุ่มของกลางใครตอบมาว่าถ้าเฮาบ่รักษาน้ำน้ำก็จะเน่าเสียป่าจะตายบ่มีน้ำใช้เส้นทางคมนาคมทางน้ำบ่สะดวกบ่มีน้ำใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าถ้าขาดน้ำจะเป็นคือพืชผักก็จะตายสิ่งที่มีชีวิตก็จะอยู่บ่ได้ถ้าขาดน้ำดินก็จะแห้งแล้งการทำมาหากินก็ทุกอย่างขาดเขินเศรษฐกิจบ่ก้าวหน้าและอื่น
0: ๆเป็นยังไงกลุ่มอื่นเห็นดีบ
11: ่เห
0: ็
11: น
0: ยังมีอย่างอีกเนาะกลุ่มอื่นสิว่าตื่มใส่มันสมบูรณ์หรือว่าครบแล้วบ่ครบแล้วถึงต้องโต้มือส่งเลยให้10เนาะเธอดีหลายเนาะอ้าวกลุ่มที่2ต่างหน้ากลุ่ม
12: เรียนในครูลำขอตอบเมื่อขี่เรือขึ้นลงตามแม่น้ำลำเสหลานจะอาเคียนจะรู้สึกว่าอากาศเย็นสบายมีจิตใจเบิกบานมวลซื่นและประทับใจในทิวทัศน์ธรรมชาติอันสวยสดงดงามการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงของชาวบ้านและยังได้เห็นบ่าวสาวฟ้อนรำทำเพลงยังมวนซืนตามประเพณีของเราเฮา
0: เป็นได้ไหมมีใครอยากเพิ่มบ่กลุ่มนี้นั่งอันนั้นบัดดี้ดาอยากเพิ่มใส่กลุ่มนี้อ่านกูสิเพิ่มใส
10: ่หลายจะออกคำคิดคำเห็นเพิ่มว่าเฮาเห็นผู้ผาป้าดงที่เขียวงาม
0: ที่เขียวงามเนาะ
10: หอมกลิ่นใบไม
0: ้หอมกลิ่นใบไม้แล้วอ่ะ
10: ที่ห้อยฮวนขึ้นมา
0: ถือว่าสมบูรณ์บ่น่าสมบูรณ์แล้วต้มมือส้มเซยถึงต้องมาเก่งหลายเก่งหลายคุ้มนี่ก็เก่งถึงต้องเนาะเขาสิให้คะแนนเท่าไหร่นี
13: ่9

0: ให้เก้าเนาะก็ดีคือกันเน
1: า
0: ะดี
1: ตรงนี้เป็นจุดที่ดี
2: การ
1: ทำให้ผลงานโดยนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมการนำเสนอให้เด็กทำงานทุกกลุ่มเนี่ยเป็นจุดดีของเขาหรือว่ากระบวนการสอนใช้ได
3: ้ท้ายบทเรียนคุณครูยังมีเกมมาให้เล่นกันเป็นเกมบัตรคำครับ
0: ผู้ใดที่ได้บัตรคำให้มาจัดกลุ่มบัตรคำให้มันเหมาะสมเกี่ยวกับเกมของเขาเช่นมาน้ำสะอาดน้ำสะอาดนี่มีสาเหตุอย่างไรพาให้น้ำสะอาดเนาะเบื้องนี้คือการถ้าผู้ใดนาได้บัตรคำที่พาให้น้ำเปื้อนสกปรกเป็นน้ำเน่าน้ำเหม็นเมนพากันมายืนอยู่เบื้องนี้นะมีกระดาษส่งเพนตัวกันอ้าวเริ่มได้แล้วเนาะมาดีนาหนึ่งสองสามอามาทีละคนเนาะ

0: เฮียนการฟังการเว้าการอ่านและยังการเขียนเนาะอยากให้น้องเมย์นี่เขียนให้นักเรียนเบิ่งเนาะค่ะเขียนสิ่งใดก็ได้ที่ว่าประทับใจให้นักเรียนเนาะว่าประทับใจเด้อไหนในการมาร่วมมุ้งสอนในมื้อนี้เนาะเขียนเลย
1: สั้นๆในเฮาฮักเมืองลาว
0: ตอนนักเรียน
1: ใช่ป่ะ
2: ใช่ๆๆเขียนอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยสระเอเนี่ยตอยใช่ไหม
0: เด็กแล้ว
2: ฮอกแล้ว
1: ฮูกฮอลฮูกฮอลฮูก
2: หนูรู้แล้วคุณครู
1: สระอามีหัวด้วยถูกตัวนี้โอเคอากาศแป้นักอ่านของเรา
2: เขียนถูกไหมเขียนเหมือนตัวบ้านเราเลยไม่ใช่แล้วอันนี้มีหัวเอ๊ะ
1: นู่นตัวน
2: ู้
1: น
2: กอไก
1: ่แล้วเห็นอีกนั่นกอไก่มีสองหัว
2: เขียนขี้เหร่มากเลยหนูอ
1: ่
2: ะ
1: โอเค
0: เด็กต้องเฮาหนีบุตรแม่กุ้งบ่มี
2: เฮาแม่กุ้งบ่มีทำไงอะครู
1: แม่กุ้ง
2: ไม่มีแม่กุ้ง
1: อันนี้ปะ
0: นี่แม่กุ้งเป็นทางหัน
2: ไม่มีเงี้ยคะ
0: นี่หัวได้แม่กุ้งไม่หัว
2: นี
0: ่มนถึงต้อง
1: เฮา
2: ฮะ
1: เมื่อไงเสเอเฮ้ยมองม้าม
2: องม้าม
1: ัน
2: เมื่อกี้
1: นี่
2: หัวเขาอยู่ข้างล่างอย่างเงี
1: ้
2: ย
1: ฮะ
2: โบแมน
1: ม
2: อมีหัวบนหัวล่าง
1: เมืองอย่าง
2: นี้โยนี่เหรอ
1: ใช่ป่ะ
0: มีหางสระอือมีหาง
1: โยเฟืองกับ
2: ปิ้ง
0: ถูกต้อง
2: โอไหนคะ
0: นี่
2: เนี่ย
1: แล้วนู่น
2: คุณครูบอกว่ามีออโอเลขเก้าอ่ะ
0: มาแล้วแบบเลขเก้าแหละตัวง
2: อมองงัว
1: หางยาวๆมานี่
0: ยาวพูดละ
2: ยาวเกินเขียนมาภาษาไทยเลยอ่ะคุณเขียนถูกไหม
0: เขียนถูกไหมคะเขียน
3: ถูก
1: ไหมใบไก่จะไหน
2: ผิดจะไหนอ่ะ
1: สามสี
2: ่เอาผิดจะไหนอ่ะ
1: หอเหือนใช่
0: ตัวหอ
1: ใช่ที่หางมันแบบรอเรือน่ะ
0: เด่เหียนเด่หอเหียนน้ำยินเด่เหียนหอเอาตัวหอใส่พยัญชนะห
2: อครูตัวนี้ถูก
1: ไหม
2: มีหัวใช่เอาไหม
0: ถึงแล้วครึ่งนึง
2: ถูกไหมเนี่ยนี่หนูเขียนภาษาไทยด้วยบุ้มมีโบแมนอีกละ
0: โบแมวบ่ถูก
2: ไหมโบแมว
1: เขาว่าไม่ถูกเด็กๆว่าไม่ถ
2: ู
1: ก
2: เด็กๆเขียนอย่างนี้นี่มันต้องมีหัวล่างด้วยโมมะ
0: ถูกแล้ว
2: ตอนนั้นนอนหนู
3: หัวทั้งบน
2: แล้วหัวทั้งล่าง
3: หัวทั้งบน
2: อะไรคะนี่มันก็มองม้าไงเขียนไม่ถึง
1: มาถึงอีกแล้ว
2: เมื่อกี้หนูแอบดูน้องเขาเขียนมาเขาเขียนจากข้างล่างก่อนแล้วเขาก็ปาดขึ้นไปแล้วเขาทำอย่างนี้นี่ภาษาไทยเขียนอย่างนี้เขียนคล้ายๆกันเลยนี่ภาษาไทยเขียนอย่างนี้

0: าไทยลูกภาษา
1: คล้ายกันเลยคล้ายกันเลย
2: โหนี่แบบ
0: แบบอารักษ
2: ์โหนี่คุณครูเขียนสวยจริงอ่ะอย่างกับประกวดประกวดแข่งคัดลายมือ
0: เราต้องให้ให้เด็กจำแบบที่ที่ดีๆไป
2: ว้าเหมือนหนูถูก
0: ไม่ไม่ใช
2: ่ต่างกันไหมลูกเมื่อกี้เห็นเด็กๆเขียนเลยค่ะพยายามเขียนภาษาไทยพวกเราก
3: ็
2: พยายามจะเขีย
0: นภาษาภาษาลาว
2: มันก็เป็นแรงบันดาลใจในการที่ทำให้เราอยากจะเรียนรู้ลาวนะคะดีใจจังเลยพอเห็นน้องๆอยากเรียนรู้ภาษาไทยเราก็อยากเรียนรู้ภาษาลาวนะคะเด็ก
4: ๆในครูมันเขียนพวกมือซึกเนาะเอ้ยมีกับเขียนพวกมือซึกคือกันเนาะที่เป็นภาษาไทยและภาษาลาวมันจะเขียนไปแล้วเนาะพวกเราอยากได้ยินคำเว้าคักๆอบอุ่นบุญที่บ้านแสดงความรู้สึกต่อนักเรียนในมื้อนี้เนาะเป็นจังไหนเน
2: า
4: ะ
2: เป็นภาษาลาว
4: เป็นภาษาลาวพร้อมเนาะเราเป็นภาษาลาวเนาะนักเรียนเนาะ
0: ได้เหรอ
4: หมดทุกคนตั้งใจฟัง
2: ตั้งใจฟังแล้วพี่พูดสั้นๆน
0: ะ
2: เราพูดพร้อมกันเราว่าพร้อมกันเลยนะครูค่ะ
0: 1 2 3
2: ฮาวฮักเมืองลาว
1: ถึงต้อง
2: ถึงต้อง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อ

0: ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
2: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำ

0: กันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
1: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่รอเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะคุณครูคะวันนี้นะคะคิดอย่างไรให้สนุกในวันหนึ่งวันหนึ่งเราคิดอะไรกันบ้างนะถ้าเป็นคุณครูคุณครูอาจจะคิดว่าวันนี้ถ้าเราจะสอนเรื่องขุนช่างขุนแผนตอนพลายงามตามหาพ่อเนี่ยเราจะสอนอย่างไรนะเด็กถึงจะสนุกจำได้แล้วก็เกิดความคิดว่าถ้าเราเป็นพลายงามเนี่ยนะเราจะทำอย่างไรเนี่ยคือต้องหาวิธีการที่จะกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดอยู่ตลอดเวลาแต่คุณครูคะการคิดที่ดีนั้นคือการคิดในทางบวกเพราะการคิดในทางบวกนั้นมันจะทำให้เราสนุกต่อการคิดอย่าไปคิดในทางลบเลยค่ะคุณครูมีแต่ความทุกข์ค่ะคิดในทางบวกง่ายๆอย่างสมมุติว่าที่โรงเรียนของครูเนี่ยมีต้นกล้วยคุณครูลองให้เด็กคิดสิคะว่าเมื่อเห็นต้นกล้วยแล้วเนี่ยต้นกล้วยเหล่านั้นเนี่ยเอามาทําอะไรบ้างถ้าเป็นคนสมัยก่อนอย่างพวกเรานะคะต้นกล้วยต้นใหญ่ๆค่ะอาจจะเอาบางส่วนของต้นกล้วยมาสับเป็นชิ้นเล็กๆเอาไปเลี้ยงหมูซึ่งในปัจจุบันเด็กไม่เห็นแล้วค่ะหรือเอาส่วนข้างในที่เราเรียกว่าหยวกนะคะเอาไปทําอะไรเอาไปทําอาหารก็ได้เห็นไหมคะเอาไปแกงส้มนะก้านแบบเนี้ยนะสมัยก่อนคุณครูคงรู้จักนะคะที่เรามาทําปืนนะคะปิ้วอย่างนี้เลยค่ะคุณครูนะคะหรือนะบางคนอาจจะเคยเล่นม้าก้านกล้วยแบบนี้ค่ะคุณครูคะทีนี้ใบกล้วยล่ะนี่ค่ะสมัยก่อนนะเอามาทํานาฬิกาเอามาทําแหวนเห็นไหมคะเนี่ยนะดีด้วยค่ะเอามาทํากระทงใส่ขนม

เห็นไหมคะนะคะเอามาห่อนะคะห่อแบบนี้ค่ะนี่คือข้าวเหนียวสังขยาค่ะคุณครูขาอันนี้คือขนมกล้วยค่ะแม้เอามาทำประโยชน์ได้มากมายไก่กองค่ะนะหรือว่าผลของมันนอกจากกินขายเอามาแปรรูปเป็นกล้วยตากค่ะนะตัวนี้ล่ะคะโอ้เอามาทำได้มากมายไก่กองเลยค่ะทำอะไรเอ่ยเอามาแกงเลียงเอามาต้มยำนะคะเอามากินกับผัดไทยเอามาต้มจิ้มน้ำพริกก็ได้ค่ะนี่คือหลากหลายของการคิดเรื่องกล้วยค่ะนะคะทีนี้การคิดมันคืออะไรคะมันเป็นกระบวนการทางสมองค่ะที่บุคคลสามารถนำข้อมูลที่ได้รับเนี่ยไปเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมเกิดเป็นความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เห็นไหมคะถึงบอกว่าต้องคิดในทางบวกมันจึงจะได้ประโยชน์ค่ะองค์ประกอบของการคิดมีอะไรบ้างเริ่มจากตัวผู้คิดคือตัวเรานี่แหละค่ะตัวผู้คิดถ้าอยากจะสร้างให้ตัวเองเนี่ยมีความน่าเชื่อถือในการคิดเราต้องพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายนอกและภายในนะคะภายนอกเนี่ยคือรูปร่างหน้าตาการแต่งเนื้อแต่งตัวลีลาวิธีการพูดเราพูดดีความน่าเชื่อถือมันก็เกิดขึ้นทันทีค่ะส่วนภายในนั้นถ้าเราแสวงหาความรู้อยู่เสมอแสวงหาความรอบรู้ความรู้ความรอบรู้มันจะสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองคนที่มีความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นไม่ใช่หญิงนะคะคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยมันจะแสดงออกมาในลักษณะที่ใครถามเราก็มีข้อมูลที่จะตอบได้หรือถ้าเราสงสัยเราก็กล้าที่จะถามแล้วถามอย่างสุภาพด้วยเพราะเรามีบุคลิกภาพภายนอกคือทักษะในการพูดที่ดีน่าเชื่อถือค่ะนี่คือประเด็นตัวเรานะคะนี่ต่อไปองค์ประกอบที่2เนื้อหาข้อมูลหรือสิ่งเร้านะคะในตัวเนื้อหาหรือข้อมูลเนี่ยถ้าหากว่าเรามีความรู้ในเรื่องเหล่านั้นพอสมควรค่ะมันก็สามารถจะเป็นฐานในการคิดได้อย่างดีค่ะองค์ประกอบที่3คือการรับรู้เนื้อหารับรู้ข้อมูลหรือมีสิ่งเร้าที่คอยกระตุ้นเราปกติคนเราเนี่ยมักจะรับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวเองนะคะเมื่อรับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวเองแล้วตัวเองเนี่ยก็มีความรู้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วก็ทำให้เราคิดไปในทางที่ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะและประการสำคัญต้องมีจุดมุ่งหมายของการคิดค่ะคิดเพื่อตอบปัญหาคิดเพื่อแก้ปัญหาคิดเพื่อหาความรู้แล้วไปอภิปรายร่วมกับคนอื่นนะคะเนี่ยค่ะมันต้องตั้งจุดมุ่งหมายของการคิดเอาไว้และข้อสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือต้องมีกระบวนการในการคิดหรือวิธีการคิดกระบวนการคิดที่ดีมันจะทำให้นักเรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้นะคะแล้วก็มันจะเป็นทักษะซึ่งนำไปสู่กระบวนการในการคิดเมื่อเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ค่ะในยุคปัจจุบันนี้ถ้าคุณครูอยากจะพัฒนากระบวนการคิดให้แก่นักเรียนคุณครูลองแสวงหาวิธีการสอนที่คะที่เราเรียกว่าวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนเนี่ยคือการเรียนรู้ในศตวรรษที่21แล้วค่ะคุณครูเพราะปัจจุบันนี้เขาเน้นเรื่องการคิดค่ะงั้นถ้าคุณครูอาจจะสอนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีวรรณกรรมนะการฟังการอ่านคุณครูลองใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณสิคะเพราะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเนี่ยถ้าคุณครูเลือกใช้วิธีการนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนเด็กจะฝึกคิดได้มากเลยค่ะแล้วมันสามารถประเมินได้ว่าสิ่งที่เราคิดนั้นเนี่ยดีหรือไม่ดีอะไรก็ตามที่เราสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเองว่าดีหรือไม่ดีมันจะนำไปสู่การปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันลองดูนะคะคุณครูส่วนกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งกระบวนการสร้างความคิดรวบยอดกระบวนการนี้วิธีการนี้เหมาะสมกับคุณครูนำไปสอนเนื้อหาเกี่ยวกับหลักภาษาการใช้ภาษาค่ะเมื่อไรก็ตามที่เด็กเกิดคอนเซปต์เด็กเกิดความคิดรวบยอดว่าคำนามนี่ตัวอย่างนะคะคำนามหมายถึงคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของอย่างนี้ค่ะหน้าที่ของคำนามเป็นประธานเป็นกรรมเป็นส่วนเติมเต็มคำนามมีชนิดดังนี้สามัญนามวิสามัญนามอาการนามสมุหนามนะหรืออย่างนี้ค่ะถ้าเด็กสามารถสรุปได้อย่างนี้ค่ะนั่นแหละค่ะเป็นความคิดรวบยอดแล้วเขาก็จะนำเรื่องนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนเรื่องคำ

ผสมคำซ้อนคำซ้ำเป็นเรียนเรื่องประโยคต่อไปค่ะเห็นไหมคะนะหรือการจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยใช้ผังความคิด Mind Map เนี่ยมันช่วยกระจายความคิดช่วยหล่อหลอมความคิดให้มาเป็นหนึ่งก็ได้ค่ะลองใช้ดูนะคะเทคนิคหมวกความคิด6ใบอันนี้สุดยอดในเรื่องของการที่จะกระตุ้นให้เด็กคิดเพราะในหมวก6ใบนี้คิดดีก็มีค่ะ

คุณครูลองใช้นะคะหรือถ้าคุณครูอยากให้เด็กมีความรู้นะคะมีความเข้าใจรู้จักการแสดงออกในเรื่องของการใช้ความคิดคุณครูลองใช้ SQ4R ในการสอนเรื่องการอ่านค่ะวิธีนี้เหมาะสำหรับการอ่านอย่างยิ่งเลยคุณครูคะมันเริ่มตั้งแต่ให้เด็กอ่านโปรยไปแล้วก็มาตั้งคำถามกับคุณครูแล้วก็มาอ่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาคำตอบเมื่อหาคำตอบได้แล้วเอาลองเขียนซิเขียนแล้วก็ลองคิดต่อไปซิเราตัวเองมีความคิดอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาจากนั้นนะช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็เก็บความคิดเหล่านั้นเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะคุณครูลองไปถ้าคุณครูสนใจเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งคุณครูอาจจะศึกษาเพิ่มเติมได้ในปัจจุบันนี้มันศึกษาได้ง่ายมากค่ะหรือถ้าสงสัยคุณครูถามมาที่คุณครูจินตนาก็ได้นะคะนอกจากนั้นในเรื่องของกระบวนการโฟร์แมตนะการพัฒนาสมองคุณครูก็ใช้ได้ค่ะ5 stepsการจัดกิจกรรมการเรียนรู้5ขั้นตอนค่ะคุณครูนี่แหละขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยคือการที่จะนำออกสู่สายตาสาธารณชนเมื่อไรก็ตามที่เด็กเอาสิ่งที่ตัวเองทำขึ้นเนี่ยออกสู่สายตาสาธารณชนให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นงานชิ้นงานของตัวเองหรือให้เพื่อนเห็นให้ครูบาอาจารย์ท่านอื่นเห็นนะคะสุดยอดค่ะเด็กจะมีความภาคภูมิใจเมื่อเด็กเกิดความภาคภูมิใจเขาก็จะกระทำพฤติกรรมเหล่านั้นอีกค่ะคุณครูคะส่วนกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีตอบสนองทฤษฎีนี้เหมาะสำหรับเป็นการตอบสนองผู้อ่านค่ะเหมาะสำหรับนักเรียนที่อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพราะว่าตอนปลายเนี่ยเด็กเริ่มมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนวรรณคดีวรรณกรรมมาแล้วค่ะกิจกรรมนี้เหมาะสำหรับการสอนวรรณคดีวรรณกรรมนะคะเพราะเขาต้องดึงประสบการณ์เดิมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคุณครูลองดูนะคะอันนี้สำหรับประถมก็ได้มัธยมก็ได้ Picture Word ค่ะ PWIM ค่ะเป็นการเรียนรู้จากภาพเรียนรู้จากภาพเพื่อเอามาเขียนเอามาสร้างผลงานนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะฝึกทักษะการคิดทั้งสิ้นค่ะและยังมีอื่นๆอีกมากมายนะถ้าคุณครูสนใจคุณครูลองเอาไปหาข้อมูลแล้วก็ลองคิดต่อไปนะคะเอาง่ายๆนะที่เรามักจะใช้กันอยู่เสมอการใช้ 5W1H อันนี้ก็ได้ค่ะคุณครูขาแล้วทำยังไงคะ 5W1H นะคะมันมีผลอะไรคุณครูลองดูนะคะสมมติว่าคุณครูให้เด็กอ่านมาคุณครูให้เด็กไปหาข่าวมาอย่างนี้ค่ะนะไม่ใช่ถามแค่ว่าใครนะคะใครไม่ใช่ตอบคนเดียวค่ะในคำถาม who หรือใครเนี่ยถ้าคุณครูสอนวรรณคดีอย่างเมื่อกี้นี้ยกตัวอย่างเรื่องคุณช่างคุณแผนตอนรายงานตามหาพ่อใครเนี่ยมันโยงตัวละครหมดเลยนะคะคุณครูขาตั้งแต่รายงานเอ๊ะแล้วนางวันทองล่ะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรคุณช้างมีส่วนเกี่ยวข้องกับรายงานอย่างไรแล้วทำไมล่ะรายงานจะต้องเดินทางไปหานางทองประศรีที่จังหวัดกาญจนบุรีเห็นไหมคะนี่คือคำถามว่าใครไม่ใช่ตัวละครแค่ตัวเดียวแต่มันคิดยงใหญ่ไปหมดค่ะคุณครูคะแค่ตัวละครแค่นี้ก็ทำให้เด็กจำเนื้อเรื่องย่อได้แล้วค่ะต่อไปอะไรนะคะอะไรเขาทำอะไรตัวละครแต่ละตัวทำอะไรคะรายงานทำอะไรขุนช้างทำอะไรนะคะพลายงามจึงต้องชอกช้ำระกำใจนะนางวันทองทำอะไรน่ะลูกจึงต้องพลัดพรากจากเราไปนะคะนางทองประศรีเอ๊ะตอนแรกไม่รู้จักพลายงามนี่ทำอะไรจึงทำให้รู้ว่านี่แหละพลายงามนี่คือหลานของเราเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหน where ไม่ใช่บอกว่าที่อยุธยากาญจนบุรีสุพรรณบุรีไม่ใช่ค่ะเหตุการณ์มันต่อเนื่องแม้กระทั่งการเดินทางของพลายงามที่ไปหาย่าทองประศรีก็เป็นสถานที่เหมือนกันค่ะเด็กก็จะได้จินตนาการว่าในสมัยก่อนโน้นโอ้โหเดินป่าฝ่าดงพงพีกว่าจะไปถึงกว่าจะไปเห็นคุณย่าทองประศรีแต่ในปัจจุบันนี้นั่งรถทัวร์ไปก็ได้นั่งเครื่องบินไปก็ได้เด็กก็จะเกิดการเปรียบเทียบความคิดมันจะออกมาเองค่ะคุณครูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไรเป็นการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เห็นไหมคะทำไมล่ะโอ้โหนี่คือการโยงใยของตัวละครนะก็จะต้องเริ่มเรื่องมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตรงนี้ทำไมมันต้องนะผลออกมาเป็นอย่างไรอย่างนี้ค่ะเมื่อพลายงามเดินทางไปหาย่าทองประศรีแล้วไปร่ำเรียนทำให้เขามีความรู้ขึ้นแล้วจากความรู้ที่ได้รับก็กลับมาเป็นนะมารับราชการมีตำแหน่งใหญ่โตทีเดียวนี่คือเหตุการณ์ที่มันเกี่ยวข้องกันเห็นไหมคะการเรียนรู้เรื่อง 5W1H ก็มีประโยชน์หรือถ้าคุณครูป.5
คุณครูป.6นี่แหละค่ะจะเอาไปสอนเรื่องรามเกียรตินะคะตอนสุด

มายราบอย่างเนี้ยหนุมานมัจฉานุเขาเป็นใครล่ะนะเขาทำอะไรนะอยู่ที่ไหนจึงมาเจอกันได้ในที่นี้นะคะผลออกมาเป็นอย่างไรสุดท้ายพ่อกับลูกก็รู้จักกันนะคะเอ๊ะลูกใครเนี่ยหน้าตาเหมือนเราเลยอย่างนี้ค่ะมันก็ทำให้เกิดระลึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นหนหลังแค่นี้ค่ะก็ทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถจำเนื้อเรื่องได้ค่ะเมื่อรู้เรื่องก่อนนะคะเมื่อจำได้คนเราจะคิดวิเคราะห์ได้เมื่อมันรู้เรื่องก่อนค่ะเมื่อรู้เรื่องแล้วก็นำไปสู่การคิดนะคะทีนี้คุณครูมาดูต่อไปนะคะนะมันมีกิจกรรมนะคะที่สามารถทำให้เราเรียนรู้ได้นะคะเราที่สามารถสร้างการคิดให้แก่เราได้อยู่ตลอดเวลาคุณครูดูนะคะนะคะดอกไม้เห็นไหมคะคุณครูเอากิจกรรมนี้ไปทำได้นะคะดอกไม้นอกจากดอกไม้แล้วเรียกอะไรได้อีกคะนี่ค่ะเด็กต้องคิดแล้วอ๋อเด็กบางคนอาจจะบอกว่าเคยได้ยินคำว่าบุปผานะคะมาลีนะคะใช่แล้วนะบุษบานะคะใช่เห็นไหมคะมีคำมากมายไก่กองถ้านักเรียนสามารถคิดได้แบบนี้นะคะคุณครูทราบไหมคะว่ามันจะมีประโยชน์ต่อการไปเรียนวรรณคดีวรรณกรรมมันจะมีประโยชน์ต่อการไปสอนแต่งเขียนคำประพันธ์มันจะมีประโยชน์ต่อการไปเรียบเรียงเป็นข้อความหรือการเขียนเรียงความค่ะคุณครูคะดูต่อไปดูต้นไม้นะเอ๊เข้าไปในป่านอกจากป่าแล้วเนี่ยเขาเรียกอะไรได้อีกคะพนาใช่ไหมคะไปไหนอีกพงพีอะไรอีกเอ๊นะคะดูซิไพรก็เรียกอรันก็หมายความว่าป่าไพรวันก็ป่ายังมีคำอื่นๆอีกมากมายค่ะคุณครูลองเอาไปใช้กับนักเรียนเอ๊ะช้างน้อยผู้น่ารักถ้านะเราไม่เรียกว่าช้างมีคำอื่นอีกไหมนะอ๋อมีค่ะคะชะคะชาคะชินคะเชนอัยราอัยรินอัยเรศหัตถะหัตถาหัสดีหัสดินโอ้โหมากมายไก่กองนี่คือความรู้ความรอบรู้ที่มันได้มาจากการคิดอยู่ตลอดเวลาถ้าเด็กได้แบบนี้คุณครูขาสุดยอดเลยค่ะเด็กเราจะมีความรู้และความรอบรู้คู่กันไปนะคะคุณครูดูนกสินกที่บินอยู่เนี่ยเรียกอะไรก็ได้นะคะนะเรียกอะไรก็ได้อ้าวนะมีสองขาทวิบาทเห็นไหมคะอะไรได้อีกวิหกอะไรได้อีกสกุณาอะไรได้อีกนะคะเห็นไหมคะทิชากรทิชาชาตินะคะเห็นไหมคุณครูคะเด็กปักษีค่ะผู้มีปีกนะคะสองข้างนี่ค่ะผู้มีปีกปักษะปักษีปักษิณก็ได้ค่ะนะคะดูพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งนะดูสิว่านอกจากพระอาทิตย์แล้วให้เด็กไปนะหน้าห้องดูสิโอ้วันนี้ร้อนมากนะเพราะฉะนั้นเรามาหาคำพ้องความหมายกันว่าพระอาทิตย์เนี่ยเรียกว่าอะไรได้อีกเด็กบางคนอาจจะบอกว่าสุริยาค่ะสุริยันค่ะอ้าวดีถูกต้องอะไรได้อีกลูกทิชากรค่ะอะไรอีกคะถ้าเด็กไม่ทราบเราก็บอกตะวันไงลูกนะไขก็ง่ายๆทางไหนเป็นภาษาเขมรนะคะนักเรียนป.6น่าจะรับได้นะคะสุริยะสุริยาสุริยันสุรีนะถ้าพูดตอนเช้าทิชากรก็ได้นะคะประพาสก็แสงสว่างค่ะโอภาสอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะคุณครูคะมาดูพระจันทร์น่ารักน่ารักตอนกลางคืนมีอะไรบ้างจันทราจันทรสสิรัชนีอะไรอีกนะดูค่ะแขทางแงคุณครูเห็นไหมคะว่าส่วนใหญ่บางทีเป็นชื่อนักเรียนนะคะชื่อแบบนี้ก็มีคุณครูอาจจะถามว่าเอาชื่อของใครที่หมายถึงพระจันทร์บ้างชื่อของใครหมายถึงพระอาทิตย์แล้วคุณครูสังเกตนะคะส่วนใหญ่นะพระอาทิตย์เนี่ยเป็นชื่อของนักเรียนชายนะคะพระจันทร์จะเป็นชื่อของนักเรียนหญิงนะคะทีนี้มาดูอีกนะเป็นรูปผู้หญิงน่ารักน่ารักอะไรเนาะคำศัพท์อะไรนะที่หมายถึงผู้หญิง

สตรีนะคะสตรีก็ได้นะอนงก็ได้นงพังงาก็ได้อะไรก็ตามที่หมายถึงความสวยความงามนะคะเป็นผู้หญิงทางนั้นค่ะคุณครูค่ะอนงสตรีกัญญานงครานงยาวนงนุชได้หมดค่ะนี่คือนะความรอบรู้ที่เก็บสะสมเอาไว้นะคะปริศนาคำทายก็ได้ค่ะคุณครูค่ะอะไรเอ่ยแทนที่เราจะถามธรรมดาธรรมดาอะไรเอ่ยค้นเสาะสืบแสวงอะไรเนาะยังคิดไม่ออกไม่เป็นไรนะโรคร้ายแรงในอดีตถ้าหาคำแรกได้คำต่อมามันจะได้ค่ะตามสี่มาติดๆเลยช่วยกันคิดปริศนาเอ่ยนะคุณครูเอาทำนองสนอใส่เข้าไปก็ได้นะคะเพิ่มสร้างสรรค์ความคิดคนเสาะสืบแสวงโรคร้ายแรงในอดีตตามสี่มาติดๆช่วยกันคิดปริศนาเอ่ยคนเสาะสืบแสวงคืออะไรคะคุณครูคะหาค่ะโรคร้ายแรงในอดีตสอนเรื่องวรรณยุกต์เติมวรรณยุกต์เอกก็คือโรคหาอหิวานะคะอหิวาตกโรคค่ะตามสี่มาติดๆใส่ไม่โทรคือห้าช่วยกันคิดปริศนาเอ่ยหาหาห้าเห็นไหมคะนะเป็นอะไรเอ่ยในลักษณะที่ให้นักเรียนหาความรู้ค่ะไอ้นะมันข้นจากพืชสัตว์เอ๊ะอะไรเนาะเจียวต้มผัดเป็นอาหารตัวร้อนบอกอาการช่วยไขขานให้รู้ทีนะคะถ้าเด็กประถมส่วนใหญ่เขาจะแต่งกาบยานี11นะคะมันข้นจากพืชสัตว์ไขค่ะเจียวต้มผัดเป็นอาหารอะไรนะเอามาเจียวเอามาต้มเอามาผัดได้ก็ไข่นะคะนะตัวร้อนบอกอาการโอ้ยเราเป็นอะไรเนี่ยเราเป็นไข้ค่ะก็คือไข่ไข่ไข่เห็นไหมคะคุณโอ้โหสุดยอดเลยจังหวะกระชั้นทีเอกไม่ดีน้ำไม่ขังโทนั้นกั้นกำบังคิดครบถ้วนควรตอบเร็วจังหวะกระชั้นทีเอกไม่ดีน้ำไม่ขังโทนั้นกั้นกำบังคิดครบถ้วนควรตอบเร็วจังหวะกระชั้นทีคือรออัวรัวนะใส่ไม่เอกเข้าไปเอกไม่ดีน้ำไม่ขังรัวค่ะโทนั้นกั้นกำบังใส่ไม่โทเข้าไปนะคะรัวรัวรัวรัวนี่ฝึกทักษะการออกเสียงคำควบกล้ำก็ได้ค่ะนะคะคุณครูคะนะทำต่อไปนะอังกฤษแปลว่าใหม่ก้อนแข็งในไตกระเพาะสวมแหวนงามเหมาะเจาะช่วยสืบเสาะไขวาทีอังกฤษแปลว่าใหม่ new นะคะแปลว่าใหม่ใช่ไหมคะก้อนไอ้แข็งๆในไตในกระเพาะเขาเรียกว่าเป็นอะไรคะนักเรียนเป็นอะไรคะลูกเป็นนิ้วค่ะไอ้ที่ใช้ใส่แหวนสวยๆนะคะผู้หญิงก็จะมาใส่นิ้วนางข้างซ้ายก็คือนิ้วค่ะเห็นไหมคะนิ้วนิ้วนิ้วค่ะคุณครูคะเรื่องผลิตภัณฑ์คุณครูก็ทำได้ค่ะนะหาสินค้ามาแล้วก็ให้เด็กเขียนคำโฆษณานะคะคุณครูค่ะดูอีกที่นึงนะคะฝึกสร้างสรรค์ความคิดอีกแบบนึงคุณครูนะทำยังไงดีนะคะดูนะคุณครูนึกถึงอะไรคะเอาภาพนี้ให้เด็กดูนักเรียนนึกถึงอะไรคะนะเหมือนอย่างเมื่อกี้นะคะมองเห็นต้นกล้วยแล้วนึกถึงอะไรเอาแล้วนะคะลองให้เด็กดูนะกระจายออกไปค่ะคุณครูอาจจะทำได้โดยที่หากระดาษมาแผ่นหนึ่งวาดรูปนี้ลงไปหรือวาดแบบเบลอๆก็ได้ค่ะให้นักเรียนใช้สีระบายนักเรียนประถมชอบมากนะคะ
แล้วก็แยกออกเป็นกลุ่มอ้าวกลุ่มที่หนึ่งนะเอาใบนี้ไปเดี๋ยวลงอาหารคาวนะกลุ่มที่สองเอาใบนี้ไปเดี๋ยวลงของหวานกลุ่มที่สามเอาตัวนี้ไปสิ่งประดิษฐ์ถ้าเป็นสิ่งประดิษฐ์สำหรับนักเรียนอาจจะยากสักนิดนึงแต่ว่าเขาย่อมคิดได้ค่ะแล้วคุณครูจำกัดด้วยเวลาว่าจะให้เวลากี่นาทีให้เขาทำงานเป็นกลุ่มก็ได้ค่ะกลุ่มหนึ่งอาจจะมี 3-4-5 คนแล้วแต่ค่ะแล้วแต่จำนวนของนักเรียนถ้าโรงเรียนไหนนะมีนักเรียนแค่10คน11คนคุณครูก็3คน3คน4คนแล้วแต่จำนวนนักเรียนค่ะอย่าคิดว่าเด็กทำไม่ได้นักเรียนทำได้ค่ะเอาอาหารคาวดูซิมีอะไรบ้างเด็กไม่พ้นไข่ต้มไข่ทอดไข่ดาวไข่เจียวไข่พะโล้ไข่เยี่ยวม้าไข่เค็มคุณครูเติมให้หน่อยถ้าเด็กได้แบบนี้ยังมีอีกนึกถึงกับข้าวสิคะกับข้าวที่เราเอาไข่ลงไปผสมอ้อผัดบวบใส่ไข่ในโรงเรียนกินอยู่บ่อยๆค่ะอะไรอีกคะผัดฟักทองใส่ไข่อะไรอีกคะไข่น้ำบางโรงเรียนเรียกว่าแกงไข่อย่างเงี้ยค่ะมันมีข้าวผัดใส่ไข่ไหมลูกข้าวผัดก็ใส่ไข่เห็นไหมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันค่ะเอาแล้วของหวานล่ะคะของหวานมีอะไรส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงทองหยิบทองหยอดฝอยทองนะคะเม็ดขนุนอ้าวข้าวเหนียวสังขยาไงขนมหม้อแกงไงใส่ไข่ปัจจุบันนี้เขาเอาไข่ไปใส่ที่ไหนอีกไอศกรีมใส่อะไรอีกโรตีขนมบัวลอยไข่หวานค่ะยังมีอีกมากมายนะคุณครูลองให้เด็กช่วยกันคิดนะคะส่วนสิ่งประดิษฐ์นะอาจจะเอามาทำตุ๊กตานะเอามาทำโมบายแขวนตามประตูหน้าต่างเอามาบดแล้วก็ทำจิ๊กซอที่อยู่ที่ลงในที่ทำเป็นภาพอยู่ในกระดาษนะคะคุณครูทำได้หลายอย่างมากค่ะเอามานับนะเกี่ยวกับตัวเลขก็ได้ค่ะหาเปลือกไข่มาที่เขาเอาเนื้อไข่ออกแล้วค่ะนับเป็นลูกๆนะคะนับ1 2 3 4เอามาใช้ได้เขียนอะไรเขียนคำยากๆลงไปที่ตัวเปลือกไข่ก็ได้ค่ะเขียนภาษาอังกฤษลงไปก็ได้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7นี่เป็นการบูรณาการความรู้ค่ะนะตามทันไหมคะคุณครูคะเนี่ยเป็นตัวอย่างนะคะเนี่ยเด็กก็จะรู้ในสิ่งแบบนี้แหละค่ะนะเรื่องของการคิดไม่ยากนะคะคุณครูคะแต่การคิดของแต่ละคนนั้นย่อมแตกต่างกันค่ะการคิดนั้นมาจากความรู้พื้นฐานที่เขามีอยู่แล้วนะคะมีอยู่แล้วคือได้มาจากไหนได้มาจากการเรียนในโรงเรียนได้มาจากทางบ้านได้มาจากการอ่านได้มาจากการฟังนะคะแล้วก็เขาก็สามารถเพิ่มเติมความรู้ได้ด้วยการฟังด้วยตัวเองอ่านด้วยตัวเองสังเกตจากสภาพแวดล้อมในโรงเรียนก็ได้ค่ะสังเกตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะดูจากในโซเชียลทั้งหลายก็ได้ค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการคิดอยู่ตลอดเวลาแต่คุณครูต้องฝึกเขานะคะเรื่องการคิดนะคะปัจจุบันมีคำเกี่ยวกับการคิดเยอะมากค่ะคิดดีๆคิดให้เป็นระบบนะคะอย่าคิดสั้นนะคิดยาวๆนะนะคะมองคนอื่นในแง่ดีคิดในทางที่ดีก็จะพูดในทางที่ดีเช่นสมมุติว่าเพื่อนมองเห็นการกระทำของเพื่อนว่าเพื่อนนี่เก่งนะเขาก็สามารถคิดหาคำดีๆที่จะมายกยอเพื่อนๆ เช่นเพื่อนเก่งมากนะเพื่อนทำได้ดีมากนะคะเพื่อนคิดได้อย่างไรเพื่อนเป็นคนเก่งจริงๆนะโอ้โหเราชอบเพื่อนมากเลยเพื่อนเป็นตัวอย่างที่ดีเราอยากเก่งแบบเพื่อนบ้างเพื่อนอย่าลืมให้คำแนะนำเรานะการบ้านข้อนี้เพื่อนทำอย่างไรช่วยแนะนำเราหน่อยเราขอบคุณเพื่อนที่มีสิ่งดีๆมาให้เป็นตัวอย่างแก่เราตลอดเวลานี่แหละค่ะมันเป็นการฝึกให้เด็กมองคนอื่นในแง่ดีถ้ามองคนอื่นในแง่ดี
ความคิดดีๆมันจะเกิดขึ้นและเมื่อความคิดดีๆเกิดขึ้นคำพูดดีๆข้อเขียนดีๆมันก็จะออกตามมาคุณครูคะในปัจจุบันนี้เราต้องมาช่วยกันคิดในทางบวกและต้อง

ฝึกให้นักเรียนของเราคิดในทางบวกด้วยค่ะคิดดีคิดเป็นระบบคิดในทางที่เป็นภาพบวกอยู่ตลอดเวลาคุณครูขาทักษะเหล่านี้มันจะติดตัวเด็กไปและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวันค่ะคุณครูอย่าลืมนะคะว่าวันนี้คุณครูคิดในทางบวกอะไรบ้างแล้วหรือยังค่ะสวัสดีค่ะคุณครูขา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินดิเคตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ 2x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง3บวก1กลายเป็น 2x กำลัง4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1 นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f prime 1เท่ากับ2 f 1ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f prime 1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f prime แล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาร์ม0บวก f พาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาร์ม0ครับบวก f พาร์มพาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาร์ม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พาร์มพาร์ม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับและเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น5 x กำลัง2ลบลบ4 x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นั่นเองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น45 x กำลัง2 4คูณ3เป็น12 x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ45 x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น45 x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ12 x อินทิเกรตได้เป็นลบ12 x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก2 x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนส์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่ไหมครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก 3 ส่วน 4x ลบ 1 นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4xลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก 3ครับแล้วเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก 3ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ 4y ลบ 2เท่ากับ y บวก 3นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก 3ส่วน 4y ลบ 2ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ 2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ 2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 2 y ก็จะไม่เท่ากับ 2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นคือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ x y นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3 - x บวก square root 3 - x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ x y เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวก1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a ลบ b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3 - x บวก square root 3 - x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3 - x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3 - x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับลบ3นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับแล้วก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็นลบ3แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่าลบ3นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิดลบ3ไปจนถึง3นั่นเองครับ
ต่อไปนะครับเราจะมาดู B นะครับซึ่ง B นะครับคือเลนส์ของ R2 ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ R2 นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y 1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนและเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับ

อันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin θ อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos θ เนี่ยมันจะหักหลังกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin θ นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A prime เราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A prime แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin theta เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมุติว่าพี่แทน AY หรือความเร่งในแนวแกน Y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ N เท่ากับ MG cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน AY เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน Yแต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเร่งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้งนี้นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของ

เราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวก bt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tracker นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 at กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็นนั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tracker นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a' เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร่งที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับ
น้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Teacher as Learners นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เกิดชุมชนครูผู้เรียนรู้และเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทยนะคะถ้าเปิดโทรทัศน์ในช่วงนี้นะคะจะพบว่าเราพบปัญหาเยาวชนที่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้หรือว่าอาจจะใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหานะคะจนเป็นที่มาของคำว่าต้องสร้างทักษะชีวิตให้กับเด็กๆ เหล่านี้ค่ะและเมื่อพูดถึงหลักสูตรของประเทศเรานะคะมีการพูดถึงเรื่องของทักษะชีวิตด้วยเช่นกันค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้นะคะและวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะจากแขกรับเชิญของเราค่ะอาจารย์เกษมเชยชมอาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมนอกจากนั้นนะคะในปีนี้ค่ะปี2557อาจารย์ได้รับรางวัลครูดีเด่นจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
0: อาจารย์คะตอนนี้เนี่ยโอ้โหมันเป็นกระแสมากเลยเรื่องของการสร้างทักษะชีวิตหรือว่าทักษะสังคมให้กับเด็กๆค่ะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากจะเข้าใจให้ลึกซึ้งว่าทักษะชีวิตกับทักษะสังคมเนี่ยนะคะมันประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างอยากให้อาจารย์ได้ให้คำอธิบายค่ะ
1: เราพูดถึงเด็กเนี่ยเมื่อเขาเกิดมาแล้วเนี่ยเขาค่อยๆเติบโตจากบ้านมาโรงเรียนและในที่สุดเขาก็ออกไปสถานที่ทำงานแล้วก็จะอยู่ในสังคมนั้นเพราะนั้นการที่เขาเติบโตมาเนี่ยเขาก็ต้องมีทักษะคราวนี้ถามว่าทักษะตรงนี้มันมีอะไรสร้างยังไงนะครับผมมองอีกอย่างหนึ่งก็คือทำยังไงให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยรู้คุณค่าของตัวเองคือถ้าเขารู้คุณค่าของตัวเองแล้วเนี่ยเขาน่าจะไม่ทำลายเราเคยเห็นนะนิสิตที่ปี4ละเกรดสูงมากแต่พอผิดพลาดนิดเดียวทำร้ายตัวเองแต่เขาทำไมไม่เห็นคุณค่าของเขาเองเลยแล้วจริงๆไม่ใช่คุณค่าเขาเองเท่านั้นเขาไม่เห็นคุณค่าไปเขาไม่ระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวที่รักเขาห่วงใยเขาแต่เขาตัดสินใจปุ๊บเดียวอย่างเงี้ยไม่มีทักษะชีวิตผมถึงว่าในมันน่าจะเริ่มมาจากครอบครัวนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าคนเราจะมีทักษะชีวิตได้เนี่ยต้องเริ่มต้นจากครอบครัว
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เริ่มจากความรักที่มีต่อตัวเองก่อนในเบื้องต้น
1: คือเขาต้องเห็นคุณค่าของตัวเอง
0: ค่ะ
1: แล้วสำหรับที่บ้านเนี่ยนะครับผมว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะให้เขามีบทบาทเพราะเขาเป็นส่วนหนึ่งเขาพูดภาษาครูสังคมก็คือเขาได้สถานภาพในบ้านเป็นลูกเขาก็ควรจะมีบทบาทแบบลูกงานอะไรที่มอบหมายให้เขาทำให้เขารับผิดชอบการอบรมความรับผิดชอบตรงนี้บางทีคุณพ่อคุณแม่ต้องยอมตัวอย่างง่ายๆขึ้นรถแล้วคุณแม่ลืมของเนี่ยมันขึ้นมาบนทางด่วนหรือออกมาตั้งเยอะแล้วเราต้องไม่เลี้ยวกลับนั่นคือเขาฝึกเขาให้เป็นตั้งแต
0: ่
1: ครับเห็นความมีระเบียบรู้หน้าที
0: ่รู้จักจัดสรรเวลา
1: ใช่ครับไม่ใช่กับคุณพ่อคุณแม่แต่ถ้าหากว่ามีระดับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือญาติผู้ใหญ่เนี่ยการที่เขากลับไปเนี่ยเรารู้ว่าคุณตาคุณยายคุณปู่เนี่ยรอเขาทั้งวันเขาก็ไปหาไปทักทายคุณยายวันนี้ทำอะไรเป็นยังไงบ้างหนูเรียนอย่างนี้มาหรือปุนปูครับผมนั่นนี่อย่างน้อยทำอย่างนี้ทุกวันมันได้คุณค่าทั้งเด็กเองที่รู้ว่าท่านเป็นใครสองจิตใจของคนสูงวัยเนี่ยผมว่ามันจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ชีวิตจิตใจในครอบครัวให้ดีมากขึ้น
0: อาจารย์คะพอเราได้เห็นภาพของการสร้างทักษะชีวิตจากที่บ้านแล้วเนี่ยแล้วพอมาถึงที่โรงเรียนนะคะอาจารย์ในหลักสูตรเขากำหนดไว้เลยว่าจะต้องมีเรื่องของการสอนทักษะชีวิตในโรงเรียนเราจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์ครับผมมองแบบง่ายๆไม่ต้องไปหลักอะไรต่ออะไรหลักสูตรอะไรต่ออะไรมากเพียงแต่ว่าผมว่ามาแล้วเนี่ยเขาต้องเรียนได้ความรู
0: ้
1: ที่ครูมอบให้หนึ่งละสองเขาต้องเข้ากับสถานที
0: ่ค่ะ
1: ทุกคนบุคลากรได้หมด
0: ค่ะ
1: และอยู่ในสังคมนั้นต้องอยู่ได้อย่างมีความสุขนะครับก็ต้องปรับตัวนะครับ พราะนั้นผมมองว่าคนที่มีบทบาทสำคัญที่สุดก็คือครูคุณครูผมว่ายิ่งเป็นครูประจำชั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นคุณแม่เขา
0: ค
1: ุณพ่อเขาที่มาอยู่ที่นี่นะครับผมว่าจุดสำคัญที่สุดก็คือเรื่องความปลอดภัยหมายถึงว่าเด็กเองเนี่ยก็ต้องได้ทักษะความปลอดภัยอย่างเงี้ยที่อยู่ในโรงเรียนว่าเล่นแบบไหนอะไรหรือการกระทำอย่างไรที่เขาจะต้องปลอดภัยครูที่เห็นความล่อแหลมตรงนี้ต้องดำเนินการจัดการหรือแม้กระทั่งง่ายๆนะครับว่านั่งอยู่ตรงต้นไม้เด็กควรจะมีทักษะมองให้หมดมามันมีผึ้งไห
0: ม
1: ต่อไหมหรือแม้กระทั่งการกระทำของเขาการเล่นทิพย์แผลงๆอันนี้มองในแง่ความปลอดภัยเขาต้องได้ละเขาต้องได้คืออย่างโรงเรียนประถมเนี่ยคุณครูจะยืนใกล้มากแต่พอมามัธยมเนี่ยถ้าใกล้เขามากเขาก็ไม่พัฒนาแต่เขาก็ไม่ชอบเราต้องยืนไกลแต่อยู่ในสายตาแล้วในการเรียนเหมือนกันผมยังพูดอีกแล้วว่าเขาต้องเห็นคุณค่าของการเรียนอนาคตความก้าวหน้าก็คงต้องพูดกันที่บ้านพูดมาแล้วครูก็ต้องมาพูดอย่างเช่นหลักการที่เขาเรียกอะไรนะอิทธิบาทสี่
0: ค
1: ือเขาต้อง
0: รัก
1: นะฉันทะน
0: ะ
1: ต้องขยันขันแข็งนะครับซึ่งเป็นเรื่องยากนะครับขยันขันแข็งแล้วก็จิตตะเอาใจใส่แล้วสุดท้ายก็รู้จักทำเป็นแก้ปัญหาเป็นเราก็รู้อยู่แล้วว่าอธิบายอย่างเดียวช็อกแอนท็อกก็ผ่านไปตอนนี้มันมีอะไรใหม่ๆเยอะให้เขาทำเองส่งรายงานเป็นคลิป
0: อ
1: ย่างเช่นสอนเรื่องกฎหมายเนี่ยช่วยทำเคสเรื่องกฎหมายว่ามันผิดทำอย่างนี้ผิดอย่างนี้ผิดอย่างนี้จะถูกลงโทษอย่างนี้ก็แสดงกันบทบาทแม้ถ่ายกันมาถ้าอย่างนั้นจะเกษมอธิบายเขาก็เงียบๆใช่ไหมครับเพราะนั้นนี่ก็เป็นทางหนึ่งที่ว่าทำยังไงให้เขาได้เรียนได้มีความสุขได้สนุกแต่จริงโอ้คุณครูก็ต้องพัฒนาทันสมัย
0: เป็นวิธีการสอนทักษะชีวิตที่ครูไม่ได้อธิบาย
1: ใช่ครับ
0: แต่จะเหมือนกับสร้างสถานการณ์ให้เด็กไปเหมือนกับเด็กก็ต้องไปคิดเอง
1: คิดเองแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยครูก็มีส่วน

0: ละที่จะไอ้นี่อย่างนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเธอทำมาอย่างเงี้ยไม่ดีหรือครูเอามาให้ครูดูก่อนเพราะว่าบางทีเด็กก็คือเด็กเขาอาจจะทำตามใจเขาพอออกมาปุ๊บมันเฮเลยแต่เฮไม่สร้างสรรค์มันยากเหมือนกันสำหรับคนครูเหมือนกับว่าอุ้ยอาจารย์เกษมก็พูดได้สิแต่เราก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาทำ
1: เรียกว่าการเรียนการสอนก็เปลี่ยนวิธีการไป
0: เปลี่ยนวิธี
1: ครับ

0: จกรรมพวกกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแต่ว่าไม่ได้อยู่ในห้องเรียนมันมี
1: อันนี้โรงเรียนก็ต้องมีการเอื้อให้นะครับอย
0: ่
1: างง่ายๆเลยก็คือกีฬาใช่ไหมครับชมรมต่างๆฝึกทักษะความเป็นผู้นำผมยังเห็นโรงเรียนอย่างโรงเรียนสัตยประถมใช่ไหมฝึกความเป็นหัวหน้าคนละอาทิตย์ผมเคยดูอย่างลูกผมเองไม่มีวันที่จะได้เป็นหัวหน้าอยู่แล้วแต่มาอยู่โรงเรียนนี้ได้เป็นนะ
0: ค่ะ
1: แล้วเขาก็จะ
0: ภูมิใจ
1: อ๋อภูมิใจพูด
0: ค่ะ
1: นี่คืออะไรครับคือการยอมรับสำคัญนะครับยกย่องเขายอมรับเขาคุณครูต้องคล้ายๆเหมือนเปิดโอกาสอีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นเด็กคนนี้ไม่พูดกับใครเป็นบุคลิกแต่ถ้าอยู่ในห้องนี้เพื่อนไม่พูดด้วยเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้นะครับใช่ไหมครับเขาอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณครูจริงๆต้องมองออกว่าคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้นี่พวกเธอดูแลเขานะ
0: ค่ะ
1: อาจจะว่าโอ้ยอาจารย์น่าเบื่อเขาเพื่อนเธอหรือเปล่าดูที่เขามีส่วนอื่นที่ดีไหมแล้วก็จะค่อยๆกันไปคือสิ่งที่ผมพูดตรงนี้ว่าทักษะชีวิตตรงนี้ไม่ใช่ให้สังคมเนี่ยมีแต่คนที่โดดเด่นแล้วก็ยอมรับเชิดชูกันอย่างเดียวแต่แท้จริงแล้วในสังคมนะมีคนอีกจำนวนมากที่มีความสามารถซึ่งคนที่โดดเด่นสุดๆทำไม่เป็นทำไม่ได้แต่คนเหล่านี้ทำได้แต่ในขณะที่เรียนไปเนี่ยเขาไม่มีกำลังใจไม่เคยผ่านการยอมรับเพราะนั้นผมว่าคนที่ใกล้ชิดคนครูเนี่ยทั้งครูประจำชั้นและผู้สอนเนี่ยต้องใจกว้างและมองออกไปให้หมดแล้วก็เอื้อต่อเขา
0: เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของสังคมละเรามองแล้วโอ้โหเนี่ยตรงนั้นทางบ้านต้องช่วยกันสร้างมาโรงเรียนก็สร้างแล้วเขาก็เลยจะต้องก้าวไปสู่สังคมในขณะเดียวกันอยากจะให้อาจารย์ได้ให้ข้อคิดว่าแล้วตัวสังคมกับชุมชนเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในการเสริมสร้างทักษะชีวิตของเขาได้ยังไง
1: ชุมชนน่าจะมองถึงว่ามันมีกิจกรรมอะไรที่จะเอาเด็กออกมาเนี่ยมีส่วนช่วยในสังคมผมว่ามันต้องมาจากองค์กรท้องถิ่นที่เป็นผู้ใหญ
0: ่
1: มองโครงการเหล่านี้เป็นประโยชน์วางแผนร่วมกันคุณพ่อคุณแม่และมันต้องใช้งบประมาณซึ่งท่านอาจจะเอื้อให
0: ้
1: หรืออาจจะสามารถผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ถ้ารู้ว่าจะไปทำอย่างนี้
0: ทำสิ่งดี
1: ๆท่านต้องให้ท่านต้องช่วย
0: ใครมีทุนทรัพย์ช่วยกันลงใครมีแรงก็ช่วยกันลงเข้าไป
1: อย่างตอนนี้ผมดีใจนะครับที่เห็นบริษัทต่างๆที่องค์กรทางธุรกิจเนี่ยหันมาเรื่องนี้ได้เยอะมากก็เป็นการที่ให้เขาได้พัฒนาตัวเองแล้วผมมองอีกอย่างว่าเขาไม่ใช่คนเดียวนะยังมีครอบครัวชุมชนแล้วก็คนที่มีอะไรนะศักยภาพสูงกับเขาเป็นผู้ใหญ่กับเขาเนี่ยเห็นเขา
0: อ
1: ันนี้ผมว่าอยากให้ขยายออกไปแต่ผมพูดเนี่ยเหมือนกว้างๆแต่เชื่อว่าทุกกิจกรรมที่เป็นประโยชน
0: ์สามารถ
1: จะทำได้
0: อาจารย์คะแล้วเรื่องของทักษะชีวิตเนี่ยค่ะมันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงยังไงกับเรื่องของหน้าที่พลเมืองบ้างคะอาจารย
1: ์โอ้จริงๆผมว่ามันคือเรื่องเดียวกันนะครับคือการที่เด็กเนี่ยจะมีทักษะชีวิตเติบโตคลองตนได้ดีแก้ปัญหาเป็นพัฒนาตัวเองทั้งกายอารมณ์สังคมความรู้เนี่ยนะครับจริงๆก็คือการได้เป็นพลเมืองดีนั่นเองนะครับมองตัวมองครอบครัวมองชุมชนมองสังคมมองประเทศชาติด้วยความที่รู้บทบาทรู้หน้าและก็พัฒนาไปในทุกๆสิ่งน
0: ั่
1: นคือความเป็นพลเมืองดีอยู่แล้วและเดี๋ยวนี้คงไม่ใช่แค่พลเมืองของประเทศอย่างเดียวเป็นพลเมืองโลกด้วยใช่ไหมฮะเราก็ต้องเข้าใจกันกว้างขึ้นไปอีกถ้าจริงผมว่าไม่ว่าชาติไหนภาษาใดการเข้ากันความมีเป็นมนุษย์นะครับก็ต้องมีความรักความเข้าใจความยุติธรรมนะอันนี้ก็เป็นสามารถที่เราจะอยู่ในความเป็นพลเมืองโลกได้แต่จริงๆอันหนึ่งก็คือ ขาจะต้องมีความรู้เพื่อเข้าใจสิ่งเหล่านั้น

0: ครับ
1: วันนี้ได้ง่ายคิดจากอาจารย์เยอะแยะมากมายเลยค่ะอยากจะให้อาจารย์ได้ให้กำลังใจกับเพื่อนครูที่อาจจะดูรายการของเราอยู่หรือแม้แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนที่มีส่วนร่วมในชุมชนให้เขาได้มีกำลังใจที่จะช่วยสร้างทักษะชีวิตดีๆให้กับเด็กๆค่ะ
0: ถ้าในครอบครัวเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่รักเขาแต่ต้องสอนเขาและอย่างหนึ่งก็คือทำอย่างไรถึงจะว่าเมื่อโตไปแล้วเนี่ยไม่ต้องมายุ่งกับห้องผมก็คือจะต้องพูดคุยกันจนกระทั่งเขายอมรับว่านี่แม่นะแม่ไปดูได้แล้วแต่ก็ไม่ได้หมายพอเห็นอะไรที่มันแย่ปุ๊บก็
1: เข้าไปจัดการวุ่นวาย
0: ไม่ใช่ต้องพูดกันว่าอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่ผมว่านี่เป็นหนึ่งละในบ้านแล้วเขามีหน้าที่อะไรเนี่ยต้องทำโรงเรียนผมเชื่อว่าคุณครูนั้นต้องละเอียดนิดทุกคนทุกแห่งต้องดูเพราะเรารับลูกเข้ามานะครับนี่เรื่องความปลอดภัยเลยหรือการเดินทางการเดินทางโดยทัศนศึกษาต้องละเอียดมากนะครับในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าให้เขาได้ฝึกโดยการพยายามทำเองแต่เราก็ต้องวางแผนดูครอบดูอะไรนะฮะอันนี้โรงเรียนนะครับส่วนสังคมผมว่าอยากให้หน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยเปิดโอกาสให้เขาได้ทำกิจกรรมนะครับที่มีคุณค่าครับอาจารย์ครับ
1: อาจารย์วันนี้ได้ข้อคิดแล้วก็รู้สึกกินใจมากเลยกับสิ่งที่อาจารย์ได้สั่งสมมาในการที่จะดูแลนักเรียนรวมทั้งสิ่งที่อาจารย์ได้เกี่ยวกับเรื่องของทางบ้านแล้วก็มาเล่าให้พวกเราฟังในวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะวันนี้ค่ะรายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยมีคำถามหรือว่ามีข้อเสนอแนะนะคะสามารถส่งมาได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้นะคะและสามารถติดตามรับชมรายการของเราทุกตอนได้ทางเว็บไซต์ YouTube แล้วก็แอปพลิเคชันค่ะวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ Teacher as Learners นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษาค่ะวันนี้กลับมาพบกันในช่วงห้องพักครูนะคะเมื่อพูดถึงการวัดและประเมินผลเนี่ยเชื่อว่าคุณครูหลายๆท่านนะคะก็ให้ความสำคัญแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นงานที่เราจะต้องทำเพื่อการพัฒนาการศึกษาของเรานะคะแต่ว่าในการวัดและประเมินผลค่ะก็มีทั้งหลากหลายเทคนิคแล้วก็มีวิธีการซึ่งทำให้ครูหลายๆคนอาจจะมองว่ามันจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับตัวเราหรือว่าสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะคะที่สำคัญตอนนี้มีอีกคำหนึ่งค่ะโผล่ขึ้นมาคือ assessment for learning วันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญนะคะซึ่งมีความชำนาญในเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะท่านคือรองศาสตราจารย์ดร.สิริพันธ์สุวรรณมันคาหรืออาจารย์แหววนะคะอาจารย์แหววเป็นผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะครูแอม
1: อาจารย์ขาในเรื่องของการวัดและประเมินผลเนี่ยค่ะที่มันมีคำใหม่ขึ้นมาว่า assessment for learning เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคล้ายคลึงกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันหรือว่ามันเป็นตัวช่วยที่จะทำให้เราพัฒนาการวัดและประเมินผลหรือว่าพัฒนาการเรียนการสอนยังไงบ้างคะอาจารย์
2: นะคะเรื่องการวัดและประเมินผลเนี่ยเวลาเราไปอบรมครูหรือว่าเราไปพบคุณครูเนี่ยนะคะมันจะเป็นเรื่องที่อยู่ในใจครูมากทีเดียวนะคะวันนี้มันมีคำอยู่3คำที่เราน่าคุยกันนะคะคือคำว่า assessment of learning assessment for learning และคำว่า assessment as learning ที่เราทำกันอยู่ขณะนี้ก็คือ assessment of learning
1: ค่ะ
2: เป็นการประเมินเพื่อที่จะดูผลการเรียนรู้ของเด็ก
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูทำก็คือสร้างข้อสอบแล้วก็ไปวัดเด็กพอวัดเด็กก็ได้ตัดเกรดนะคะเด็กก็จะได้รู้ว่าโอเคตัวได้เกรดอะไรการเรียนรู้ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร
1: ่อันนี้คือเราทำปกติในโรงเรียน
2: อันนี้คือที่เราทำกันนะคะแต่วันนี้เราพูดกันถึงเรื่อง assessment for learning มันเป็นการประเมินเพื่อการเรียนรู้ของทั้งนักเรียนและทั้งคุณครูนะคะเพื่อที่จะช่วยให้คุณครูเนี่ยเข้าใจนะคะสภาพการเรียนรู้ของนักเรียน

0: และจะได้คิดร่วมมือนะคะที่จะช่วยกันพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนเนี่ยให้เต็มศักยภาพนะคะแล้วก็ตรงตามความต้องการของเขาและก็ครบมาตรฐานหลักสูตรอย่างนี้นะคะส่วนนักเรียนเองเนี่ยเขาก็จะได้สารสนเทศเพื่อที่จะมาเข้าใจตัวเขาเองเหมือนกับการที่คุณครูให้ข้อมูลย้อนกลับฟีดแบ็กมาเนี่ยนะคะมันก็เหมือนกับคุณครูให้กระจกนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็น assessment for learning เนี่ยสารสนเทศที่ได้ก็จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยดูตัวรู้ตัวเข้าใจตัวแล้วจะได้มีความปรารถนาที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นนะคะเราจะเน้นไปที่เรื่องของการใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้นะคะบทบาทของนักเรียนนะคะที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ตรงนี้อาจจะไม่ค่อยมากนักแต่พอมาเป็น assessment as learning เนี่ยนะคะก็มีทั้งคุณครูที่ชาญฉลาดและนักวัดประเมินที่ชาญฉลาดที่เห็นว่ากิจกรรมนะคะความรู้และทักษะของการประเมินนั้นเนี่ยมันเป็นทักษะที่สำคัญนะคะมันเป็นทักษะที่สำคัญของนักเรียนตรงนี้คุณครูก็เอามาจัดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนนะคะอย่างครูแอมสอน
1: ภาษาอังกฤษ
0: ภาษาอังกฤษครูแอมอาจจะให้นักเรียนทำโครงงานภาษาอังกฤษถูกไหมคะในการทำโครงงานภาษาอังกฤษเนี่ยครูแอมก็จะสนับสนุนให้นักเรียนวางแผนนักเรียนก็จะได้ทักษะการวางแผนถ้าเราไม่เห็นว่าassessment as learning เนี่ยนะคะเราจะไม่ค่อยให้ความสำคัญที่จะชวนนักเรียนคิดว่าถ้าเรากำลังเดินทางไปสู่เป้าหมายเราแล้วเนี่ยความสำเร็จเล็กๆหรือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ต้องเกิดขึ้นระหว่างทางเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะซึ่งตรงนี้มันเป็นสกิลมันเป็นทักษะนะคะมันเป็นสิ่งที่นักวัดและประเมินทำกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่างถ้าเราเป็นคุณครูที่ใช้การประเมินเป็นหนึ่งกิจกรรมของการเรียนรู้ของเด็กเพราะฉะนั้นแผนการสอนของครูตอนนี้ก็จะมีห้วงเวลาของการplanning นะคะการวางแผนโครงงานมีห้วงเวลาของการดำเนินการตามแผนของโครงงานและมีห้วงเวลาของการประเมินการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายไหมนะคะมีความสำเร็จมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างแล้วเราจะมาร่วมมือกันแก้ไขอย่างไรเพื่อทำให้โครงการของเราปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะเนี่ยค่ะ
1: อาจารย์คะตอนที่แอมเรียนนานแล้วเหมือนกันนะคะคือก็จะคุ้นเคยกับคำว่า summative กับ formative assessment แล้วตอนนี้มันมี assessment for learning สองส่วนนี้มันเชื่อมโยงกันยังไงคะอาจารย
0: ์หลักการของการวัดและประเมินผลเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าก็จะมีสองแนวเนี่ยนะแนวหนึ่งก็คือมันเป็นการประเมินเพื่อที่จะsummative ก็คือเพื่อที่จะตัดสินสรุปว่าสิ่งนี้ดีไม่ดีนะคะจะได้เกรดไหนดีอะไรเงี้ยนะคะตรงนั้นเนี่ยคือการที่คุณครูทำ summative assessment หรือ summative evaluation นะคะเป็นการประเมินเพื่อสรุปนะคะความสำเร็จสุดท้ายผลลัพธ์แต่ formative assessment หรือ formative evaluation ตัวเนี้ยมันคือการประเมินที่เราเรียนรู้เพื่อที่จะนำข้อมูลที่ได้สารสนเทศที่ได้ผลการประเมินระหว่างทางที่ได้ตั้งแต่ต้นตรงกลางนะคะที่เราดำเนินการประเมินเนี่ยเพื่อที่จะเอามาฟีดแบ็กเข้าในระบบการเรียนรู้และการทำงานนะคะเพราะฉะนั้น formative assessment formative evaluation เนี่ยคือการประเมินเพื่อพัฒนาง
1: ั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะนำทั้ง summative แล้วก็ formative เนี่ยก็เรียกว่ามาคลุกเคล้าผสมผสานกันอย่างลงตัวก็จะกลายเป็น assessment for learning
0: ใช่เลย
1: ถ้าพูดอย่างนี้จะ
0: ใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้น assessment for learning ตัวนี้ค่ะก็ดูเหมือนว่าเราก็จะเน้นนะคะไปที่ formative assessment นะคะเป็นเรื่องหลักนะคะแต่ว่าในกระบวนการตรงนี้นะคะsummative assessment ก็อยู่ในนี้ด้วยนะคะ
1: มัน
0: เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการเรียนรู้ตลอดทางตลอดเทอมตลอดแผน
1: โอ้โหอาจารย์คะตรงใจกันกับทางบ้านเลยค่ะไม่แน่ใจว่าจะเป็นเพื่อนครูหรือว่าจะเป็นผู้ปกครองที่มีความสนใจแต่อ่านคำถามว่าน่าจะเป็นคุณครูมากกว่าส่งคำถามผ่านมาทาง Facebook ค่ะอาจารย์คุณครูมีประเด็นคำถามก็คือว่าการประเมินปัจจุบันเนี้ยคุณครูรู้สึกคุณครูต้องทำหลายแบบมากครูบางคนสอนหลายวิชาก็จะมีการประเมินวิชานั้นวิชานี้แต่ละวิชาก็โอ้โหมีเกณฑ์อะไรเยอะแยะมาก

0: มากมายคุณครูก็รู้สึกว่าโอ้งานหนักแล้วก็ยังสงสัยต่ออีกว่าแล้วที่คุณครูทำงานหนักขนาดนี้นักเรียนเขาได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่าหรือว่ามันได้มาแค่เป็นการประเมินแล้วก็มีเอกสารมีเหมือนหลักฐานการประเมินแต่สุดท้ายเด็กอาจจะไม่ได้ประโยชน์ก็ได้นี่คือข้อคำถามที่คุณครูเขาส่งมาค่ะอาจารย
1: ์คือในเรื่องของการวัดและประเมินผลเนี่ยมันจะมีการที่จะต้องตั้งเกณฑ์ในการที่เราจะประเมินนะคะผลที่เกิดขึ้นนะคะอย่างที่เราพูดว่ามาตรฐาน
0: นี่แหละค่ะ
1: มาตรฐานการเรียนรู้เราพูดถึงเกณฑ์ซึ่งพวกนี้เราเหมือนกับว่าคนจะคิดเกณฑ์ได้เนี่ยจะต้องเป็นผู้ใหญ่ต้องเป็นคุณครูนะคะเพราะฉะนั้นคล้ายๆกับว่าทักษะการประเมินเนี่ยมันยากเกินไปสำหรับนักเรียนหรือเปล่าก็เลยไม่ค่อยที่จะเอามาให้นักเรียนนะคะฝึกแต่วันนี้ตามปรัชญาของการศึกษาในวันนี้เราต้องการให้ทุกคนเนี่ยเป็น lifelong learner เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
0: ค่ะ
1: นะคะซึ่งในการที่คนเราจะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยคุณครูไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาพ่อแม่ไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีติดตั้งระบบนะคะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองให้เด็กให้ได้เด็กจะต้องนำตนเองในการเรียนรู้คือจะต้องมีการสงสัยตั้งคำถามแล้วก็รู้ว่าเราจะไปหาคำตอบได้จากไหนนะคะจากคำตอบที่ได้เนี่ยก็มาสร้างเป็นความรู้ชุดใหม่แล้วพอได้ความรู้ชุดใหม่เนี่ยก็ต้องมีการสื่อสารให้คนอื่นได้เข้าใจนะคะได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการนำความรู้ใหม่ๆเนี่ยเอาไปใช้จริงในชีวิตประจำวันซึ่งกระบวนการ5ขั้นตอนของการเรียนรู้แบบนี้นะคะมันจะเป็นได้ทักษะของการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองซึ่งครูแอมจะเห็นได้ว่าทักษะของการประเมินผลเนี่ยเป็นทักษะที่สำคัญมากที่จะทำให้วงจรของการเรียนรู้5ขั้นตอนของนักเรียนเนี่ยขับเคลื่อนไปได้อย่างดีอะค่ะ
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: อาจารย์คะตอนนี้มีเรื่องวัดประเมินผลเข้ามาอีกแล้วก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แนวใหม่อีกแล้วแล้วก็ในฐานะคุณครูก็ต้องทำวิจัยในชั้นเรียนอีกมันเยอะไปหมดเลยคือแล้วคุณครูเนี่ยเขาจะทำยังไงให้มันสามารถรวมเป็นเนื้อเดียวกันได้ไม่เอ่ยหรือว่าจะทำยังไงให้มันไม่รู้สึกเยอะ
1: พี่ว่าทำได้แน่นอนเลยครูแอมนะคะพี่ว่าทุกขณะนี้คืองานมันเยอะแล้วมันเป็นมาอีกละ101 102นี่นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทำในลักษณะของ assessmentfor learning เนี่ยนะการวัดและประเมินผลกับการวิจัยในชั้นเรียนนะคะการรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลการประเมินแผนการสอนของเรานะคะการสังเกตการบันทึกหลังสอนการทำกรณีศึกษาเด็กการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของห้องเรียนเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเรื่องเดียวกันเลยคือมันไปสนับสนุนให้คุณครูเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นในการเรียนรู้ที่จะเข้าใจผู้เรียนของเราแต่ละคนและทุกคนและเข้าใจวิธีคิดวิธีทำงานของเราที่จะไปสนับสนุนนักเรียนนะคะนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเกื้อกูลเนี่ยมันจะไม่เป็นร้อยงานละมันจะเป็นงานที่เป็นหนึ่งเดียวที่เชื่อมโยงการทำงานการจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้ของครูการเรียนรู้ของนักเรียนนะคะแล้วก็การเพิ่มคุณภาพของทั้งโรงเรียนเนี่ยไปด้วยกันเลยค่ะแล้วอย่างที่เราเห็นเนี่ยครูแอมปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้เกิดการ assessment for learning เนี่ยพี่ว่าคือความเป็นผู้นำของผู้บริหารที่เห็นโอกาสว่าการประเมินเนี่ยมันเป็นเครื่องมือมันเป็นทักษะที่สำคัญที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการเรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจตัวเองค้นพบสิ่งดีงามในตัวเองนำสิ่งดีงามที่มีอยู่ในตัวเองเนี่ยมาเชื่อมโยงกับความรู้และสิ่งแวดล้อมและนำไปสู่การเข้าใจเข้าถึงแล้วก็ร่วมมือกันพัฒนาไปด้วยกันเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นพันพี่ว่าผู้บริหารสำคัญนะครูแอมน
0: ะคะแล้วมันก็จะไม่ใช่เป็นงาน101อีกแล้วเห็นความสำคัญแล้วค่ะอาจารย์แหววว่าการประเมินเนี่ยนะมันมีความสำคัญแล้วก็เห็นภาพ ของการประเมินอย่างที่ควรจะเป็นแล้วอยากจะให้อาจารย์แนะนำอีกนิดนึงค่ะว่าถ้า

0: คุณครูเขาต้องเตรียมตัวสำหรับการ assessment for learning เนี่ยค่ะต้องเตรียมตัวแล้วเนี่ยเขาจะนอกจากการเตรียมตัวอื่นๆทั่วไปแล้วเนี่ยจะมีแหล่งความรู้แหล่งข้อมูลหรือว่าตำราอะไรให้เขาไปศึกษาเพิ่มเติมได้บ้างไหมคะอาจารย
1: ์ค่ะตรงนี้เดี๋ยวพี่ขอทดไปนิดนึงนะ
0: ได้ค
1: ่
0: ะ
1: พี่อยากคุยสองเรื่องตรงนี้นะคะคือเรื่องที่หนึ่งเนี่ยก็คือพี่ว่าวันนี้นวัตกรรมใดๆที่จะเข้ามาเนี่ยมันต้องมาคลายทุกข์มาเพิ่มสุขครูถามว่าวันนี้ครูทุกข์กับอะไรเนื้อหาเยอะมากตรวจงานก็เยอะแต่ขณะเดียวก็มีกิจกรรมซึ่งดีๆทั้งนั้นที่จะต้องให้เวลากับเด็กไปถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าพี่คิดนะคะว่าอย่างเรื่องของการตรวจงานเนี่ยถ้าหากว่าคุณครูเนี่ยนะคะในแต่ละงานเนี่ยคุณครูคิดให้ชัดแล้วคุณครูก็ทำรูบิกของการตรวจงานขึ้นมาเนี่ยนะคะมันจะทำให้เห็นว่าพฤติกรรมนะคะการคิดการสื่อสารและการกระทำที่ถูกต้องสร้างสรรค์นั้นควรจะเป็นอย่างไรซึ่งรูบิกแบบนี้นะคะควรจะให้โอกาสนักเรียนน่ะในการที่จะประเมินตนเองเพราะประเมินปั๊บนักเรียนก็จะเข้าใจอ่ะแล้วถ้าคุณครูจัดรูบิกเอาไว้อย่างเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยรู้เลยว่าถ้าอยากให้เกิดผลแบบนี้เราต้องสร้างเหตุและมีปัจจัยแบบนี้ทำมานะคะพวกมิสคอนเซปต์อะไรเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นอันที่สองให้นักเรียนเนี่ยเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนเนี่ยสามารถที่จะโค้ชเพื่อนโดยการให้ข้อมูลย้อนกลับนะคะมันจะทำให้ทั้งตัว assessor คือตัวนักเรียนคนที่ไปประเมินเพื่อนและคนที่ถูก assess เนี่ยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายใต้กรอบกติกาอันนี
0: ้
1: อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นวันเนี้ยพี่คิดว่าคุณครูที่สนใจเรื่องการพัฒนานวัตกรรมในเรื่องของการสอนเนี่ยการพัฒนารูบิกนะคะการพัฒนาเกณฑ์หรือแนวทางในการที่จะให้เก็บข้อมูลเพื่อการประเมินทั้งหลายเนี่ยนะคะให้นักเรียนเนี่ยได้ทำรูบิกได้ใช้รูบิกพวกนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นการไอ้ทักษะของการวัดและประเมินผลเนี่ยค่ะมันจึงเป็นทักษะที่สำคัญมากของทักษะการเรียนรู้และทักษะการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพนะคะในยุคสารสนเทศตอนนี้ค่ะคุณแอมพี่มีความรู้สึกว่าด้วยคอนเซปต์ของ assessment for learning เนี่ยพี่ว่ามันจะทำให้คุณครูเนี่ยกับนักเรียนเนี่ยเราเปิดใจเราเอื้อมมือเข้าหากันแล้วเรามาสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้นะคะในห้องเรียนด้วยกันเพื่อนก็จะเกื้อกูลเพื่อนการคิดการพูดการกระทำมันก็จะเป็นการเกื้อกูลสนับสนุนการเรียนรู้ของกันและกันนะคะตรงเนี้ยพี่ว่ามันจะดีมากเลย
0: เชื่อว่าเพื่อน
1: แล้วนิดนึงนะคะแล้วนิดนึงก็คือว่าครูแอมถามพี่ว่าถ้าสนใจจะไปหาความรู้ที่ไหนเนาะพี่ว่าวันนี้ในตำราของการวัดและประเมินผลและพี่ก็เชื่อว่าในคู่มือการวัดและประเมินผลของกระทรวงเนี่ยเขาจะพูดอันนี้เอาไว้แต่เขาอาจจะไม่พูดโดยตรงเขาจะพูดว่าเราจะต้องวัดและประเมินเพื่อที่จะเข้าใจจุดเริ่มต้นของเด็กคือวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อให้เข้าใจภูมิหลังศักยภาพต้นทุนความสนใจความต้องการและข้อจำกัดของเด็กอันที่สองเนี่ยพี่ว่า Teacher as Learner ของเราเนี่ยนะคะรายการของเราเนี่ย Teacher as Learner ของเราก็มีรายการเยอะๆแบบนี้นะคะแล้วจริงๆการประเมินเนี่ยมันเป็น1ใน3องค์ประกอบของกระบวนการจัดการเรียนรู้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมองไปก็จะเห็นอีกอันนึงที่พี่ว่าเป็นของดีมากๆเพราะมันเป็นของดีระดับโลกเลยคุณครูอ่ะจะมีนัดกันอยู่แล้วที่ Educa มันเป็นคล้ายๆกับมันเป็นรีวิเนียนของเพื่อนครูหัวใจผู้เรียนรู้ทั้งหลายเนี่ยปีนี้นะครูแอมทีมของเขาเนี่ย Assessment for Learning นะคะการประเมินเพื่อการเรียนรู้แล้วก็ยังมีดอทๆอีกนะเพื่อเป็นการช่วยให้เราเนี่ยมีแสงสว่างเลยจุดเทียนเลยคือว่า asking the wrong questions doesn't yield the right answer
0: โอ้คมมากเลยนะคะอาจารย
1: ์ตั้งคำถามที่ผิดนะคะเหมือนตั้งทิศผิดนะคะก็จะไม่ได้คำตอบที่ถูกหรอก นะคะตั้งทิศผิดมันก็จะไปผิดที่แหละ
0: ค่ะวันนี้รู้สึกว่าเราโล่งใจแล้วก็เชื่อว่าคุณครูที่บ้านก็โล่งใจเหมือนกันว่าการวัดประเมินผลเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาคอยจับผิดเรานะคะไม่ใช่สิ่งที่จะมาคอยจับผิดเด็กวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์แหววนะคะที่มาให้ความกระจ่างแล้วก็มาให้กำลังใจแอมแล้วก็เพื่อนครูทางบ้านนะคะเชื่อว่าวันนี้เพื่อนครูนะคะรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่สนใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลนะคะคงจะได้ เบื้องต้นเนี่ยได้กำลังใจไปเต็มๆแล้วนะคะแล้วก็ได้ทั้งองค์ความรู้แล้วก็วิธีการตลอดจนรายละเอียดปลีกย่อยซึ่งอาจารย์แหววได้กรุณาอธิบายให้ฟังอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะท่านผู้ชมที่มีคำถามหรือข้อสงสัยนะคะสามารถส่งผ่านมาได้ทาง Facebook เช่นเดิมนะคะแล้วก็สามารถรับชมรายการของเราทุกตอนค่ะได้ทางเว็บไซต์ YouTube แล้วก็แอปพลิเคชันของทางรายการวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Teacher as Learners นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูค่ะเมื่อพูดถึงการยกระดับการศึกษาในระดับโรงเรียนนะคะบุคคลที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เกิดแรงผลักดันตลอดจนการพัฒนาทั้งตัวการเรียนการสอนนักเรียนครูตลอดจนสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนะคะปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าท่านนั้นก็คือผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะวันนี้เราโชคดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้ต้อนรับท่านผู้บริหารคนเก่งนะคะซึ่งมีประสบการณ์สูงมากในการเป็นผู้อำนวยการมาหลายสมัยนะคะท่านคือรองศาสตราจารย์ลัดดาผู้เกียรติปัจจุบันท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนาค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ดีใจจังเลยนะคะได้กลับมาเจออาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะต้องบอกคุณผู้ชมไปก่อนเลยค่ะว่าท่านอาจารย์ลัดดานะคะปัจจุบันท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนานะคะในอดีตท่านก็เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมค่ะอาจารย์คะพอพูดถึงบทบาทของผู้อำนวยการแล้วเนี่ยค่ะดูเหมือนจะต้องดูแลหลายอย่างมากเลยในโรงเรียนทุกเรื่องทุกราวก็ต้องอยู่ในการตัดสินใจของท่านผู้อำนวยการค่ะในมุมมองของอาจารย์แล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเรื่องสำคัญอะไรในโรงเรียนบ้างคะซึ่งท่านผู้อำนวยการจะต้องเรียกว่าให้ความสำคัญเกี่ยวกับการตัดสินใจอะค่ะ
2: จริงๆชื่อผู้อำนวยการก็บอกนะว่าผู้อำนวยการนี่คืออำนวยการทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมามองว่าคนที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนเราเนี่ยมีอะไรบ้างแน่นอนก็คือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรามีอยู่3ฝ่ายที่1คือฝ่ายโรงเรียนฝ่ายโรงเรียนก็ประกอบไปด้วยครูแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนทางการศึกษาหรือบางเรียนเขาก็จะเรียกเจ้าหน้าที่เนาะแล้วก็เป็นนักเรียนแล้วก็เป็นผู้ปกครองเพราะฉะนั้นบุคลากรทั้ง3ฝ่ายเนี่ยสิ่งที่เราในฐานะที่ผู้อำนวยการจะต้องดูแลก็คือว่าต้องดูแลให้เหมาะกับบริบทของแต่ละฝ่ายถ้าเป็นส่วนของครูก็คือผู้ที่ทำหน้าที่สอนนักเรียนเราก็ต้องเป็นที่พึ่งในเรื่องของวิชาการให้กับเขาดูแลเขาสนับสนุนเขาอำนวยความสะดวกทุกอย่างเพื่อจะให้การเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างราบรื่นและเกิดประสิทธิผลกับนักเรียนนะฮะสำหรับนักเรียนเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องยอมรับว่าโรงเรียนมีขึ้นมาก็เพื่อจะพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนนั้นประสบความสำเร็จไปตามศักยภาพของเขาให้ได้เพราะฉะนั้นผู้อำนวยการเองก็จะต้องมีทีมงานที่จะต้องดูแลนักเรียนในทุกๆอีกส่วนนึงก็คือเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการหรือเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆของโรงเรียนรวมทั้งคนงานพันโรงทั้งหมดที่เราต้องดูแลในส่วนอาคารสถานที่หรือสภาพแวดล้อมต่างๆอันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ผู้อำนวยการอย่างนั้นแหละที่เราคงทิ้งไม่ได้เราก็ต้องทำยังไงที่ให้โรงเรียนเรานี่เป็นโรงเรียนที่มีบรรยากาศที่น่าเรียนรู้บรรยากาศที่เด็กอยากเข้ามาเรียนผู้อำนวยการต้องมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งนะก็คือต้องสร้างเครือข่ายคำว่าเครือข่ายคือเครือข่ายผู้ปกครองหรือจะเป็นเครือข่ายชุมชนที่ทำให้เขามองเห็นว่าเขาจะต้องมีส่วนร่วมเข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการซึ่งอาจารย์เอ็มก็จะเห็นว่าดูทุกเรื่องนะทิ้งไม่ได้สักเรื่องเดียว
0: เอาละตอนนี้ทุกอย่างในโรงเรียนอยู่ในระบบระเบียบละนะคะเป็นเหมือนกับรันไปโดยปกติแล้วเวลาที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขามีนโยบายใหม่ๆซึ่งมันอาจจะต้องทำให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับตัวในขณะเดียวกันก็มีนวัตกรรมทางการศึกษาอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการเนี่ยค่ะอาจารย์จะ จัดการกับสิ่งที่เข้ามาเรา

0: นี้ยังไงบ้างคะ
1: คือถ้ามองในแง่ของการทำงานเนี่ยผู้อำนวยการต้องมองว่าสิ่งที่เข้ามาโรงเรียนน่ะดีทุกเรื่องแหละแต่ว่าสิ่งที่เราจะทำก่อนทำหลังเนี่ยมันอยู่ที่เราจะต้องวางลำดับความสำคัญไงนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยตื่นตระหนกตกใจว่าไม่ละไอ้นั่นก็เปลี่ยนอีกละไอ้นี่ก็ปรับอีกละงั้นตรงนี้ก็ถ้าสำหรับตัวเองนะก็คิดบวกดีที่สุด
0: ค่ะเตรียมความพร้อมไว้ค่ะพอมีประเด็นมีอะไรเข้ามาก็ตั้งสติก่อนอย่าเพิ่งตกใจกลัวค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์ลงยกตัวอย่างอาจจะเป็นโครงการหรือเป็นวิธีการที่อาจารย์บริหารจัดการบุคลากรในโรงเรียนว่าปัจจุบันนี้อาจารย์ได้บริหารจัดการในฐานะของผู้อำนวยการเนี่ยค่ะเกี่ยวกับครูในโรงเรียนยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็ต้องบอกว่าตัวเองก็โชคดีนะที่อดีตเป็นครูและได้มีโอกาสมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนดูแลโรงเรียนศาสตร์ที่จุฬามาก่อนเนี่ยจากตรงนั้นเนี่ยเราก็พบว่าสิ่งที่เราควรจะต้องปรับเปลี่ยนในฐานะที่เราเป็นผู้ดูแลทางด้านการศึกษาเนี่ยแล้วเราก็มีโอกาสโรงเรียนสาธิตเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ผู้ปกครองหรือชุมชนก็จะมองว่าสาธิตจะไม่เหมือนที่อื่นมันสาธิตต้องทำอะไรแปลกๆต้องทำอะไรที่ออกมาให้คนอื่นเขาไปเห็นว่ามันใช้ได้เป็นรูปธรรมสมัยที่ทำงานอยู่ที่สาธิตซึ่งตอนนั้นอาจารย์แหนมก็อยู่ด้วยนี่นะเราก็เป็นทีมหนึ่งที่เรามาคิดนวัตกรรมขึ้นมาเราทำหลักสูตร CF นะที่เราเรียก CF ก็คือ Fun Find Focus และ Fulfillment ถูกไหมก็ไปปรับใช้ที่โรงเรียนเอกชนแห่งนี้ถามว่ามันคืออะไรตัวหลักสูตร CF จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือให้นักเรียนป.1 ป.2 เนี่ยได้มีเวลาสักประมาณ 25-50 ชั่วโมงต่อปีที่เขาได้ค้นหาตัวเองเรียนอย่างสนุกสนานซึ่งที่เราจัดเราก็จัดในลักษณะที่นักเรียนได้มีโปรแกรมเลือกเรียนซึ่งโปรแกรมที่ว่านั้นก็เป็นโปรแกรมที่คุณครูนี่แหละช่วยกันคิดว่าเราจะเน้นไปทางคณิตศาสตร์สักหน่อยนึงสักโปรแกรมนึงเน้นไปทางศิลปะเน้นไปทางพละอะไรพวกนี้นะคะเพื่อจะให้เด็กค้นตัวเองในระดับ1ป.1 ป.2 นะเราใช้คำว่าฟันนะ
0: ค่ะ
1: พอมาถึงป.3 ป.4 เด็กทุกคนต้องเรียนเหมือนกันตามหลักสูตรแต่มันควรจะเปิดโอกาสในวิชาที่เป็นวิชาทักษะซึ่งถ้ามองในสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรไทยเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เกี่ยวความรู้พวกวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษสังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรมแล้วก็คณิตศาสตร์แต่มีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นวิชาทักษะก็คือพวกพละดนตรีนาฏศิลป์กทอะไรพวกนี้นะคะเราก็เลยมองว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ครูผู้สอนเขาจะรู้ดีที่สุดว่าเด็กเขาเนี่ยในระดับป.3 ป.4 พื้นฐานควรเรียนแค่ไหนพอถึงจุดหนึ่งเขาน่าจะเปิดโอกาสให้เด็กได้ลองไฟตัวเองหาตัวเองให้เจอนั่นก็คือเปิดโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสเลือกเรียนในวิชาพละซึ่งเราจะพบว่าเด็กที่เรียนพละไม่จำเป็นต้องเรียนยืดหยุ่นแล้วเพราะว่าคนอ้วนๆทำสะพานโค้งไม่ได้ไงเขาก็ต้องไปเรียนวิชาที่กิจกรรมที่เขาชอบแต่ทั้งหมดทั้งหลายนี่คือพละศึกษาซึ่งทุกคนที่สอนต้องยอมรับว่านี่คือจบพละนะพอระดับป.5 ป.6 เนี่ยเราให้เขาเริ่มตั้งแต่เทอมต้นเลยพอเปิดภาคเรียนมาปั๊บมีการประถมนิเทศเด็กเลยว่าเราจะใช้หลักสูตรนี้เพราะอะไรหลักสูตรนี้มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเด็กก็จะได้มีโอกาสเลือกเรียนในสิ่งที่เขาอยากเรียนจริงๆเราเรียกว่าโฟกัสนะพอมัธยมเนี่ยจะต้องเติมเต็มคือฟูลฟิลเพราะฉะนั้นถ้าเด็กเขาได้เรียนรู้ตั้งแต่ประถมว่าเขาถนัดอะไรชอบอะไรมันจะได้ระดับหนึ่งว่าเมื่อเขาไปเรียนมัธยมเนี่ยตกลงเขาควรจะเรียนไปทางศิลป์ทางวิทย์ซึ่งตรงนี้เราก็จะได้เด็กที่เรียนตรงสายและเวลาไปสอบเข้าในระดับอุดมศึกษาเนี่ยก็จะไม่เสียเปล่าคือไม่ต้องมาซิ่วไม่ต้องมาเรียนใหม่ไม่ต้องมาบอกว่าไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะฉะนั้นถ้าโรงเรียนทุกโรงเรียนทำแบบนี้ถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ต้องเปิดใจรับ
0: อาจารย์คะเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องตัวโฟกัสของเด็กในระดับประถมจากที่เราทำกันมาเนี่ยมันมีการดึงศักยภาพของครูในโรงเรียนให้เปิดวิชาซึ่งในหลักสูตรปกติเนี่ยเราไม่ได้เปิด
1: ใช่
0: แต่ว่าจริงๆสิ่งที่เขากำลังเปิดสอนให้เด็กเนี่ยมันก็มีประโยชน์อยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างสักวิชาสองวิชาที่มันแปลกแตกต่างไปจากที่ในหลักสูตรปกติอะค่ะ
1: อาจารย์แหนมก็อยู่ในเหตุการณ์ที่เราเปลี่ยนหลักสูตรตอนนั้นนะต้องถามว่าอาจารย์แหนมเปิดวิชาอะไร
0: เปิดวิชาเป็นมัคคุเทศเพราะว่าจะมักจะมีแขกต่างประเทศมาที่โรงเรียนสาธิตเราบ่อยแล้วเราก็พบว่าบางทีอาจารย์ที่เขาดูแลด้านเนี้ยเขาก็ตารางสอนเต็มอะค่ะ มีคนมาดูแลไม่มากถ้าเรามีมัคคุเทศภาษาอังกฤษในโรงเรียนแล้วก็ฝึกให้เป็นเรื่องเป็นราวก็ทำหน้าที่แทนอาจารย์ได้ตอนนั้นนะคะที่ทำ
1: ซึ่งตรงนี้สิ่งที่อาจารย์แหนมทำเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเราเห็นว่าเด็กภูมิใจนะที่เขาได้มีโอกาสทำหน้าที่เหมือนกับเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการรับแขกซึ่งจะเป็นแขกส่วนใหญ่จะเป็นฝรั่งซึ่งตรงนั้นเนี่ยนั่นคือถามว่ามันเป็นการเสริมวิชาภาษาอังกฤษถูกไหมและเป็นวิชาที่เด็กชอบถูกไหมหรืออย่างอีกวิชาหนึ่งเท่าที่นึกออกอาจารย์นิ่นทลานี่ชอบดอกไม้มากแต่ไม่ได้เป็นคนที่สอนในโรงเรียนในวิชาการเลยเป็นฝ่ายการเงินด้วยซ้ำไปนะคือโรงเรียนเราเนี่ยมีนักเรียนเอาดอกไม้มาทุกวันที่มาปักใจกันถูกไหมดอกไม้ที่เหลือแต่ละวันจะถูกทิ้งไปอาจารย์ก็เลยมองว่าเราน่าจะเอาสิ่งเนี้ยมาทำให้เกิดประโยชน์ด้วยความที่เป็นคนรักดอกไม้จึงมาสอนวิชาตอนนั้นแกตั้งชื่อว่าดอกไม้ลอยน้ำส่วนอาจารย์ภาษาไทยบอกแหมวิชาไม่น่าสนใจเลยชื่อนี้เปลี่ยนเถอะก็เป็นบุพผาในวารีซึ่งเป็นวิชาที่เด็กชอบมากพอเราเรียนตรงนี้ปั๊บเด็กก็เอาดอกไม้เหล่านี้เนี่ยมาประดิษฐ์ประดอยนะโดยการออกแบบวาดก่อนว่าจะทำเป็นรูปอะไรเช่นทำเป็นรูปสีรุ้งทำเป็นธงชาติทำเป็นพระเกี้ยวทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆอะไรเงี้ยออกแบบก่อนแล้วก็ไปหาดอกไม้ที่มีสีสันที่ใกล้เคียงกับสีที่เขาออกแบบนี่แหละเอามาประดิษฐ์ประดอยแต่ลอยในน้ำสิ่งที่ประทับใจมากคือตอนที่มีงานวันสถาปนาโรงเรียนเนี่ยเด็กของวิชาของอาจารย์วรินทราเนี่ยเอาดอกไม้เนี่ยมาลอยเป็นรูปต่างๆผู้ใหญ่ชื่นชมมากเลยโอ้นี่ใครทำเราบอกเด็กทำนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นงั้นถามว่าวิชานี้เกี่ยวกับอะไรวิทยาศาสตร์ก็ได้นะคะศิลปะก็ได้กอทก็ได้ถูกไม่ได้หมดเลยอ่ะเพราะเวลาเราคิดจะทำเรื่องพวกนี้ที่บอกเราจะเสริมหลักสูตรเนี่ยเราจะไปคิดว่าต้องวิชานั้นวิชานี้เพราะมันจะออกมาเป็นมันจะออกมาเลยว่าจะเป็นวิชาอะไรถูกไหม
0: ค่ะ
1: นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าบุคลากรในโรงเรียนเนี่ยคือครูเนี่ยมีส่วนสำคัญมากเลยที่จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่แล้วก็เป็นประโยชน์กับเขาอะค่ะแล้วสำหรับครูมือใหม่หรือว่าครูมือเก่านี่แหละแต่อยากจะพัฒนาตัวเองเนี่ยมันมีระบบการพัฒนาอะไรที่ในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้อำนวยการเนี่ยค่ะจะนำเข้าไปสู่โรงเรียนแล้วก็พัฒนาตัวครูอยู่เสมอเพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปอีก
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ผู้บริหารนะว่าผู้บริหารเนี่ยต้องทำยังไงที่ให้ครูในองค์กรของตัวเองเนี่ยเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาที่สำคัญที่สุดคือผู้บริหารต้องเป็นต้นแบบผู้บริหารต้องเป็นผู้บริหารเชิงรุกและผู้บริหารต้องมองไปข้างหน้าสำหรับตัวอาจารย์ระดาเองที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ก็คือเอาเลสซันสตี้ที่มันอยู่ในรายการที่ชื่อแอสเลอร์เนอร์นี่แหละเอาไปให้คุณครูก็ดูพอดูเสร็จเราก็บอกโอเคนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะมีการนิเทศครูในลักษณะที่เป็นกลุ่มแล้วล่ะเช่นถ้าสมมติว่าอาจารย์แอมเนี่ยสอนภาษาอังกฤษอาจารย์ระดาเนี่ยเป็นผู้อำนวยการแล้วก็จะมีอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษระดับอื่นหรือจะเป็นระดับเดียวกันก็ได้สัก 2-3 คนเนี่ยเราก็มานั่งคุยกันวางแผนกันโดยที่อาจารย์เอ๋มก็จะบอกว่าเนี่ยจะสอนเรื่องนี้อาจารย์เอ๋มก็จะมีแผนมาให้เราดูนะในฐานะที่เราไม่ได้เป็นครูภาษาอังกฤษหรืออาจารย์อีกท่านหนึ่งสอนภาษาอังกฤษก็จริงแต่ว่าเขาอาจจะมีประสบการณ์มากกว่าอาจารย์เอ๋มสอนมานานหลายปีเขาอาจจะแนะนำว่าถ้าเป็นพี่นะพี่ว่าตรงนี้น่าจะเติมนะพี่ว่าตรงนั้นน่าจะใช้สื่อนี้นะอาจารย์เอ๋มก็ต้องมาดูว่าสิ่งที่เราให้ความคิดเห็นไปเนี่ยมันจะเอามาปรับใช้กับเราได้ไหมถ้าปรับใช้ได้ก็ไปปรับแผนถ้าปรับใช้ไม่ได้ก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปปรับทันทีอาจารย์แอมก็ไปสอนของอาจารย์แอมไปในการที่เรา 2-3 คนเนี่ยก็จะไปนั่งดูด้วยพอดูเสร็จพวกเราเนี่ยที่ทำหน้าที่ไปช่วยดูไปสังเกตการมากกว่า1คนแล้วนะไม่ใช่พอคนเดียวหรือรองวิชาการคนเดียวเนี่ยต่างคนต่างก็มีมุมมองไม่เหมือนกันก็กลับมาบอกอาจารย์แอมว่าในชั่วโมงที่สอนที่ผ่านไปเนี่ยอาจารย์แอมก็ต้องบอกก่อนว่าตัวอาจารย์แอมเนี่ยรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นประสบความสำเร็จกับแผนไหมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิดไหมซึ่งพออาจารย์แอมพูดเสร็จเราทั้ง 3-4 คนนี้หรือจะกี่คนก็แล้วแต่ที่เราไปดูอาจารย์แอมเนี่ยเราก็จะฟีดแบ็กกลับมาเหมือนกับเป็นตามาบอกอาจารย์แอมว่าที่เราเห็นเนี่ยเป็นอย่างนี้นะอาจารย์แอมก็อาจจะบอกจริงนะตรงนี้ไม่ทันได้คิดไม่ทันได้นึกก็เลยเอาตัวเนี้ยค่ะกลับมาปรับแผนพออาจารย์แอมจะเอาแผนนี้ไปสอนต่อในชั่วโมงต่อไปซึ่งอาจจะเป็นระดับเดียวกันก็ได้แก้ไขได้ทันทีไงนะนี่ก็เรียกว่ากระบวนการเลสซันสตี้ซึ่งประกอบด้วยแพลนดูซีนะคะ

0: จารย์คะอย่างกรณีอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าผู้อำนวยการครูก็ทำงานแบบเข้าขากันแล้วอะแล้วเกิดต้องเปลี่ยนผู้อำนวยการไห
1: ม
0: หรือว่าตัวผู้อำนวยการเองก็เหมือนกันเคยทำงานโหเข้าทีมได้ดีเลยกับครูโรงเรียนนี้ต้องเปลี่ยนไปที่ใหม่ครูก็ต้องได้รับเรียกว่าการนิเทศหรือว่าการบริหารจากผู้อำนวยการใหม
1: ่
0: อาจารย์มีข้อแนะนำในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
2: คืออยากให้เป็นคนที่โอเพนไมด์หน่อยแล้วก็ยอมรับว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วถ้าเขาทำไปแล้วดีอย่าไปเปลี่ยนเขาก็เลยแต่ทำยังไงจะทำให้สิ่งที่ดีนั้นน่ะดียิ่งขึ้นต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเปลี่ยนผู้อำนวยการเนี่ยเรียนมองว่าผู้อำนวยการนั่นแหละเป็นเรียกว่าเป็นกลจักรสำคัญเลยแหละคือเป็นหัวหน้าน่ะเป็นหัวขบวนน่
0: ะ
2: จะต้องไปดูว่าเมื่อเราเข้าไปใหม่ในโรงเรียนใหม่เราต้องดูว่าเดิมที่เขาทำอยู่แล้วมันเป็นยังไงบ้างถ้ามันดีต้องยอมรับซึ่งอันนี้มันเคยเกิดขึ้นละในโรงเรียนกทมนี่แหละก็จะมีผู้อำนวยการท่านหนึ่งที่โรงเรียนปทุมวันเรานี่เองคือหลักสูตร CF ที่เราเข้าไปให้เขาลองไปใช้ดูเนี่ยคุณครูในโรงเรียนเขามีความรู้สึกประทับใจมากแล้วก็ใช้เพราะผู้อำนวยการคนนั้นมาใหม่แล้วก็อยากจะทำอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงคุณครูก็กล้าที่จะบอกว่าพอคะไอ้ที่เราทำอยู่เนี่ยมันจะคล้ายๆกับที่พอพูดนะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะมันก็เลยทำให้พอเข้าใจว่าโอ้ถ้างั้นของคุณอยู่แล้วคุณทำต่อไปเถอะแล้วเราจะต่อยอดกันอย่างไรซึ่งตรงนั้นผู้อำนวยการที่มาใหม่จะทำงานกับครูได้อย่างราบรื่นไงไม่ถูกต่อต้านด้วยถูกไหมนั่นแหละต้องเป็นอย่างนั้น
0: ค่ะก็จะเห็นได้ว่าบทบาทของผู้อำนวยการหรือว่าผอ.โรงเรียนเนี่ยมันก็ค่อนข้างหนักนะคะดูหลายด้านมากเลยอาจารย์เคยท้อใจบ้างไหมคะหรือว่าเวลาท้อใจเนี่ยอาจารย์มีแรงผลักดันอะไรที่ทำให้ก้าวต่อไปข้างหน้าได
2: ้คือถ้าถามว่าท้อไหมทุกคนก็คงมีนะแต่ว่าถ้าเรามองว่าอาชีพเราวิชาชีพเราคือความเป็นครูเนี่ยความเป็นครูต้องเป็นผู้ให้อยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าเป้าหมายของคนที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยเป้าหมายคือเด็กเราจะช่วยเด็กเราจะดูแลเด็กที่เป็นเด็กของประเทศไทยเราเนี่ยให้สู้ชาติอื่นได้เนี่ยเราจะมีกำลังแล้วเราจะมีแรงบันดาลใจว่าเราต้องสู้เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์แหนมก็รู้อาจารย์ระดาก็เกษียณมาปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะแต่ก็ยังทำงานการศึกษาอยู่ด้วยมีความรู้สึกว่าถ้ายังมีกำลังความสามารถอยู่เราทำไปเถอะแล้วสิ่งที่เราทำไปนั้นเนี่ยมันจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเด็กที่ผ่านมือเราเนี่ยเขาประสบความสำเร็จนะเขาเป็นไปตามที่เราคิดว่าเขาควรจะได้นะเราจะมีความรู้สึกภูมิใจและความเป็นครูเนี่ยจะเหมือนกับเป็นจิตวิญญาณอ่ะเพราะฉะนั้นครูทุกคนเนี่ยต้องมีจิตวิญญาณของการเป็นครูไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอนหรือผู้อำนวยการก็ตามก็อยากจะฝากผู้อำนวยการโรงเรียนว่าถ้าท่านเกิดความรู้สึกท้อเนี่ยท่านก็ต้องมองว่าแล้วท่านมาเป็นผู้อำนวยการเนี่ยเพื่ออะไรถ้าท่านมองว่าท่านมาเป็นผู้อำนวยการเพื่อจะพัฒนาโรงเรียนเพื่อจะพัฒนานักเรียนท่านก็สู้ถ้าผู้อำนวยการทุกโรงเรียนคิดแบบนี้เรียนเชื่อว่าโรงเรียนประเทศไทยเราสู้คนอื่นก็ได้แน่นอนนะ
0: ค่ะก็เชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะไม่ว่าท่านจะเป็นผู้อำนวยการหรือว่าท่านจะเป็นครูคนหนึ่งในโรงเรียนหรือว่าเป็นผู้ปกครองนะคะคงจะได้เรียกว่าตระหนักแล้วก็เห็นถึงความสำคัญของหัวเรือใหญ่ของโรงเรียนนะคะวันนี้ค่ะต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์รัตดาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะเช่นเคยค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะมีความคิดเห็นหรือว่ามีข้อเสนอแนะมีคำถามนะคะส่งมาได้ที่ทาง Facebook ของทางรายการนะคะและก็รับชมรายการย้อนหลังได้นะคะทางเว็บไซต์ YouTube แล้วก็แอปพลิเคชันค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

น้องๆเคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะอธิบายให้น้องค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปหายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วน้องสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้น้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเศษ1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเศษ1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้าทนั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเศษ1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยา
ซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

0: หลังจากผ่านการบ่มเพาะเคี่ยวกรำกันมาเต็มที่ในห้องเรียนแล้วเหล่าเมล็ดพันธุ์ครูคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจะได้เปิดโลกการจัดการการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยกิจกรรมมินิวอล์กแรลลี่
1: เราก็จะจัดฐานกิจกรรมโดยนำแผนต่างๆที่เขาควรจะนำไปใช้กับเด็กนะคะเอามาให้เป็นตัวอย่าง
2: ในฐานกิจกรรมมันจะมีกิจกรรมอยู่2อย่างแต่ละฐานกิจกรรมที่เป็นทักษะทางกายให้10นะคะถ้าเป็นเรื่องของการใช้ทักษะหลักที่เราจะนำไปใช้ในสาระการเรียนรู้จะ30นะคะซึ่งคะแนนนั้นจะนอกจากความถูกต้องของเนื้อหาแล้วยังดูคะแนนความพร้อมเรียงของทีม
1: งวดนี้เราทำเป็น5ฐานฐานแรก9ขาพานับ
3: ตารางจะมีอยู่9ช่องนะคะสมมุติว่าน้องๆยืนเอาขาซ้ายไว้ที่เลข1แล้วก็ขาขวาอยู่ที่เลข3นะคะให้น้องๆก้าวขาจากเลข1มาที่เลข9แล้วก็ก้าวจากเลข3ไปที่เลข7นะคะจากนั้นก็ถอยเลข9มาอยู่ที่เลข1เหมือนเดิมแล้วก็ถอยจากเลข7มาอยู่ที่เลข3เหมือนเดิมนะคะ
1: จะเป็นการเดินก้าวตามตาราง9ช่องฝึกความคล่องตัว
4: ต่อไปจะเป็นการแข่งขัน9ขาพานับระหว่างกลุ่ม7กับกลุ่ม8นะคะใครเร็วกว่ากันภายใน40วินาทีค่ะพี
1: ่ฝึกกายก่อนกายแล้วก็มาสู่สลับอักษรเป็นเนื้อหาทางสำนวนภาษาไทยที่ตัวอักษรสลับอยู่แล้วก็ให้เขารีบดูมีความหมายให้เสร็จที่ถูกมันคืออะไร
4: ให้สมาชิกเนี่ยวิ่งออกมาดูคำถามตรงนี้นะคะแล้วก็ให้วิ่งกลับไปบอกคนที่เขาเขียนค่ะเราจะให้เวลาภายใน7นาทีนะคะกลุ่มไหนทำได้มากที่สุดก็ชนะไป
5: เชิญเลยค่ะไปหมดเลยมาหอม
1: จากตรงนี้ก็จะหมุนไปฐานที่2ก็จะเป็นส่งบอลว่องไว
4: เราก็จะมีลูกฟุตบอลเป็นอุปกรณ์นะคะส่งบอลสลับขึ้นและลงนะคะใครเสร็จก่อนก็ร้องเฮ้นะคะพร้อมนะคะเริ่ม
1: เสร็จแล้วก็ไปดูวรรคไหนถูกต้องโดยที่เป็นบทกลอนสอนใจแล้วลองคำวรรคหายไปวรรคหนึ่ง
4: มีกรให้ค่ะ1บทนะคะแล้วให้เติมวรรคที่ขาดหายไปให้มีความสัมผัสและสอดคล้องกันนะคะเราจะมีกระดาษคำตอบให้นะคะเป็นแผ่นเล็กๆจะมีกาวให้2ชนิดนะคะส่วนกระดาษคำตอบนี้นะคะห้ามกาวเลอะนะคะแกะออกหักคะแนนนะคะเลอะหักคะแนนค่ะเริ่มค่ะ

0: ในฐานที่3ก็จะเป็นสอดคล้องสายหลักจะเดินช้างแข่งกัน
1: จะให้แต่ละทีมนี่นะคะช่วยกันพยุงกันไปให้ถึงเส้นชัยนะคะโดยจะให้จับมือกันเป็นแถวนะคะคนสุดท้ายนะคะเข้าเส้นชัยก่อนเป็นคนที่ชนะแล้วก็ใครมือหลุดนะคะจะปรับแพ้ทันทีเลยนะคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะเริ่มค่ะ
0: ก็จะเป็นพิทักษ์รักโลกเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมที่เราเห็นนี่นะคะเข้ามาดูว่าเราจะมีวิธีการยังไงในการที่จะดูแลโลก
1: จะให้แต่ละกลุ่มนี่คิดช่วยกันว่าในการพิทักษ์รักโลกของเราสิ่งไหนที่ควรทำและไม่ควรทำตนเองครอบครัวโรงเรียนแล้วก็สังคมโดยเราจะมีอุปกรณ์ให้นะคะแต่ละกลุ่มให้คิดช่วยกันแต่ละกลุ่มนะคะส่งตัวแทนออกมากลุ่มละ1คนให้มาอธิบายว่าสิ่งไหนที่ควรทำและไม่ควรทำในการพิทักษ์รักโลกนะคะ
2: อันดับแรกตนเองค่ะประหยัดไฟในบ้านอันที่2ปิดน้ำหลังเลิกใช้นะคะเสียเวลาหน่อยก็เดินไปปิดอันที่4ไปที่ใกล้ๆจักรยานใช้จักรยานนะคะไม่ใช่ขี่มอเตอร์ไซค์สาวอย่างนี้ส่วนครอบครัวนะคะก็ปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมี
0: ฐานที่4ก็จะเป็นเสียงโชคลีลาตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเกมกับเป่ายิงฉก
3: พวกพี่จะให้น้องเล่นเกมพระผีผู้หญิงโดยมีกติกาว่าพระชนะผีผีชนะผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงชนะพระเรามีท่าประกอบด้วย
4: พระค่ะ
5: พระมีตะ
4: ผีค่ะ
5: เว
4: ผู้หญิงค่ะ
3: ปรึกษากันซิเราจะออกอะไร
0: ตัวนี้หันมาที่ทั้งเรื่องของการวางแผนความพร้อมเพรียงถ้าทำไม่เหมือนกันเขาตกทันทีเขาแพ้ทันที
3: ทุกคนหันหลังก่อนพร้อมนะพร้อมไหมคะ
6: พร้อม
3: สามสี่เป่ายิงฉุบ
0: ก็จะไปก็จะเป็นคำสาคำนวณก็จะมีคณิตศาสตร์สี่โจทย์ใหญ่ๆนะแต่ละโจทย์มีหกข้อย่อยในนั้นเขาจะช่วยกันทำงานยังไง
3: พี่จะมีช่องตัวเลขให้แล้วก็เครื่องหมายแล้วก็ผลลัพธ์ให้น้องๆมันโดยมันจะมีช่องว่างไว้เห็นไหมมันไม่เติมเครื่องหมายอะไรไม่มีตัวเลขให้น้องๆใส่ตัวเลขหรือเครื่องหมายลงไปให้มีค่าเท่ากับ45โอเคไหมโดยพี่จะมีคำใบ้ให้นะให้น้องๆพี่มาดูคำใบ้ถ้าสมมุติว่าได้คำตอบแล้วให้วิ่งกลับไปบอกคนเขียนพี่มีเวลาให้5นาทีกลุ่มละ5นาทีใครได้เยอะสุดก็ได้คะแนนไปเนื้อ3เริ่มค่ะ

0: พอเข้าฐานที่5ชักชวนเตะบ้าง
1: เราจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะที่มานะคะแล้วก็จะให้เตะรูปนี้นะคะ
2: ตกได้ค่ะต้องให้ทุกคนเตะแล้วก็ทำเวลาให้น้อยที่สุดค่ะพร้อมนะคะทั้งหมดลุกขึ้นค่ะ3 4เริ่มค่ะ
0: เราก็จะวางกติกาแค่คือ1ให้เขาส่งลูกได้ลองเตะดูสิเพราะส่วนอื่นใช้หัวใช้มือมาหมดคราวนี้ลองใช้เท้าดูอะไรเงี้ยนะคะเดินกายมันก็จะได้ครบเราก็จะมาเป็นสร้างสรรค์ภาษาตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษ
1: จะให้ส่งตัวแทนออกมากลุ่มละ1คนจะให้ถือกระดาษแผ่นนี้ก็คือจะมีคำศัพท์แล้วก็ความหมายยืนตรงนี้2คนนะคะแล้วก็สมาชิกในกลุ่มก็ไปหาคำศัพท์ตรงโน้นแล้วก็วิ่งมาบอกเพื่อนให้เพื่อนเขียน
2: พี่ใช้เวลาแค่5นาทีนะคะทำให้ได้เยอะที่สุด
0: ตัวช่วยของเขาก็คือคำแปลเราช่วยกันหาซิว่ามันมีศัพท์อะไรบ้างอยู่ในนั้นเมื่อครบเสร็จก็จะมารวมกันให้เขาสรุป
3: เริ่มจากกลุ่มหนึ่งเลยครับ
4: สำหรับเกมหันษาคำนวณนะครับก็ผมคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับเพราะว่าในแต่ละกลุ่มในสมาชิกในกลุ่มนั้นนะครับได้รู้จักแบ่งหน้าที่กันแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ฝึกสมองให้เรามีความคิดคำนวณ
5: ในฐานสลับอักษรนะครับความรู้ที่ได้ก็คือรู้จักการวางแผนนะครับการทำงานเป็นกลุ่มรู้จักการวางแผนที่ดีก่อนจะทำกิจกรรมนะครับ
0: เราพยายามสร้างเป็นเครื่องมือนะคะให้เขามีเครื่องมือมีทุนไว้เยอะๆถ้าเขามีทุนเยอะไปเจออันไหนเขาก็สบายนะคะว่าจะหยิบมาใช้ตรงไหนก็ได้
6: และเมื่อถึงปลายภาคเรียนก็ถึงเวลาที่เหล่าเมล็ดพันธุ์ครูจะได้นำความรู้ที่ได้ทั้งหมดนำไปช่วยกันออกแบบสร้างกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อที่จะนำไปต่อยอดใช้กับนักเรียนตัวจริงในบรรยากาศห้องเรียนจริง
7: สำหรับหลักสำคัญนะครับก็คือความสนุกนะครับอันดับที่2ก็คือเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัยนะครับก็ดูจากแผนการเรียนของน้องๆครับเราจะเริ่มด้วยวิชาแรกครับศิลปะครับ
8: น้องรู้หรือยังว่าแม่สีมีกี่สีจ๊ะ

0: ันนี้พี่จะพากันมาผสมสี
1: เย้
0: เราจะผสมสีกันดูแต่ว่าก่อนอื่นเราก็ต้องลองผสมด้วยความคิดของเราก่อนว่าเราคิดว่าถ้าสีนี้ลงกับสีนี้จะเป็นสีอะไร
2: สีเหลืองบวกสีแดง
3: เอาวางลงก่อนแล้วสีส้ม
4: สีแดงบวกสีน้ำเงินได้สีอะไรคะ
5: สีเหลืองสีอะไร
6: กิจกรรมแผนที่นะครับอยากให้น้องรู้จักประเทศไทยจังหวัดไหนอยู่ตรงไหน
7: ประเทศไทยเนี่ยก็แบ่งออกเป็น6ภาคนะคะ
8: อุบล
9: ยังไง
10: อุบล
11: อุบล
12: อันนั้น
7: ตัวนี้เหร
13: อสระบุรีอะไรที่ใกล้กับบุรีรัมย์
14: สระบุรี
15: สิงห์บุรี
7: เอาภาคเหนือบ้างเนาะ
16: จังหวัดอะไร
17: เชียงใหม
7: ่น้องคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นจังหวัดอะไรกิจกรรมสับชวนคิดนะครับจะเป็นแบบคล้ายๆสับภาษาอังกฤษแต่ละตัวนะครับนั่นให้น้องมาบวกลบเลขกัน
18: วันนี้ค่ะพี่ก็มีกิจกรรมให้น้องๆทำนะคะก็คือกิจกรรมคำสับชวนคิดนะคะพี่จะกำหนดว่า A นี่คือการบวก A คือการบวก E คือการลบ I คือการคูณ O ก็คือการบวกและ U ก็คือการลบนะคะค่ะตัวอย่างเช่นคำว่าแพน P A N แพนตัว P นะคะตัว P อยู่ลำดับที่16ใช่ไหมคะลำดับที่16 A ก็คือการบวกก็คือ16บวกแล้วก็ N อยู่ลำดับที่14ก็คือ16บวก14ก็คือผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ30นะคะเดี๋ยวพี่จะแจกให้แต่ละกลุ่มช่วยกันทำเลยนะคะพี่อยู่ลำดับที่เท่าไหร
19: ่
18: พี่16ไอคืออะไรไอคือการคูณจีเท่าไหร
19: ่
18: จีเจ็ด
20: พวกคุณเจ็ดเร็ว
6: สุดท้ายนะครับก็จะเป็นอาหารหลัก5หมู่นะครับก็ให้น้องรู้จักว่าเราควรรับประทานอาหารชนิดใดเพื่อมีประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับ
21: กิจกรรมของเราของพี่ในวันนี้นะคะก็คืออาจจะเป็นเกี่ยวกับอาหารหลัก5หมู่น้องๆเรียนยังคะ
22: เรียนยังคะ
21: พวกพี่จะแจกให้น้องๆ นะคะแผนละ1กลุ่มกลุ่มละหมู่นะคะและก็จะมีแผนภาพให้ติดพี่จะมีทั้งหมด5ภาพแต่ว่าให้น้องๆเลือกแค่3ภาพลงไปติด
23: เพราะเป็นการออกครั้งแรกเวลามันน้อยใช่ไหมครับไปแค่4คาบที่เรียนบางครั้งสอน 100% ไม่ได้แต่ครูคงไม่อยากให้ลูกศิษย์ครูไปนั่งคุมเด็กยังกับเด็กเป็นนักโทษครูคงไม่มีความสุขที่จะรับรู้อย่างนั้นให้พาแกทำกิจกรรมแม้แต่เล่นเกมบางอย่างที่มันเป็นความรู้เด็กก็ยังได้อะไรครูไม่ถึงกับมืออาชีพหรอกแต่เอาว่ามันมีความหมายเวลาที่อยู่กับเด็กมันมีความหมาย
24: การที่เราได้ไปสอนน้องๆในวันนี้นะคะมันตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็หนูคิดว่ามันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะเรามาเป็นครูเราได้มาสัมผัสรู้สึกว่าเรารักเด็กเราอยากที่จะสอนเรารักอาชีพนี้รู้สึกมันเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจในตัวของเรานะคะ
18: สิ่งที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์นะคะก็คือการที่ให้การเราสอนเด็กไม่ใช่ว่าสอนแค่กระดานพูดไปแล้วให้เด็กทำแต่ต้องให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเราด้วยก็คือเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนค่ะการที่มาฝึกสอนในวันนี้นะคะก็มีประโยชน์มากค่ะก็คือมันเปรียบเสมือนเป็นรากฐานค่ะจากที่เราเรียนมาแล้วเหมือนเป็นการสร้างฐานที่เราจะต่อยอดไปเป็นครูในวันข้างหน้า
23: ประโยชน์ที่เขาได้จากการออกไปทดลองสอนตรงๆเลยคือตัวเขาได้ก่อนคือได้รู้จักตัวเขาเองนะคะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาเรียนในห้องเรียนเช่นการออกแบบการเรียนรู้ออกแบบกิจกรรมพอไปลงมือจริงๆเนี่ยกับเด็กจริงๆตัวจริงเสียงจริงมันเป็นไปอย่างที่เขาต้องการหรือเปล่าดิฉันบอกเด็กเสมอว่าประสบการณ์ไม่ใช่การทำอย่างเดียวซ้ำซากแต่เป็นการทำสิ่งที่เราทำอย่างเดียวกันนั่นแหละแต่ปรับเปลี่ยนวิธีให้นาและดีขึ้นเรื่อยๆเราถึงจะเรียกว่าเรามีประสบการณ์ครูเราก็คงไม่ใช่เพียงเป็นผู้บอกความรู้แต่เราเองก็ต้องมีความสุขที่จะอยู่กับสิ่งที่เราทำและสอนให้คนอื่นใช้ชีวิต

0: จากการที่ไปเราไปสัมภาษณ์เรื่องความสำคัญของครูได้พบอะไรบ้างสิ่งที่ได
1: ้ก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเห็นด้วยว่าครูมีความสำคัญ
2: เขาก็จะมองครูเนี่ยคือเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็บอกภาพพจน์ที่ดีว่าครูแบบมีความสำคัญเป็นเหมือนพ่อแม่คนที่สองเขาเป็นเหมือนทุกๆอย่างในชีวิตคือคอยสั่งสอนท้องแต่เล็กจนโต
0: เราในฐานะนิสิตครูเนี่ยเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาบ้าง
3: ภาพภูมิใจค่ะที่เราเรียนวิชาที่ครูแล้วก็เราเรียนในฐานะนิสิตเด็กการศึกษาผมไปก็คือเป็นครูโดยตรงค่ะแล้วก็เขาเห็นว่าครูสำคัญยังไงก็ดีใจอะค่ะ
0: เป้าหมายของผมคือทำอย่างไรที่จะสอนหรือว่าพัฒนาให้เขามีความรักมีความภาคภูมิใจและก็ศรัทธาในวิชาชีพครูเพราะว่าผมเชื่อว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของอีกหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถอื่นๆเพราะว่าถ้าหากว่านิสิตเขามีความรักแล้วก็มีความภาคภูมิใจในความเป็นครูแล้วเนี่ยเขาจะมีเป้าหมายในการทำงานอะไรต่างๆซึ่งมันจะส่งผลในคุณภาพของเขาเวลาไปเป็นครูเนี่ยจะดีตามไปด้วย
4: ด้วยเหตุนี้อาจารย์วิทวัฒน์จึงพยายามสอดแทรกเรื่องของความรักและศรัทธาในอาชีพครูให้กับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณทุกคนโดยเริ่มตั้งแต่ระดับพื้นฐานในวิชาความเป็นครูด้วยเทคนิคการสอนที่แปลกใหม่และน่าสนใจกว่าเดิม
0: วิชาความเป็นครูเนี่ยเป็นวิชาพื้นฐานหรือวิชาบังคับของหลักสูตรวิชาชีพครูของทั้งประเทศโดยธรรมชาติของวิชาความเป็นครูเนี่ยถ้ามาพูดถึงว่าครูหมายความว่าอย่างไรครูสำคัญอย่างไรหรือคุณลักษณะของครูเช่นสอนดีอะไรเนี่ยค่อนข้างจะน่าเบื่อสำหรับเด็กวัยรุ่นหรือเด็กที่กำลังอยู่ในช่วงนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะออกแบบกิจกรรมอะไรที่ทำให้เขาได้ใช้ความรู้ความสามารถของเขาให้เขาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเขาได้มีการเคลื่อนไหวแนวคิดที่เอามาใช้เรียกว่าการเรียนการสอนตามสภาพจริงเป็นแนวคิดที่พัฒนามาจากแนวคิดที่ชื่อว่า constructivism หรือว่าการสร้างความรู้ด้วยตัวเอง constructivism เนี่ยเชื่อว่าการที่คนเราจะพัฒนาสติปัญญาได้ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทีนี้ authentic instruction เนี่ยก็มาขยายว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยควรจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นเรื่องจริงเป็นของจริงบางครั้งเราไม่สามารถเอาเด็กไปในสภาพจริงได้ทุกเรื่องก็เลยได้แบ่งสภาพจริงออกเป็น3ระดับก็คือระดับที่ทำจากเอกสารจากตำรับตำราให้กลายเป็นตัวปัญหาระดับที่2คือการเรียนรู้จากสภาพจำลองหรือสภาพสมมุติที่ใกล้เคียงกับของจริงส่วนระดับสุดท้ายก็ที่เป็นสถานการณ์จริงผมก็ได้เอาแนวคิดตัวเนี้ยมาออกแบบให้นิสิตได้ผ่านประสบการณ์ไปทีละระดับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องคุณลักษณะครูนะครับหัวข้อคุณลักษณะครูจะพูดถึงว่าครูที่ดีควรจะมีบุคลิกมีลักษณะมีความรู้ความสามารถอย่างไรบ้างเริ่มแรกเนี่ยผมก็จะอภิปรายถึงคุณลักษณะครูที่เขามีอยู่เดิมเพราะว่า constructivism เน้นถึงการเชื่อมโยงระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ถ้าในความคิดของพวกคุณตอนนี้นะคุณลักษณะครูควรเป็นยังไงบ้าง
5: คุณลักษณะของครูนะคะก็ต้องศรัทธาในอาชีพของตัวเองค่ะต้องรักในอาชีพถ้าคนเรานะคะถ้ารักสิ่งใดก็จะทำสิ่งนั้นออกมาดีค่ะ
6: ครูพี่นะคะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตค่ะคนเราต่อให้เก่งแค่ไหนใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่มีความดีเนี่ยมันก็เป็นคนดีไม่ได้คนเก่งก็ไม่ได้แบบว่าสามารถเป็นคนดีได้แต่คนดีสามารถเก่งได้ค่ะ
0: หลังจากนั้นก็เริ่มด้วยประสบการณ์ระดับที่1ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ทำจากเอกสาร

0: ทำร้ายเป็นตัวปัญหา
1: การเรียนรู้จากสภาพจริงระดับที่1เรียนรู้จากเอกสาร
0: เดี๋ยวจะให้ตัวแทนพวกเรา1กลุ่มค้นคว้าเอกสารดูก่อนว่าคุณลักษณะครูเป็นยังไงบ้างแล้วให้เขามาเล่าให้เราฟังก็ให้เขาได้ไปศึกษาค้นคว้าคุณลักษณะครูที่มีอยู่ในห้องสมุด
2: ก็จะแบ่งเป็น3คน
3: ใช่ตอนน
2: ึง
3: ของ
2: พ่ออ
3: ันนี้พี่เขาหาพุทธกับอิสลามถ้ามีอย่างนี้ก็เอามาได
4: ้คำสอนคำสอนไหม
3: คำสอนตามศาสนาของ
5: มีงานวิจัยอ่ะ
4: เดี๋ยวเรายุคโลกาภิวัตน์ไหมอ่ะ
3: เรายุคโลกาภิวัตน์ก็ได
5: ้
3: อันนี้เราเอาหลักๆไว้ก่อนนะขอข้ออื่นๆเดี๋ยวเราค่อยเสริม
4: ค่อยแยก
3: ค่อยแยกเอาที่มันหลักๆที่เราใช้จริง
4: ๆโอเคตามนี้นะ
3: ค่ะ
1: นิสิตจะลงมือค้นคว้าข้อมูลคุณลักษณะครูผ่านมุมมองที่หลากหลายเช่นการค้นคว้าผ่านคำพระราชดำรัสคำสอนด้านศาสนาผลงานวิชาการและหลังจากนั้นนิสิตจะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกันสร้างสรรค์เป็นผลงานเพื่อเตรียมนำเสนอในชั้นเรียน
3: ศาสนาอิสลามก่อนไหม
4: องค์ประกอบศาสนาก็มีศาสดามีหลักธรรมคำสอนแล้วก็มีหลักความเชื่อที่เป็นปรมัตถ์แล้วก็มีพิธีกรรมมีสถาบันทางการศึกษา
0: หลังจากนั้นก็ให้เขามานำเสนอ
6: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ครับคุณของดิฉันเรามานำเสนอในหัวข้อเรื่องคุณลักษณะของครูที่ดีค่ะคุณลักษณะที่ดีของครูตามหลักคำสอนของศาสนานะคะดิฉันได้นำเสนอเกี่ยวกับคำสอนของศาสนาอิสลามค่ะครูต้องมีความอดทนในสิ่งที่ประสงค์ครูต้องมีวิญญาณครูและประการที่สำคัญนะคะประการที่13ครูต้องประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศีลค่ะต่อไปนะคะมาดูลักษณะที่ดีตามอุดมคตินะคะแต่งกายเรียบร้อยสุภาพนะคะอาทิเช่นอย่างนี้นะคะ มีความสง่าผ่าเผยค่ะดูจะได้จากตรงนี้ค่ะแล้วก็มีสุขอนามัยส่วนตัวที่ดีนะคะก็คือเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงนะคะไม่สกปรกค่ะเด็กจะเอาแต่ส่วนผลการวิจัยในต่างประเทศนะคะมีดังนี้ค่ะ1ร่าเริง2เอาใจใส่3ให้ความร่วมมือ4น่าเชื่อถือ
0: พอได้ความรู้จากเอกสารตำรับตำราแล้วผมก็เปิดโอกาสอีกระดับนึงว่าการนำเสนอเนี่ยให้เขาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เขาอยากจะนำเสนออย่างไรก็ได้ให้เขาคิดเอง
7: ละครเนี่ยเป็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของครูนะคะจะมีผู้หญิง2คนนะคะ2คาแรคเตอร์นะคะในทัศนะคติที่ว่าพฤติกรรมเชิงลบนะคะคุณครูสมศรีค่ะเป็นครูนะคะที่ทางบ้านเนี่ยบังคับนะคะให้มาเรียนครูนะคะเธอมีพฤติกรรมที่แย่ค่ะชอบกินเหล้านะคะชอบเที่ยวนะคะนอนดึกค่ะตื่นสายนะคะมาทำงานสายนะคะ
8: มาสายเยอะหรอสายเยอะหรือข้าราชการค่ะข้าราชการสวัสดีค่ะทุกคน
9: สว
8: ั
9: สด
8: ี
9: ค
8: ่
9: ะ
10: ไม่ทราบ
8: นั่นอย่างนี้ดีกว่านะคะนักเรียนมีงานอะไรที่ยังทำไม่เสร็จมีไหมคะ
10: ไม่มี
8: ค่ะถ้ามีก็หยิบขึ้นมาทำนะคะเดี๋ยวครูขอตัวแป๊บนึงค่ะทำสิคะทำสิคะ
7: ขอให้พี่เจมทำงานอยู่นะคะน้าก็จะนั่งแต่งหน้าไปนะคะ
0: เขาต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบการแสดงบทบาทสมมุติออกมาซึ่งตรงนั้นน่ะมันจะต้องมีความเข้าใจเนื้อหาออกมาก่อน
7: มาต่อกันอีกท่านนึงเลยก่อนนะคะเป็นคุณครูสมหญิงนะคะนางนี้นะคะก็คือมีความรักนะคะและความศรัทธาในความเป็นครูค่ะมีความใฝ่ฝันนะคะอยากจะเป็นครูที่ดีเป็นครูนางฟ้าของนักเรียนนะคะ
11: สวัสดีค่ะเจ
9: สวัสดีค่ะ
11: คุณจะถามว่าเรียนประถมวัยมีพัฒนาการ4ด้านมีอะไรบ้างคะไหนใครบอกครูได้บ้าง
12: มีด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมค่ะ
11: เก่งมากค่ะตรงนี้คือใครมีอะไรจะสอบถามครูนะคะสอบถามได้คุณจะนั่งรอนักเรียนอยู่ตรงนี้นะคะ
7: อยู่มอ .1 นะคะคุณครูสมศรีและคุณสมหญิงได้เจอกันค่ะแล้วก็ได้ถามสุดๆนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
8: ที่ฉันสอบคุณเป็นอะไรเพราะว่าคุณไม่

0: สนใจ
1: แ
0: ล้ว
1: เพื่อนกันใช่ไหมโอเคถ้าจะมีอะไรให้เราช่วยก็บอกได้นะ
2: การเรียนรู้จากสภาพจริงระดับที่2เรียนรู้จากสภาพจำลองสภาพสมมุติ
3: ในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นประสบการณ์จริงในระดับที่2คือเป็นประสบการณ์ที่สมมุติหรือจำลองที่ใกล้เคียงกับของจริงเดี๋ยวผมจะมีเป็นคลิปวิดีโอจากแผ่น DVD ของรายการ Teacher TV เป็นการเรียนการสอนของครูจริงๆสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนทำแบ่งกลุ่มกันนั่งดูแล้วช่วยกันสกัดหรือวิเคราะห์ออกมาว่าครูที่อยู่ในคลิปวิดีโอต่อไปนี้เนี่ยเขามีคุณลักษณะครูอะไรบ้าง
4: สำหรับคุณครูเฉลิมชัยวัดข้าวหลามปัจจัยที่ส่งเสริมให้ลูกศิษย์ตัวน้อยๆของเขารักและสนใจวิทยาศาสตร์อาจเริ่มมาจากลักษณะเฉพาะตัวของพวกเขาเอง
5: ทุกชั่วโมงก็จะมีการสอนแสดงสายแอนโชให้เด็กๆได้ดู
6: เราจะใช้ไมโครโฟนของเอเลี่ยนนี่แหละครับส่งสัญญาณเสียงเนี่ยจากเม็ดเกลือนี่จะไปถึงเอเลี่ยนอ่ะหนูลองพูดเสียงดังๆตะโกนลงไปนี่ว่าหนูสวยที่สุดในจักรวาล
7: หนูสวยที่สุดในจักรวาล
6: ผมหล่อที่สุดในโลกครับ
8: ผมหล่อที่สุดในโลกครับผมหล่อที่สุดในโลกครับ
3: ในตอนของครูเฉลิมชัยเนี่ยผมคิดว่าคือมีอะไรหลายๆอย่างที่ให้เห็นถึงคุณลักษณะครูสิ่งที่ผมคิดว่าได้มากก็คือในเรื่องของเจตคติที่จะเป็นครูเพราะหลายคนเนี่ยตอนที่นั่งดูผมสังเกตจะเห็นว่าแววตาเขาประทับใจในความเป็นครูโดยเฉพาะในตอนที่ครูเฉลิมชัยบอกว่าแรงบันดาลใจของท่านมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5: ผมมีโอกาสได้ศึกษาประวัติของโรงเรียนราชวินิตนะครับและก็พบภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านที่เข้ามาสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้ผมมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะครับ
3: คือเราดูแววตาแล้วเขามีความอยากและก็มีความรักที่จะเป็นครู
2: หลังจากดูโทรทัศน์ครูนิสิตจะร่วมกันวิเคราะห์ถึงคุณลักษณะครูที่ได้รับจากการชมโดยอาศัยข้อมูลความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าเอกสารในขั้นตอนที่ผ่านมาเป็นพื้นฐานทางความคิด
3: ตอนนี้อยากจะรู้ก่อนว่าพวกเราคิดยังไงนะเดี๋ยวเชิญตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอความคิดตัวเอง
9: ครูเป็นครูที่มีความรู้ความสามารถที่มีความสามารถการปรับใช้กับนักเรียนได้แล้วก็เป็นที่ปรึกษากับเด็กได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก
10: รู้จักคิดค้นการเล่นการทดลองนะคะให้เด็กนักเรียนนะคะในชั้นนะคะได้ออกมาทดลองนะคะจนโยงไปถึงจุดประสงค์ในการเรียนที่แกตั้งใจจะสอนเด็กค่ะทำให้เด็กเกิดเจตนาคติที่ดีนะคะในวิชานี้ค่ะครูเฉลิมชัยเนี่ยมีความรักในอาชีพค่ะทุกคนก็ทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าอาชีพครูเนี่ยในสังคมไทยของเรามีเงินเดือนค่าตอบแทนน้อยมากถ้าเปรียบเทียบอาชีพอื่นแต่ทุกวันนี้ที่อาจารย์ก็เป็นเพราะว่าเขารักและศรัทธาในอาชีพของเขาค่ะ
11: เน้นการสอนที่น่าสนใจไม่ไกลตัวให้เด็กเรียนด้วยการกระทำแล้วเด็กจะจดจำไม่รู้ลืมค่ะและทิ้งท้ายด้วยคำสั้นๆนะคะว่าเด็กดีเพราะครูสอนให้ทำเด็กกระทำเพราะคำสอนครูค่ะ
3: เขาก็จะมองไม่เหมือนกันในแต่ละกลุ่มเขาก็จะมีคำตอบออกมาไม่เหมือนกันแต่ก็จะอยู่ในกรอบของคุณลักษณะครูตามที่โครงสร้างเดิมที่เขามี
2: และหลังจากขั้นตอนนี้นิสิตจะก้าวไปสู่การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริงรวมถึงบทสรุปในการนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในห้องเรียนติดตามภารกิจสำคัญครั้งนี้กันต่อได้ในเมล็ดพันธุ์ครูตอนต่อไป

0: หลังจากที่อาจารย์วิทยวัฒน์ได้นำนิสิตเรียนรู้คุณลักษณะครูผ่านสภาพจริงในระดับที่1คือการเรียนรู้จากเอกสารและระดับที่2การเรียนรู้จากสภาพจำลองหรือสภาพสมมุติโดยการชมโทรทัศน์ครูไปแล้วนั้นวันนี้ก็ถึงเวลาของการเรียนรู้ในขั้นต่อไปนั่นคือการเรียนรู้จากสภาพจริงระดับที่3เรียนรู้จากสถานการณ์จริง
1: บางครั้งการเรียนการสอนเนี่ยเราอยู่กันในห้องแคบๆเป็นโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งพระธรรมปิฎกท่านเคยพูดเอาไว้ว่าการศึกษาบ้านเราเนี่ยแยกกันระหว่างโลกในห้องเรียนกับโลกที่เป็นจริงผมก็เลยให้เขาได้ไปเจอกับโลกข้างนอกจริงๆว่าเอ๊ะแล้วคนข้างนอกเขามองอาชีพครูเป็นยังไงครูที่ดีควรจะมีลักษณะไงบ้างคนที่เขาอยู่เขามองยังไงอยากรู้เปล่าอยากรู้ไหมเดี๋ยวจะให้ไปสัมภาษณ์คนข้างนอกจริงๆว่าเขาคิดว่าครูที่ดีควรเป็นไงอยากจะสัมภาษณ์อาชีพอะไรบ้างผมก็จะให้เขาคิดกันเองว่าเขาจะไปสัมภาษณ์อาชีพไหนบ้างเลือกเอาให้ได้สัก4อาชีพตำรวจอะไรฮะแม่ค้าแม่บ้านฮะพนักงานสะดวกซื้อประเด็นที่จะให้สัมภาษณ์ก็คือว่าเขาคิดว่าคุณลักษณะครูหรือครูที่ดีในความคิดของเขาเป็นยังไงเอา3อันดับพอ
0: และตอนนี้เราจะไปติดตามกันว่าในแต่ละอาชีพเขาคิดเห็นอย่างไรต่อคุณลักษณะครู
2: สวัสดีค่ะพวกหนูนิสิตคณะศึกษาศาสตร์วิชาเอกการศึกษาทั่วไปค่ะ
3: วันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับว่าในความคิดของคุณตำรวจครูที่ดีมีลักษณะอย่างไรคะ
4: คิดว่าน่าจะสอนนักเรียนให้ใช้ความรู้ความสามารถที่เรามีอยู่ทุกด้านนะครับให้สอนให้เต็มที่นะครับแล้วก็อยากให้ดูแลลูกเรียนนักเรียนของเราแบบเหมือนเราดูแลลูกหลานเราเนี่ยครับนักเรียนมีปัญหาอะไรมีปัญหาทางบ้านมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาการเป็นอยู่อย่างนี้ก็ให้อาจารย์ให้คำแนะนำ
5: มีอะไรที่คิดว่าครูปัจจุบันยังไม่ดีต้องปรับปรุงบ้าง
4: อยากให้เน้นเรื่องให้สอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาเน้นเรื่องคุณธรรมให้นักศึกษาให้นักเรียนจบออกมาแล้วให้เป็นคนดีอย่าง
6: น
4: ี้ครับ
6: นาคิดว่าครูที่ดีในความคิดของนาสองคนนะคะ
7: เป็นครูที่ดีของเด็กเด็กก็ใจดี
8: สุภาพ
7: เรียบร้อยกับเด็ก
8: มีเมตตาเด็กก็มีผมด้อยเลยปะเนี่ยนะ
7: ยังมีปัญหาคือต้องรับฟัง
8: มีผมด้อยก็รับฟังเขามั่งในโอกาสเขามั่งนะ
7: คือถ้าเด็กเลี้ยงอะไรยังครูต้องฟังเด็ก
8: ฟังเหตุผลของเด็ก
7: ฟังเหตุผลของเด็กคือไม่ใจร้อน
9: ครูเนี่ยในอุดมคติของพี่เนี่ยมันเปรียบเสมือนอะไรได้บ้างคะ
10: เราคิดว่าพ่อแม่เราเนี่ยก็คือผู้ให้กำเนิดเรา
9: ใช
10: ่ไหมฮะสำคัญต่อเราขนาดไหนครูอาจารย์ก็สำคัญเท่ากัน
9: คิดว่าลักษณะของครูที่ดีเนี่ยเป็นยังไงคะ
10: ครูคือแบบอย่างที่ดีเด็กๆเขามองว่าครูคนนี้เนี่ยนิสัยทุกอย่างดีมีความประพฤติเรียบร้อยทุกอย่างก็คือว่าอาจจะอยู่ในใจของเด็กคนนั้นน่ะเหมือนอย่างเช่นวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ก็พูดว่า
9: หลักไอดอล
10: ในการนำเสนอของครูอาจารย์เนี่ยถ้าว่าครูผู้นั้นมีการนำเสนอที่ดีนักศึกษาทุกคนนักเรียนทุกคนเขาก็มีความรู้เขาก็
9: สนใจจะฟังก็เหมือนว่ามีศิลปะในการพูดดึงดูดความสนใจให้เด็กได้มาสนใจเราได้เป็นศูนย์กลาง
10: ครับ
11: คุณลักษณะของครูที่ดีควรเป็นอย่างไรในความคิดของพี่เป็นคะ
12: คุณครูคะคุณครูจะต้องมีความรับผิดชอบใจดีด้วยคือบางครูที่เขาแบบเขาเอาแต่ใช้แบบอารมณ์อะไรเงี้ยเธอดื้อเธออะไรเงี้ยก็คือแบบบางทีเด็กทำให้เด็กไม่อยากไปโรงเรียนก็มีคุณครูจะต้องแยกแยะอารมณ์ส่วนตัวว่านี่คือการสอนแยกแยะแล้วก็จะต้องแก้ปัญหาให้ลูกศิษย์ได้ด้วย
1: แล้วก็ให้นิสิตเนี่ยได้ใช้สถิติง่ายๆเช่นความถี่ว่าในกลุ่มอาชีพเช่นเกษตรกรหรือว่าตำรวจเนี่ยเขาคิดว่าคุณลักษณะข้อไหนของครูควรจะเป็นอันดับ1อันดับ2แล้วก็อันดับ3
13: ค่ะจากการที่พวกเราได้ไปสำรวจอาชีพแม่บ้านนะคะได้สรุปออกมาเป็น3อันดับดังนี้ค่ะ1ครูต้องมีลักษณะบากบั่นต้องสู้งานอดทนสร้างคนให้เป็นคนด ถือตัวเท่ากับทุกคนแม้เป็นคนยากจนก็ตามค่ะ
14: จากความคิดเห็นของพ่อค้าและแม่ค้าจำนวน50คนค่ะคิดเป็น 100% นะคะอันดับ1ค่ะสีน้ำตาลนี้นะคะ 59% นะคะการสอนดีและการปกครองดีค่ะคือในที่นี้หมายถึงว่ามีเทคนิคในการสอนนะคะและมีศิลปะในการพูดค่ะอันดับ2รองลงมาค่ะคือพฤติกรรมดีกายวาจาใจนะคะอันดับ3รองลงมานะคะคือการมีความรู้ดีนะคะและเชื่อมั่นในตนเอง
15: คุณลักษณะของครูนะคะในอาชีพธนาคารร้านสะดวกซื้อค่ะ 55% นะคะมีความเห็นว่ามีความศรัทธาต่ออาชีพครูค่ะแล้วก็สีฟ้านี่นะคะมีความประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สีค่ะแล้วก็ 15% คุณลักษณะที่3ค่ะมีการถ่ายทอดความรู้ค่ะ
1: เขานำเสนอเสร็จขั้นตอนสุดท้ายผมก็จะสรุปทั้งหมดกิจกรรมสุดท้ายที่จะให้ทำนะให้ทุกคนอยู่กับตัวเองเงียบๆไม่ต้องสนใจคนอื่นอยู่ในโลกของตัวเองแล้วทบทวนที่เราเรียนเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มต้นว่าจากอำราจากที่ดูครูเฉลิมชัยจากที่ได้ไปสัมภาษณ์ด้วยตัวเองจากที่ฟังเพื่อนว่ากลุ่มอาชีพนี้เห็นว่าคุณลักษณะครูอย่างนี้ดีแล้วเราเห็นว่าคุณลักษณะข้อไหนที่เราคิดว่าควรจะเป็นอันดับ1อันดับ2แล้วอันดับ3ไม่จำเป็นต้องไปเหมือนคนอื่นอยู่ที่เราว่าเรามีเหตุผลอย่างไรที่จะเลือกเอาคุณลักษณะข้อไหนขึ้นมาเป็นอันดับแรก15นาทีจะหลับตาก็ได้จะลืมตาก็ได้อยู่กับตัวเองแบบเงียบๆเชิญ

0: ผมก็จะไม่เน้นสรุปว่าตกลงอะไรแน่ที่เป็นอันดับหนึ่งก็แล้วแต่ตัวเขาเองว่าเขาจะเห็นว่าข้อไหนควรจะเป็นอันดับหนึ่งสำหรับเขา
1: ตอนนี้เราได้นั่งสะท้อนในใจของเราเองแล้วว่าตกลงในใจเราคิดว่าคุณลักษณะข้อไหนสำคัญที่สุดมีใครอยากจะบอกความคิดของตัวเองว่าตกลงเราได้ข้อสรุปของเราอย่างนี้บ้าง
2: ค่ะจากความคิดของดิฉันนะคะครูนะคะควรดูแลสิทธิ์ให้เหมือนพ่อแม่ดูแลลูกค่ะทำให้เด็กรู้สึกว่าเขาไม่อายที่จะเข้ามาคุยกับเราในปรึกษากับเราในเรื่องต่างๆค่ะคุณลักษณะที่ดีของครูนะคะในความคิดที่สำคัญที่สุดก็คงจะเป็นความรักแล้วก็ความศรัทธาในอาชีพครูค่ะไม่ว่าเราจะเจออุปสรรคหรือว่าการงานใดๆที่มีปัญหาเราก็จะมีจิตใจส่วนที่ว่าอยากจะทำให้ดีขึ้น
3: อันดับที่1ก็คือมีความรักและมีความศรัทธาต่ออาชีพครูค่ะก็อันดับที่2นะคะคือการมีวินัยในตัวเองก็คือการตรงต่อเวลาแล้วก็การแต่งกายที่เรียบร้อยค่ะ3นะคะมีความรู้รอบด้านที่ทันสมัยแล้วก็พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอค่ะ
0: ขอบคุณมากเท่าที่ผมสอนผ่านมาก็พบว่านิสิตมีความรักแล้วก็มีความอยากจะเป็นครูมากขึ้น
4: เรียนกับอาจารย์วิทยาวัฒน์นะคะก็ทำให้เราได้เปลี่ยนแปลงตัวเองคือทำให้เรามีความเชื่อมั่นตัวเองมากขึ้นบางคนแบบมาถามหนูว่าเรียนทำไมในความเป็นครูเรียนทำไมเงินก็น้อยสำหรับตัวหนูเองถ้าเงินน้อยมันไม่สำคัญหรอกค่ะคือมันอยู่ที่ตัวเราเองว่าเราทำตัวเองดีแล้วเราไม่จำเป็นต้องให้ใครมันดูถูกอาชีพครูของเราอะค่ะ
5: จากเมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่าเคยมีมองนึงที่เขาบอกว่าเรียนอะไรก็ได้ถ้าสอบอะไรไม่ได้ก็มาลงครูใช่ไหมคะแต่ต่อไปเนี้ยทำให้เรารู้สึกมากขึ้นว่าไม่ใช่เราแค่เอาชื่อมาใส่ไว้หมวดคณะนี้แต่ว่าเราพร้อมที่จะเป็นครูแล้ว
0: ในความคาดหวังของผมเนี่ยผมก็คิดว่าหลังจากเขาผ่านวิชานี้ไปแล้วเนี่ยจะทำให้เขามีเจตคติมีทัศนคติแล้วก็มีความภาคภูมิใจในความเป็นครูมากขึ้นได้รับรู้ถึงความคาดหวังที่สังคมข้างนอกมีต่ออาชีพครูมากขึ้น
6: นักเรียนครับ
7: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนเราจะมาเรียนเรื่องสมบัติเรื่องแรกที่2นะคะ
8: ที่โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพจังหวัดสงขลาคุณครูนุชนาฏเป็นหนึ่งในเมล็ดพันธุ์ครูที่ได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์วิทยวัฒน์มาใช้ซึ่งคุณลักษณะครูข้อแรกที่คุณครูยึดถือประจำใจคือการเตรียมแผนก่อนการสอนทุกครั้ง
7: ที่ได้เรียนจากอาจารย์วิทยวัฒน์นี่นะคะก็คือเราจะต้องเป็นคุณครูที่เตรียมแผนเตรียมการสอนล่วงหน้าในขณะที่เราเตรียมแผนการสอนเนี่ยเราก็จะได้คิดถึงวิธีเทคนิคการตั้งคำถามการสร้างกิจกรรมมันเป็นการเตรียมความพร้อมที่ทำให้บรรยากาศกิจกรรมในห้องเรียนเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นค่ะ
8: คุณลักษณะครูข้อ2ที่คุณครูนุชนาฏไม่เคยลืมคือการต้องศึกษาและเข้าใจพื้นฐานการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของเด็กโดยพยายามจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนในห้องเพื่อให้เด็กเก่งช่วยเหลือเด็กอ่อน
7: อ่ะเดี๋ยวจะมีใบกิจกรรมให้นักเรียนทบทวนนะคะช่วยกันเป็นกลุ่มละ7คนเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนนะคะช่วยเพื่อนในการแนะนำการหารากที่2ช่วยกันคิดให้เวลา10นาทีการจัดกลุ่มนี้นะคะเกิดจากมีการวัดความรู้พื้นฐานเดิมอะค่ะก่อนเรียนซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้นะคะเราก็จะมีทั้งเด็กที่เรียนเก่งกลุ่มปานกลางแล้วก็กลุ่มอ่อนเด็กเก่งนี่นะคะเขาก็จะช่วยบอกความรู้อธิบายความรู้ให้กับเด็กกลุ่มปานกลางแล้วก็เด็กกลุ่มอ่อนฟัง
8: คุณลักษณะครูข้อสุดท้ายคือการพยายามให้เด็กมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้เด็กฝึกความกล้าแสดงออกผ่านกิจกรรมในชั้นเรียน
7: แต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้ออกมา4ใบงานนะคะให้ทุกคนในกลุ่มเนี่ยช่วยกันคิดหาคำตอบพร้อมทั้งบอกเหตุผลด้วยว่าเพราะอะไร

0: ละกลุ่มนะคะช่วยกันสรุปนะคะว่าไปกิจกรรมที่นักเรียนเลือกมาเนี่ยมีคำตอบยังไงและอธิบายเหตุผลด้วยนะคะ
1: รากที่2ของเศษยกกำลัง2ค่ะค่ะเศษยกกำลัง2นะคะก่อนที่จะมาเป็นรากที่2นะคะคือ49ค่ะ49นะคะรากที่2ของ49คือ7คูณ7หรือ7ยกกำลัง2แล้วก็แยกมา1ตัวประกอบก็คือ7ค่ะ
2: ลบ15ยกกำลัง2เท่ากับ15เมื่อนำลบ15ยกกำลัง2มาคูณกันแล้วจะได้ค่าเท่ากันคือ225แล้วถอดรากออกก็จะได้เท่ากับ15
0: เมื่อได้มาเป็นครูจริงๆเนี่ยนะคะก็รู้สึกเป็นอาชีพที่มีเกียรติได้สร้างคุณค่าให้กับประเทศชาติเป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆที่สามารถทำให้ระบบการศึกษาไทยเนี่ยนะคะพัฒนาไปได
3: ้สิ่งที่คิดว่าฝากไว้ก็คือผมได้อ่านงานวิจัยของเซอร์ไมเคิลบาร์เบอร์นะครับซึ่งได้ทำวิจัยศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาที่ประสบความสำเร็จทั่วโลกเขาได้สรุปออกมาข้อนึงว่าคุณภาพของการศึกษาไม่มีทางที่จะสูงไปกว่าคุณภาพครูซึ่งครูทุกท่านนี่แหละคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการที่จะพัฒนาการศึกษาถ้าครูพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆการศึกษาเราก็จะดีขึ้น

แล้วน้องเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วมาดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่า

เมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี้ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin θ อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos θ เนี่ยมันจะหักหลังกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin θ นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A prime เราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A prime แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin θ เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมุติว่าพี่แทน AY หรือความเร่งในแนวแกน Y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ N เท่ากับ MG cos θ อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน AY เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน Yแต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็
คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลอง

ทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น R กับ T ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย R นี่มันไม่ใช่ทั้ง X ทั้ง Y นี่นะใช่ครับ R เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม X กับ Y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ย R จะเกิดจาก X กําลัง2บวก Y กําลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงR ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน T ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันหนึ่งที่โปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวก bt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tagger นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามาเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย A' เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ AX เท่ากับ G tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า AX ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร่งคอนเซปที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียง
และเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ซ้ายนั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้ครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนั้นได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นะซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนี

ซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ Social Distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได้ค่ะ
0: การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการ

0: กระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทําแต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆการปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที 1. เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก 2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก 4. ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5. เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเอง สำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะ
0: ดร.ฮาวเวิร์ด การ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2. อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดี
1: การช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
2: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้น้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักปัจทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: กระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration นะคะเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มออกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cyste ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respiration ค่ะ aerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1ไกลโคไรซิสค่ะ2ไพรูเวตออกซิเดชัน3Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะ final product ของกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไรซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1 นะคะเป็นขั้นตอนในการเตรียมG3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2นะคะเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3P นะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าไพรูเวตออกซิเดชันค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคลไซด์ A นะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือไพรูเวตส่วนสารที่เป็นไฟนอลโปรดักต์นะคะคืออะซิทิลโค

A ค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะดูดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกซ์เช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคเอนไซม์ A นะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH2 และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคเอนไซม์ A ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycleได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะ FADH2 นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH2 ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตซอลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะคะตอนไปที่ FADH2 นะคะการเปลี่ยนแปลงค่ะจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการไพรูเวตออกซิเดชันนะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไปสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆ นะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบเน็ตค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวตนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะซิทัลดีไฮด์นะคะได้2โมเลกุลค่ะไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทัลดีไฮด์นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะซิทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซิสด้วยไกลโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือเน็ตนั่นเองนะคะและ3นะคะได้2 NADH นะคะและไพรูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือแลคติกแอซิดเนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไรซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวน

บวนการนี้นะคะ1คือ2 ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่มีไพรูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADH นะคะเรามาดูนะคะว่าช้อยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการเซลลูลาร์เรสพิเรชันนะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1 Aerobic Respiration ใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1 Glycolysis 2 Pyruvate Oxidation 3 Krebs Cycle และ4 Electron Transport Chain ค่ะ2ค่ะ Anaerobic Respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น 1. Alcohol Fermentation 2. Lactic Acid Fermentation เรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการ Aerobic Respiration และ Anaerobic Respiration นะคะมีการใช้กระบวนการ Glycolysis ค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะข้อสอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วงจรเช่าป้าบองนะ
1: มาจากไหนเอ่ย
2: มาจากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
1: แล้วมาสอนวิชาอะไรคะ
2: สอนวิทยาการสร้างเว็บเพจแล้วก็วิทยาโลกเครือข่ายเบื้องต้น
0: โมเด็มความเร็วเท่าไหร่ฮะบอกไปเมื่อกี้ถ้าเร็วกันอะไร
3: กิโล
0: อะไรกิโลบิตติดยกกำลัง
3: เสือสาม
0: เนี่ยคำว่าเปอร์เซ็กต์ครับว่าไงเปอร์เซ็กต์ต่อหนึ่งวินาทีใช่ป่ะก็คือสัญญาณส่งไปได้56กิโลบิตต่อหนึ่งวินาที
1: พอบอกว่าเข้ามาครั้งแรกรู้สึกกลัวใช่ป่ะ
2: กลัวก็มีบ้างครับเพราะว่ามาขายให้ตัวครับ
1: แล้วหนูมีหายกลัวหรือยัง
2: ไม่มีแล้วครับกลัวเพราะว่าก็ลูกศิษย์ก็ตั้งใจเรียนดีไม่มีแบบนิสัยไม่ดี
4: ตอนที่เราได้ยินต้องมาสอนในคุกเนี่ย
2: ไม่เหมือนตอนแรกคิดว่าเด็กจะไม่ค่อยตั้งใจเท่าไหร่แต่พอมาสอนจริงๆเด็กตั้งใจกว่าเด็กที่เรียนที่เทคนิคดี
5: สอนเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นครับแล้วก็งานฝึกฝีมือรุ่นนี้เป็นรุ่นที่3แล้วครับ
6: รุ่นที่3
5: ครับช่างเชื่อมครับจบไป2รุ่น
6: กลัวมั้ยตอนแรก
5: ก็ไม่ถึงกับมากอะไรนะครับเพียงแต่ว่ากังวลนิดหน่อยเวลาเรามาใหม่ๆบางทีก็แซวกันว่าต้องเวลาเข้าประตูมาต้องเดินถอยหลังเข้านะเขาบอกไม่งั้นเดี๋ยวอะไรอ่ะเป็นความเชื่อแล้วก็แซวกันเล่นอะไรพวกเนี้ยอ
6: ะไรพวกนั้นมากกว่า
5: ครับ
6: แล้วพอมาได้มาสอน
5: มันได้มาเจอแล้วมัน
6: ผิดไหม
5: ผิดคาด
6: ผิดคาดตรงไหนครับอาจารย
5: ์ความสนใจในการเรียนเข้าค่อนข้างดีมาก
6: ดีมากเลยอาจารย์
5: ครับรุ่นแรกดีมากเลย
7: เด็กที่นี่เป็นเด็กของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
6: เพราะแบบนั้นเลย
7: ครับคือมีการลงทะเบียนแล้วก็ใช้หมายเลข13หลักอ่ะเป็นตัวกำหนดเลยเรามีสิทธ
6: ิ์อาจารย์ก็เข้ามาสอน
7: ครับคือเราจะมีการจัดการเรียนการสอนว่าวันนี้เรามีสอนวิชาอะไรบ้างวันจันทร์สมมติว่าวันจันทร์สอนเครื่องยนต์เบื้องต้นไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นก็จะเอาครูช่างยนต์กับช่างไฟมาส่วนใหญ่เขาจะเปิดช่างเชื่อมเพราะเด็กจะได้มีอาชีพติดตัวออกไปเวลาพ้นโทษเนี่ยเขาสามารถจะไปเป็นเชื่อมแล้วแต่จะเชื่อมเหล็กดัดไปทำมุ้งด้วยทำอะไรเราจะสอนเกือบทุกวิชา
6: พี่อยู่ครับพี่จะสอนอะไรเนี่ย
8: ครับสอน
6: พี่มาเลยพี่
9: ครับผม
6: คนที่สอนอะไรแก
8: ว่าตัดกระจก
9: เห็นครับ
6: แล้วเราเริ่มอย่างนี้มานานยังครับเนี่ย
9: ผมเพิ่งจะเป็นครั้งที่2
6: ได้มาสอนครั้งแรกเป็นไง
9: แรกๆผมรู้สึกตื่นเต้นก่อนเข้ามานะก่อนจะก้าวเท้าข้ามรั้วเข้ามา
6: คือคุยกับคนรอบข้างมั้ย
9: มีครับม
6: ีว่าไงบ้างคุยกันยังไงบ้าง
9: ส่วนใหญ่จะมีปัญหาหนักคือแฟนผมนี่แหละเขากังวล
6: เขาเป็นห่วง
9: ครับแม่ก็ไม่ได้อะไรนะด้วยวัยเขาอาจจะไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรแล้วคือเขาบอกว่ามันเป็นกฎระเบียบแล้วคุณไม่ต้องกังวลหรอกยังไงก็ต้องรักษาความปลอดภัยให้เราอย่างดีแต่แฟนเนี่ยจะรู้สึกหนักใจ
10: ชื่อสุริรัตน์ค่ะ
6: สุริรัตน
10: ์ค่ะชื่อเล่นชื่อยุ้ยค่ะ
6: ยุ้ย
10: จบเกษตรนะคะปริญญาตรีเกษตรพืชผักที่มหาลัยแม่โจ้ค่ะแล้วก็ปริญญาโทนี่บริหารการพัฒนาที่แม่โจ้เหมือนกันเดี๋ยวพี่พันธ์พรุ่งนี้เดี๋ยวบอกหัวหน้าไว้อีกทีหนึ่งพรุ่งนี้จะให้ถอนไปขายก็เข้ามาช่วงแรกก็กลัวค่ะทุกคดีฆ่าปล้นอะไรมีทุกหมดเลย
6: ครบ
10: เซตแล้วมันเป็นคุกเล็กแล้วเวลาเข้าไปก็คือเดินห่างกันแค่สักฟุตเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกไม่ค่อยดี
6: บอกแม่ก่อนเน
10: ี่
6: ย
10: แม่กลัว
6: ตอนแรกเกินขอปาก
10: ยูก็บอกแม่ว่าตั้งแต่เล็กจนโตจนเรียนจบเกือบทุกวันที่ยูต้องขออะไรจากแม่แล้ววันนี้ยูขอให้คนอื่นได้ไหมอะไร
6: แม่ว่า
10: ไงแม่เขาก็อึ้งไปพักนึงแต่เขาก็จะคือจะห่วงเรื่องความปลอดภัยก็เลยจะบอกแม่ว่าเวลาเข้าออก
6: ก็ไม่ฟังแล้ว
10: ไม่ฟัง
11: เขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับ ชื่นชมว่าอาจารย์ยูเป็นคนที่ขยันนะเป็นคนขยันสอนผู้ต้องขังปลูกผัก นะครับตากแดดอยู่กลางสนามร้อนเลยธัญยุก็ทำได้นะครับก็ชื่นชมโอ้โหธัญยุเก่งนะครับเก่งมีความสามารถแล้วก็ทุ่มเทน่าดูแล้วที่สำคัญคือเขาไม่กลัวด้วยนะครับเขาไม่กลัวที่จะมาทำงานในคุกไม่กลัวที่จะมาทำงานกับผู้ต้องขังชาย
3: ที่นี่มีอะไรให้ทำเยอะครับเอาเป็นว่าถ้าไม่ขี้เกียจจนขุดไม่ขึ้นพวกเขาพ้นโทษไปไม่ตกงานแน่ๆถ้าไม่ถูกสังคมปิดกั้นนะและถึงจะเป็นอย่างนั้นที่นี่ก็ยังมีอีกวิชาชีพนึงที่ทำให้พวกเขากลายเป็นนายจ้างของตัวเองได้ด้วยซ้ำนั่นก็คือวิชาเกษตร
12: ต้นไม้สรีระของต้นไม้ประกอบด้วยใบลำต้นรากในแนวคิดของผมผมคิดว่าเกษตรตอบโจทย์ตรงที่สุดอย่างน้อยที่สุดอย่างน้อยที่สุดในขณะที่เขายังใช้ชีวิตอยู่ในที่จำกัดเนี่ยถ้าเขาเหนื่อยถ้าเขาได้เหนื่อยคุณนึกออกไหม
13: ก็ไม่ฟุ้งซ่าน
12: ไม่ฟุ้งซ่านไม่ต้องมานั่งดูกำแพงเมื่อไหร่จะออกสักทีถูกไหมเขาเหนื่อยเขาหลับนอนวันหนึ่งมันผ่านไปรวดเร็วมากอันนี้คือแนวคิดผม
14: คือผมมองว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยเป็นฐานการผลิตที่มีพื้นที่เยอะมากก็มองว่าเกษตรเนี่ยน่าจะดีที่สุดอย่างน้อยๆก็คือไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างใครเล็กอยากทำก็ยังทำได้ถ้าไม่อยากทำเราก็ปลูกเราไว้กินไว้อะไรเล็กๆน้อยๆใช้ในชีวิตประจำวันได
12: ้คือเดิมบางทีเนี่ยเราเคยปลูกพืชผักต่างๆเนี่ยเราใช้เคมีใช่ไหมใช้ปุ๋ยเคมีใช้ยาฆ่าแมลงแต่วันนี้นะครับณที่นี้เนี่ยเราทำเกษตรแบบอินทรีย์นะครับดินคือที่รวมของธาตุอาหารซึ่งพืชจะใช้รากดูดเอาไปเลี้ยงลำต้นได้ดินที่ดีต้องมีองค์ประกอบของหนึ่งอากาศตัวนี้ 25% ต้องมีน้ำ 25% มีธาตุอาหาร45% ต้องมีอินทรีย์วัตถุสิ่งมีชีวิต 5% ถ้าคุณได้ลักษณะนี้ปลูกต้นไม้มันก็จะเจริญเติบโตถ้าเรากลับเข้าไปสู่ระบบเดิมใช้ออร์แกนิกเราก็อยู่กันอย่างไม่ต้องลำบากไม่ต้องเจอกับปัญหาพวกโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ผมคิดว่าอยากจะสอนให้เขาได้เอาไปใช้ชีวิต

0: นี่ติดนานไหมเนี
1: ่ยอยู่มา9ปีแล้ว
0: 9ปีแล้วออกปีหน้าเหรอ
1: ออกปีหน้า
0: โอ้โหออกไปกลับไปทำอะไรเนี่ย
1: ก็ต้องออกทำเกษตรกลับบ้านทำเกษตร
0: เหรอแล้วคิดว่า9ปีที่อยู่ที่นี่นี่ได้ความรู้อะไรไหม
1: ก็ได้เยอะ
0: หรอออกไปนี่ทำเองเป็นเลยไหม
1: เป็นเลย
0: นี่ถ้าพี่พันธ์ไม่ติดนี่ไม่ติดคุกนี่พี่พันธ์คิดว่าพี่พันธ์จะได้ความรู้พวกนี้ไหมเน
1: ี่
0: ย
1: ผมไม่ได้
0: อาจารย์แล้วอย่างนี้พอเราสอนเสร็จเขาออกไปเขาไปทำของเขาเราก็ไม่ได้อะไรดิ
2: ก็ได้บุญผมได้บุญผมไม่ได้ต้องการอะไรเลยผมต้องการให้เขาสิ่งที่ผมต้องการหนึ่งมึงไม่กลับเข้ามาอีกอันที่สองมึงออกไปแล้วมึงจะไปทำร้ายสังคมนี่คือประตูสองของผมผมได้ทุนไปเรียนหนังสือผมได้อะไรไปทำงานต่างประเทศผมได้เงินเดือนมาเยอะแล้วลูกตาผมจบผมได้เพราะผมได้จากนี
0: ้
2: จากภาษีของราษฎ
0: ร
2: ณวันนี้ผมต้องคืนเพราะนั้นพรุ่งนี้จบไปไปทำงานเลยผมไม่สนยิ่งดีผมยิ่งชอบไม่เป็นภาระให้สังคมมีอยู่สามสี่คนที่ผมสอนแล้วปลดปล่อยออกมาแล้วผมให้ราชทัณฑ์จ้างไว้ทำงานให้เดือนละ9,000ใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแล้ว
0: ครับ
2: นี่เดี๋ยวเห็นแล้วมันผมดูแล้วมัน
0: อ๋อนี่ค
2: ือชื่นใจ
0: ที่ว่าใช่ไหม
2: ครับ
3: การเรียนการสอนในคุกจำเป็นไหม
4: จำเป็นนะ
3: เพราะอะไรพี่คนมันว่าง
4: ไม่มีความรู้เยอะอะไรเนี่ยเขียนหนังสือไม่ได้แล้วต้องมาให้เราช่วยเขียนเขียนไปที่บ้านของเงินให้มาเยี่ยมหลายอย่างบางทีก็ช่วยเขียนไปเยอะ
5: การเรียนพูดถึงการเรียนในเรือนจำผมว่าจำเป็นนะครับเพราะว่าผมว่ามองดูแล้วเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผมเลยนะผมว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่ข้างนอกไม่มีเวลาทำอย่างนี้แน่นอนไม่มีเวลาเรียนแน่นอนครับ
0: คิดว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เข้ามาติดอย่างนี้จะรู้เรื่องคอมไหมเนี
5: ่
0: ย
5: ไม่รู้หรอกครับ
0: แล้วนี่เดี๋ยวนี้เราเป็นอะไรบ้าง
5: เอกสารแล้วก็โปรแกรม Adobe ทุกอย่างผมก็เป็นคนเป็นซ่อมก็มีที่ได้ซ่อมก็ได้มาจากอาจารย์ที่เข้ามาสอนบ้างแล้วก็ได้จากเพื่อนที่เป็นอยู่แล้วบ้างครับ

0: ได้ออกไปแล้วคุณจะปรับตัวหรือแก้ไขอย่างไรสอนไปผมเชื่อว่าหลายคนไม่ได้ไปใช้เป็นคุณจะออกไปกัดไหมได้ไม่กี่ร้อยทำแบบเดิมคุณได้กี่พันกี่หมื่นกี่แสนผมในฐานะที่เป็นครูถ้าได้สอนผมเชื่อว่าความรู้ที่ผมมีมันไม่ตายรู้แล้วแบ่งปันดีกว่ารู้แล้วเก็บไว้ครับสอนใครก็ได้ถ้าอยากรู
1: ้บางคนนะบางคนจบปริญญาตรีปริญญาโทก็มีนะเรียนจากมททเนี่ยนิติศาสตร์ด้วย
2: แสดงว่าพี่กำลังบอกว่าบางคนเขาไม่ใช่แค่ชอบเขาต้องการเลยด้วย
1: ใช่
2: ไหมคร
1: ับ ใช่เนี่ยพี่ถามว่าสิ่งเหล่านี้ที่เขาเรียนร่ำเรียนไปแล้วเนี่ยเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยเมื่อเขาพ้นโทษออกไปเนี่ยสังคมให้เขาป่ะ
3: คือออกไปนี่อย่างแรกคือเราตั้งเป้าว่าเราจะทำ
4: ตั้งเป้าว่าจะทำ
3: ทุนเปิดร้านซ่อมคอม
4: ครับผม
3: ตอนนี้เราซ่อมอะไรเป็นบ้างฮาร์ดแวร์รู้หมด
4: ฮาร์ดแวร์รู้หมดครับ
2: สังคมเราบอกว่า
1: ให้โอกาส
2: แล้วเราพร้อมจะให้โอกาส
1: ใช่
2: กับตัว
1: ใช่แต่ว่าทางโอกาสนั้นคุณพูดแต่คำพูดไงแต่การกระทำคุณไม่ได้ให้ไง
2: ครับ
1: สังคมมัวแต่ไปมองไอ้จุดเล็กๆที่เขาผิดพลาดมาตลอดเรามักจะมองข้อผิดพลาดมากกว่าข้อดีเราไม่ยืนอยู่บนบรรทัดฐานที่ความถูกต้องไงและการให้อภัยเราไม่มีพี่ยังถามว่าสิงสาราสัตว์ยังมาฝึกได้แล้วคนนะคือก็ถามว่าในชีวิตนี้ใครบ้างอยากกระทำความผิดในเมื่อคนไม่ให้โอกาสแล้วเนี่ยลองว่ามันจะไปทางไหนมันก็ต้องหันกลับมาอีก
5: ถามว่าสังคมยังไม่ยอมรับในตัวของผู้ต้องขังถ้าเขารู้นะฮะว่าเป็นผู้ต้องขังมาแล้วเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลย
2: ถ้าเป็นพวกบริษัทหรืออะไรต่างๆ
5: จบทันทีเลยในเมื่อราชการเองยังปิดกั้น
6: คือตัวของผู้ต้องขังที่ออกไปเนี่ยเขาจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดกับสังคมขึ้นก่อนเขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้กับสังคมภายนอกได้รับรู้ว่าเขากลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีแล้วเขามีความรู้ความสามารถที่จะกลับไปรับใช้สังคมได้และนี่คือสิ่งที่ยากที่สุดแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณพ่ายแพ้กับแรงลมที่มันกระทบคุณอย่างมหาศาลในทุกทิศทางเนี่ยคุณก็เท่ากับว่าคุณอ่อนแอสิ่งที่คุณจะต้องไปเจอข้างนอกคือหนึ่งสังคมจะมองคุณว่าเป็นคนขี้คุกเขาจะมีเส้นบางๆกั้นคุณตีกรอบคุณไว้ว่าคือคุณคือคนไม่ดีถ้าคุณผ่านได้นั่นคือถือว่าคุณประสบความสำเร็จแล้วในการที่จะเป็นคนดีของสังคมต่อไปและนี่ก็คือความสำเร็จของกรมราชทัณฑ
7: ์ก่อนหน้านี้ผมเคยคิดว่าคุกคือที่สำหรับคนเลวแต่พอมาได้สัมผัสจริงๆผมว่ามันคือที่สำหรับการให้โอกาสมากกว่าไม่ว่าจะให้โอกาสกับตัวเองหรือว่าให้โอกาสกับคนอื่นหลายคนอาจคิดว่าทำไมต้องเสียเวลากับคนพวกนี้ด้วยมันไม่สำคัญหรอกครับว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงกันเพราะสำหรับคนที่เข้ามาทำหน้าที่ครูที่นี่พวกเขามีความคิดร่วมกันที่ว่าโอกาสเปิดกว้างสำหรับทุกคนเสมอ

ป็นความจริงในอดีตว่าคนที่ติดเชื้อส่วนใหญ่จะตายเร็วสมัยแรกๆเลยถ้ามีอาการของเอสเต็มขั้นแล้วอยู่ได้อีก2ปีก็ตายเวลานี้เอสเนี่ยกลายเป็นโรคที่รักษาได้คุณคนที่ติดเชื้อ HIV นั้นสามารถมีอายุยืนยาวได้เหมือนกับคนที่ไม่ติดเชื้อทั่วๆไป

0: บางทีมันอาจจะไม่เคยเปลี่ยนไปเลย
1: สังคมเนี่ยเขียนคิดว่าการติดเชื้อนั้นเป็นพฤติกรรมของคนไม่ดีไม่ว่าติดยาเสพติดไม่ว่าชายนักเที่ยวไม่ว่าหญิงขายบริการทางเพศไม่ว่าชายรักชายเห็นภาพคนที่ติดเชื้อต้องตัวดำผอมซูบซีดผิวเป็นแผลพุพองไปหมดเพราะฉะนั้นก็มีใครอยากจะให้มีคนในบริษัทเขาอีกหน่อยมีหน้าตาแบบนั้นมีใครอยากจะให้มีคนในครอบครัวเขาเนี่ยติดเชื้อHIVเสียชื
2: ่อก็ไม่รังเกียจนะครับแต่จะให้ไปคุกคีนี่ก็ไม่อยากคุกจะคุกคีเลยครับ
3: คงลำบากนะแต่ว่าถ้าแบบพูดคุยสื่อสารอะไรกันได้
4: ก็กลัวนะคะบอกตรงๆก็กลัวเพราะตัวเองมีโรคประจำตัวอยู
5: ่ถ้าไม่ใช่ว่ารังเกียจแต่ไลฟ์สไตล์หรือวิถีความเป็นอยู่ของเราตอนนี้เราทำไม่ได้

เรื่อง HIV แม้จะมีคนบอกว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนจนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ถ้าพูดถึงด้านความรู้สึกที่มีต่อคำว่าเอดส์

เลขประมาณการนะครับซึ่งจากสูตรทางสถิติทางด้านระบาดวิทยานะครับเขาบอกว่ามีคนไทยเนี่ยติดเชื้อตั้งแต่ต้นตั้งแต่ปี1985ถึงขณะเนี้ยประมาณสัก1,500,000 คนอาจจะเสียชีวิตไปแล้วประมาณสัก800,000 ถึง 900,000 คนนะครับนะก็ยังมีชีวิตอยู่ขนาดนี้ประมาณ 600,000 คนถามว่าถ้าคนที่รู้จริงๆว่าตัวเองติดเชื้ออยู่ณขณะนี้ที่บอกว่ามีเหลือชีวิตอยู่ 600,000 คนอาจจะรู้จริงๆแค่สัก 3-4,000 คนเท่านั้นเองแล้วก็ต้องทำความเข้าใจว่าเอชมันติดต่อกันได้ยังไงนะการที่อยู่ในบ้านเดียวกับเขาถ้าไม่ไปปล้ำเขาไม่มีเพศสัมพันธ์กับเขาไม่ไปใช้เข็มฉีดยาเขาไม่มีทางติดเชื้อจากคนคนนั้นในบ้านเขาในที่ทำงานเขาได้เลยนะต้องเอาให้แน่ใจว่าให้สังคมแน่ใจว่าการอยู่ร่วมกันในปกติในสังคมไม่ติดเชื้อขึ้นมา

ิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากคนไม่เข้าใจเราในยุคสมัยแรกๆคนกลัวเราเพราะเขาไม่เข้าใจและเขากลัวการติดเชื้อจากพวกเราเพราะเราก็ต้องใช้ความอดทนนะและพยายามที่จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นถ้าเราท้อแท้หรือว่าไม่ต่อสู้เนี่ยคนข้างนอกยิ่งจะเข้าใจผิดมากขึ้นซึ่งมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้น

0: ท่านเจ้าคุณพระอุดมยาธรท่านดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV อยู่ที่วัดป่าน้ำพุมีผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยเมื่อเสียชีวิตไปแล้วก็จะมีลูกที่ติดมากับผู้ป่วยด้วยมีลูกบางคนก็ติดบางคนก็ไม่ติดนี่ติดก็มีส่วนหนึ่งเสียชีวิตไปส่วนที่ไม่ติดเนี่ยพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยตกค้างที่วัดที่ท่านบอกถ้าเด็กเหล่านี้ไม่เรียนหนังสือเนี่ยจะเสียโอกาส
1: เมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยจะมีเด็กอยู่ที่นี่เยอะมากแล้วก็เป็นปัญหาว่าวัดเราเนี่ยมีพื้นที่จำกัดนะแล้วอย่างหนึ่งปัญหาของเด็กก็คือต้องไปโรงเรียนซึ่งในช่วงนั้นก็ส่งเด็กไปโรงเรียนแถวๆเนี่ยก็มีปัญหาข้างนอกเขาก็รังเกียจพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กก็กลัวจะมีการติดเชื้อจากเด็กเราหลวงพ่อจึงสร้างโรงเรียนให้เด็กเรียนแล้วพอเด็กเขาไปเรียนเขามีความสุขไม่ได้สุขกับการที่ต้องมาเรียนกอขอคองอไม่ใช่ความสุขกับการที่ได้มีเพื่อนมีครูมีกิจกรรมต่างๆทำมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของวิชาความรู้คนทุกคนเนี่ย

0: ไงก็ต้องตายลูกนะจะตายช้าตายเร็วจะตายด้วยเหตุอะไรก็ทุกคนก็หนีไม่พ้นความตายแต่ว่าเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราควรจะทำอะไรที่มันดีที่สุดมีความสุขที่สุดมีค่าที่สุดให้กับตัวเองซึ่งการเรียนการศึกษาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีคุณค่ามีความหมาย
1: ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์33เด็กๆไม่ได้ถูกแบ่งแยกด้วยคำว่าผู้ติดเชื้อหรือคนปกติที่นี่ก็เลยดูเหมือนกับว่าจะเป็นสถานที่ต้นแบบในอุดมคติที่ใครหลายๆคนอยากให้เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย
2: ช่วงแรกก็มีแน่นอนนะช่วงปี42 43 44 45เนี่ยบอกว่าคือหาเด็กเรียนได้ยากมากนะเพราะว่าเรามีเด็กติดเชื้อเด็กผู้ทบเอสเรียนเยอะนะผู้ปกครองก็จะกลัวแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยเรานำกิจกรรมของโรงเรียนเข้าสู่ชุมชนนะครับให้ความรู้ชุมชนบ้างร่วมกับอนามัยโรงเรียนอนามัยของโรงเรียนแดงร่วมกับโรงพยาบาลแล้วก็ให้ความรู้ของชุมชน
3: ก่อนเด็กจะเข้ามาอยู่เนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจกับผู้ปกครองแล้วผู้ปกครองเข้าใจแล้วยอมรับกติกาแล้วว่าเรามีเด็กติดเชื้อเรียนร่วมด้วยนะนะเพราะเราก็ให้ความรู้เข้าใจเด็ก2กลุ่มนี้ก็คือโอเคยอมรับกันได้แล้วเราก็ให้ความรู้เด็กอธิบายเข้าใจนะครับเรื่องการดูแลป้องกันตัวเอง
4: เรียนร่วมกับเด็กติดเชื้อ HIV แล้วก็เด็กไร้พ่อแม่อะไรพวกนี้ค่ะ
5: ไม่กลัวครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ของที่จะติดเชื้อร่วมกับเขาครับ
4: พอเราได้พูดได้คุยกับเขาจริงๆคือความรู้สึกกลัวนั้นมันก็หายไปอะค่ะ
5: อยู่กับเขาก็กินขนมด้วยกันอะไรครับก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันนะครับ
4: คือว่าเราก็พูดคุยกับเขาตามภาษาแต่ว่าของอะไรที่เราไม่สามารถใช้ร่วมกันได้เราก็จะไม่ใช้เลย
6: ปกติเขาก็เหมือนเพื่อนทั่วไปก็เล่นกับเราปกติ
7: กลัวไหม
6: กลัวค่ะแต่ว่ารู้ว่ามันไม่สามารถติดต่อกันได้ง่ายๆ
8: ก็คือมาเรียนเนี่ยค่ะบางคนเราก็ไม่รู้เลยค่ะแทบจะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นเด็กติดเชื้อบางคนตั้งใจเรียนมากกว่าเด็กปกติด้วย
9: บางคนเนี่ยเติบโตมากับเชื้อโดยที่ไม่รู้สึกว่าเป็นปมด้อยหรือมีความต่างกับคนอื่นเด็กบางคนเนี่ยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากเขาจะบอกว่าตัวเขาอ่ะเหมือนกับมีโรคประจำตัวธรรมดาบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะมีชีวิตยืนยาวกับคนที่เป็นมะเร็งหรือว่าโรคหัวใจด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเขาจะไม่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่คือปมด้อย
10: แนวทางปฏิบัติก็จะคล้ายๆกับข้างนอกครับ
11: คือการ
10: เรียนการสอน
11: ก็จะเหมือนกัน
10: ครับชีวิตประจำวันก็จะเหมือนกันจะไม่มีการมาแบ่งแยกว่าคนนี้นะติดเชื้อนะคนนี้นะไม่ติดเชื้อนะอะไรอย่างเงี้ย
12: เสือสีอะไรนะช้างล่ะช้างสีอะไรลงมือเลยลูกเก่งมากเก่งมาก

0: เมื่อก่อนก็หนูก็อาจจะไม่เข้าพวกกับเด็กที่ไม่ติดเชื้อค่ะแต่เดี๋ยวนี้เพื่อนที่ในโรงเรียนไม่ติดเชื้อก็เป็นเหมือนกันก็แบบเป็นกันเองค่ะแบบว่าถ้าเขาจะกินอะไรเงี้ยเขาก็กินร่วมกันหมดเลยค่ะเขาไม่จะไม่แยกเขาก็ดีกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่มีคนเข้าใกล้เลยค่ะแค่รู้ว่าคำว่าอีกเขาจะไม่เข้าใกล้ตอนนี้ก็โรงเรียนเปลี่ยนไป
1: ในวัยของเขาเนี่ยเป็นวัยต้องการเพื่อนการอยู่ร่วมกันการสนิทสนมกันเนี่ยใกล้ชิดกันเนี่ยมันจึงเป็นความเคยชินที่เหมือนกับว่าทำให้ความกลัวนั้นหมดไปการจัดกิจกรรมร่วมกันการทำงานร่วมกันเนี่ยของนักเรียนเนี่ยเข้ากลุ่มกันเนี่ยทำให้เขาเนี่ยลดเรื่องของความกลัวตรงนั้นลงไปได้เยอะมาก
2: เพราะในสังคมปกติมันต้องมีการอยู่ร่วมกันมันไม่สามารถแบ่งแยกเป็นนิคมได้ไม่ใช่สมัยก่อนมันมีนิคมโลกเลื้อนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงเพราะว่าคนมันต้องปฏิสัมพันธ์กันในทางคมเพราะนั้นเด็กกลุ่มนี้เกิดถ้าเขาเอาไปแปกแยกแล้วเนี่ยคือถ้าคนคิดเชิงบวกก็บวกไปเกิดถ้าคนคิดมองในแง่ลบเหมือนกับแบ่งแยกเขาออกจากสัง

0: คมเนี่ยบางคนจะแอนตี้สังคมมันจะกลับมาทำร้ายสังคมอีก
1: เรียนอยู่ที่นี่ตั้งแต่ตอนเข้ามาป.6 เทอมแรกค่ะเข้ามาแรกๆก็เหงาค่ะพอเริ่มมีเพื่อนก็เริ่มรู้สึกดีค่ะ
2: แล้วมีเพื่อนไหมมีเพื่อนที่เป็นไหม
3: มีค่ะก็เนี่ยค่ะ
2: แต่ก็คือเราคนก็เป็นเพื่อนกันเนาะ
3: ค่ะ
2: เหงาไหม
3: เหงาค่ะ
2: น้ำเหงาไ
3: หมเหง
2: าตอนนี้ยังเหงาอยู่ไหมเธอขึ้นอยากเป็นอะไรคะ
3: พยาบาลค่ะ
2: อยากเป็นพยาบาลทำไมล่ะทำไมล่ะทำไมอยากเป็นพยาบาล
3: เพื่อได้ช่วยเหลือคนอื่นที่เจ็บป่วยไข้ค่ะ
4: ชีวิตของผู้ติดเชื้อที่เราเห็นอาจไม่ได้ดูยากลำบากอะไรมากมายแต่อย่าลืมนะครับที่เราได้เห็นกินพื้นที่ไม่ถึง 1% ของพื้นที่ที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยซ้ำเคยมีคนบอกว่าชีวิตไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นบางทีมันยากขนาดที่ว่าโลกของใครบางคนยังต้องถูกแบ่งเป็น2ใบ

0: พี่จะเป็นคนที่ชอบทดสอบทัศนคติคนปรากฏว่าลองดูแล้วในทุกกลุ่มเพื่อนที่เป็นโรคอีกใบของพี่ไม่มีใครรับได้เรื่องเอ๋
1: เมื่อก่อนคือมีความหดหู่มากแล้วก็อยากจะแบบว่าตายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากอยู่แล้วในโลกนี้คือแบบว่าทำไมต้องมาเรียกเราแบบนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ย
2: อย่างนี้มัน
1: เรียกอีเอ๋อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

ชีวิตที่ปกติที่สุดของคุณคุณคิดว่าโลกที่คุณอยู่เป็นแบบไหนทุกข์สุขหรือว่าไม่รู้สึกอะไรเลยแต่สำหรับบางคนชีวิตที่ปกติที่สุดเท่าที่เขาจะสามารถมีได้มันคือโลกที่ถูกแบ่งออกเป็น2ใบ

0: องว่าพี่จำชื่อมา
1: 10ปีพอดี11ปีอะค่ะประมาณเกือบๆ10ปีกว่าๆค่ะ
0: รู้ว่าตัวเองติดเชื้อตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่ตั้งแต่จำความได้อะก็ตั้งแต่เด็กเลยก็เพราะว่าออนติดเชื้อมาจากแม่สู่ลูกคือแม่ติดเชื้อด้วยแต่ว่าอันนี้ก็มีพี่ชายด้วย4คนแต่พี่ชายไม่ติดเชื้อก่อนหน้านั้นก็ใช้ชีวิตแบบปกติค่ะเรียนจบปริญญาตรีก็ทำงานบริษัททำงานสักพักหนึ่งก็มีแฟนคนแรกและคนเดียวเนี่ยคือทำงานแล้วเคยเรียนอยู่ที่จันนะคะที่บ้านที่เคยอยู่แต่เรียนได้แค่ป.1แค่เทอมเดียวก็โดนไล่ออกเพราะว่าผอ.บอกว่าถ้ายังขืนเอาเด็กคนนี้ไว้ผู้ปกครองคนอื่นเขาจะเอาเด็กของเขาอะลาออกให้หมดเพราะว่ามีเด็กที่เป็นเอดอยู่
2: ตอนที่รู้ว่าติดเชื้อเนี่ยคือเรียนเพิ่งจบปริญญาโทยังไม่ได้

0: รับปริญญากำลังจะทำคือเรียนจบปุ๊บก็สอบเข้าทำงานได้แล้วเขาบังคับตรวจ HIV ก็เลยรู้ว่ามี HIV อยู่3วันหลังจากที่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อก็แบบรู้ว่าเป็นผู้ป่วยเอดส์ระยะสุดท้ายแบบชีวิตฉันอะไรวะแล้วอีก3เดือนต่อมาแฟนก็ตาย
1: เมื่อก่อนคือมีความหดหู่มากแล้วก็อยากจะแบบว่าตายๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากอยู่แล้วในโลกนี้ทำไมต้องมีแต่คนรังเกียจเราเพื่อนก็ไม่มีเล่นแม้กระทั่งพ่อแม่เรายังไม่มีเลยแล้วทำไมคนอื่นยังมีพ่อแม่มีเพื่อนเล่นได้การศึกษาได้รับการศึกษาแล้วทำไมเราไม่มีอะไรเลยอยู่แต่บนวัดไปอาศัยวัดอยู่แล้วก็คือแบบว่าทำไมอ่ะต้องมาเรียกเราแบบนี้แบบนี้ด้วยอะไรเงี้ย
2: อย่างนั้นอย่างนี้ไหม
1: เรียกอีเอทอะไรเงี้ยค่ะ
0: มันอาจจะเป็นความกดดันเยอะๆคือคงไม่มีใครมีความสุขหรอกเป็นเอทแต่ว่าเราก็ค่อนข้างรับปัญหาของเราได้ดีเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าชีวิตผู้ติดเชื้อเนี่ยมันเหมือนมีโลก2ใบโลก2ใบก็คือว่าพี่มีโลกใบใหญ่อันนึงคือโลกที่เป็นเอสโลกที่มีเพื่อนเยอะแยะแต่จะเป็นเพื่อนในอินเทอร์เน็ตเพื่อนที่รู้อยู่แล้วว่ายายคนนี้ชื่อแก้วเขาเป็นเอสและยังยินดีที่จะคบเราก็มีเพื่อนรักเยอะแยะเพื่อนเป็นร้อยเป็นพันเพราะว่าพี่เขียนหนังสือด้วยมีเว็บไซต์ด้วยก็เพื่อนกลุ่มนี้ก็คือเราไม่ต้องกังวลอะไรเลยเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นอะไรจะกินยาตอนไหนหรือว่าจะเป็นอะไรเขาไม่เคยรังเกียจเราเพราะเขาเลือกเองพบเราโรคใบที่สองก็จะเป็นใบที่เขาไม่รู้ว่าเราเป็นเอสที่เช่นเพื่อนข้างบ้านซึ่งเขาก็จะแอบสงสัยอยู่ว่ายายนิ่มทำงานอะไรวะไม่ค่อยทำงานในเวลาปกติเหมือนเขาหรือบางทีก็มีของบริจาคมากองเต็มบ้านแบบทำงานอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ใบที่เราอาจจะมีกิจกรรมอื่นๆที่เช่นเราไปเรียนคอร์สอื่นวิชาชีพตามภาษาที่แบบหาอะไรทำเงี้ยเราก็จะมีเพื่อนในกลุ่มที่สนใจร่วมกันเรื่องหนังสือเรื่องงานประดิษฐ์เงี้ยค่ะซึ่งเขาจะไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรบางทีมันก็เป็นความกดดันนะว่าสมมติว่าเพื่อนในโลกที่ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรเนี่ยเขานัดกินข้าวนัดไปไหนกันแล้วถ้ามันเป็นเวลายาของเราอะเราก็ต้องคิดว่าเราจะไปได้ไหมเราจะแอบกินยาตอนไหนไหมหรือว่าเขาจะพลาดรู้เมื่อไหร่ว่าเราเป็นเอสแล้วเขาจะเลิกคบเราไหมอะไรเงี้ยค่ะคือเมื่อชีวิตมันผ่านมานานเนี่ยแล้วเรามีโรคสองใบความเครียดมันก็เยอะขึ้นอย่างปีแรกๆที่ติดเชื้อเนี่ยก็ออกสื่อค่อนข้างบ่อยก็แต่ตอนนั้นก็ไม่ค่อยกลัวอะไรนักเพราะคิดว่าคงกำลังจะตายแล้วล่ะไม่ต้องแคร์อะไรเท่าไหร่ก็แคร์อยู่เพราะว่าญาติพี่น้องไม่รู้แต่ว่าตอนนี้กังวลเยอะขึ้นเพราะว่าเราก็มีความสุขกับโลกอีกใบหนึ่งของเรากับเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่เขาไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรดังนั้นเนี่ยถ้าเราพลาดทำให้เขารู้เราก็กลัวจะเสียโลกใบนั้นไปเสียความสุขอันน้อยนิดที่เรามีอยู่ไปอะไรเงี้ยค่ะ
1: ของออนคิดว่ามีโลกใบเดียวเพราะว่าไม่ว่าออนจะอยู่ที่ไหนมันก็เหมือนกัน
2: กดดันไหม
1: ไม่ค่ะตอนนั้นก็มีบ้างแต่ยังไม่ถึงกับขั้นมากเพราะว่าม
2: ีคนแบบมองในลักษณะที่ว่าดูถูกแบบรังเกียจอะไรเราไหม
1: คือตอนที่เข้าไปเรียนแรกๆคือยังไม่เปิดเผยว่าเราเป็นอะไรจนถึงม.3 อะค่ะใกล้ๆม.3 ออนถึงกล้าบอกเพื่อนในกลุ่มว่าเราติดเชื้อนะอะไรอย่างเงี้ยเรากินยาอยู่ทุกวันแต่ว่าไม่ได้ติดกันง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อธิบายไปว่าติดยังไงบ้างอะไรเงี้ยมีกี่ทาง
2: แล้วตอนหลังจากที่หนูบอกตอนที่ช่วงม.3 ปุ๊บเพื่อนเขามีปฏิกิริยาอะไรบ้าง
1: รักมากขึ้นค่ะแล้วก็พยายามที่จะเขาก็พยายามบอกออนเสมอว่ากินยาด้วยนะดูแลสุขภาพด้วยกินอาหารให้มีประโยชน์นะวันนี้กินยาหรือยังอะไรเงี้ยเพราะว่าออนอยากเป็นเหมือนตัวแทนของผู้ติดเชื้อคือหมายถึงว่าเราก็สามารถอยู่บนโลกนี้ได้เหมือนคนปกติโดยที่แบบว่าไม่ต้องมานั่งอดอู้อยู่แต่ในบ้านหลบตัวอะไรเงี้ยค่ะทำใจหดหู่แต่เราถ้าเรากล้าเปิดเผยใช่ไหมคนเขาจะได้รู้ว่าโอ้เป็นอย่างนี้นี่เอง

0: แล้วลูกปอดโรคเอ็นคืออะไร
1: เป็นเชื้อไวรัสเฮชไอวีติดต่อกันทางเพศสัมพันธ์
2: แล้วก็
1: เข็ม
2: แล้วก็ทารก
3: เข็มฉีดยา
1: เพศสัมพันธ
3: ์เข็มฉีดยา
1: แล้วก็ทางทารก
4: เคยได้ยินมาว่ามีจะติดทางน้ำลายได้เอดพันใหม่เลยก็กลัวเหมือนกัน
0: แล้วรู้ป่ะลูกเอ็มเป็นยังไง
5: เพศสัมพันธ์
0: เพศสัมพันธ์
5: ทางเลือด
0: ทางเลือด

0: การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ติดเชื้อไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นเนี่ยจะต้องติดเชื้อเสมอไปคู่สามีภรรยาที่ไม่สามีหรือภรรยาติดเชื้ออยู่นะครับนะแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเนี่ย10ปีนะฮะมีเพศสัมพันธ์กันตามปกติเดือนละกี่ครั้งก็ว่าไปไม่ใช่ว่าทั้งคู่ทั้งสามีภรรยานั้นจะต้องติดเชื้อเสมอไปไม่ใช่เนื่องจากอะไรเนี่ยไม่ทราบชัดเนื่องจากว่าอันที่หนึ่งความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์นะความรุนแรงของการมีเพศสัมพันธ์ขึ้นกับปริมาณของเชื้อในคนที่ติดนะอาจจะมีมากมีน้อยในเลือดในน้ำคัดหลั่งการที่เลือดจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายที่สุดก็คือว่าการได้รับเลือด1ขวดเต็มๆนะครับของคนที่เนี่ยของคนไข้คนนึงได้รับเลือด1ขวดจากคนที่ติดเชื้ออยู่แต่ว่าตรวจแล้วไม่เจออะไรก็แล้วแต่นะครับนะแล้วให้เข้าไปในกรณีนี้คนที่ได้รับเลือดขวดนั้นจะติดเชื้อตามได้เกือบจะ 100%ทีถ้าเผื่อว่าเอาเข็มฉีดยานะที่คนที่ติดยาเสพติดฉีดกันที่มีเลือดปนเปื้อนอยู่นะครับนะมีเลือดของที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่แล้วมีคนอื่นเนี่ยไปใช้เข็มฉีดยาอันเดียวกันในการผสมยาฉีดแล้วฉีดเข้าไปโอกาสจะติดเชื้อได้มี 1% สมมุติว่าถ้าเผื่อยุงอย่างที่พูดนั้นก็เหมือนกันนะยุงมันนำมาลาเรียได้ใช่ไหมนำแชร์จับสารได้มันก็ไปกัดเอาเลือดอะไรๆมันก็ตรงไปตรงมานะนะทีนี้เอาใหม่ในบ้านหนึ่งนะซึ่งมีคนอยู่กันเลย5คนมีคนติดเชื้ออยู่1คนถ้าถามว่ายุงนำเชื้อเอสได้จริงคนอีก4คนที่อยู่ในบ้านนั้นก็น่าจะมีใครที่ติดเชื้อไปบ้างเขาไปสอบสวนสืบสวนเนี่ยมาแล้วร้อยบ้านพันบ้านในแอฟริกาในประเทศไทยที่มียุงเยอะนะปรากฏว่าคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันที่มียุงเยอะๆไม่ติดเชื้อนอกจากมีเพศสัมพันธ์อีกอันนึงที่เขาพิสูจน์กันเลือดอันนึงเนี่ยมาจากเลือดคนที่ติดเชื้อกับมีจานเลือดอีกใบหนึ่งซึ่งเลือดนี้ไม่ได้ติดเชื้อก็ให้ยุงเนี่ยมาดูดมาตอมมาดูดเลือดจากจานนึงแล้วก็ไปอีกจานนึงปรากฏว่าจานเลี้ยงเชื้อเนี่ยนะที่ไม่มีเชื้ออยู่เนี่ยยังไงไงยุงมันก็ตัวเดียวกันเนี่ยมันไม่ทำให้ไอจานที่เลือดสะอาดเนี่ยติดเชื้อ HIV ตามไปด้วยเป็นไปได้เลยนะหมากัดคนที่ติดเชื้อคนหนึ่งนะกัดเสร็จฟันยังปนเปื้อนเลือดอยู่นะแล้วก็ไปงับอีกคนหนึ่งทันทีโอ้ยนั่นมันก็แน่นอนใช่ไหมจุด 3% จุด 5% หรือ 1% อย่างที่ว่านะครับนะแล้วแปลว่าอะไรแล้วมันมีความสำคัญอย่างไรในการที่บอกว่าประชาชนจะอยู่ในบ้านเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันไม่ได้อย่างนั้นเหรอไม่ใช่
1: แต่สังคมก็ยังไม่ยอมรับอย
0: ู่ไม่ยอมรับว่าไง
2: สังคมก็ด่าบางคนก็อะไรเยอะแยะที่โรงเรียนก็ด่า
1: ว่าอะไรบ้างครับ
2: หนึ่งคือเป็นคำหยาบไม่รู้สึกที่ก็รู้สึกเฉยๆก็ว่าสวยมากหนูจะชอบคิดว่าสังคมรังเกียจใช่ไหมคะแต่หนูไม่คิดหรอก

0: อนหนึ่งคิดว่าสังคมไม่ต้องเก็บเลย
1: ค่ะ
0: แต่เดี๋ยวนี้รู้สึกเหมือนไม่คิดแล้ว
1: ค่ะ
0: ทำไมครับ
1: ก็เห็นพี่คนหนึ่งเขาออกไปเลี้ยงนอกแล้วพี่เขาบอกว่าสังคมภายนอกเขาไม่คิดจะรังเกียจเราอะ
2: เหตุการณ์ที่พูดนี้ในออสเตรเลียในเมืองไทยก็เคยพูดถึงบนรถเมย์มีใครไปทิ้มต่างเหล่านี้นะครับนะเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเคยจับผู้ร้ายได้ไหมเคยพิสูจน์ได้ไหมผู้ร้ายคนนั้นติดเชื้อหรือว่าเป็นเพียงมือโซนสักคนหนึ่งนะครับเอาเข็มนึงบอกว่าเพราะติดเชื้ออยู่นะเที่ยวไปทิ่มตำที่คนอื่นเขานะแม้กระทั่งผู้หญิงที่ถูกผู้ชายข่มขืนแล้วติดเชื้อขึ้นมาถามว่าคนเนี้ยจะไปจงใจแก้แค้นผู้ชายทั่วไปไหมโอ้โหมันเป็นเรื่องของนวนิยายนะครับนะชีวิตจริงอาจจะมีบ้างหนึ่งคนนะจังหวะนั้นแต่ส่วนใหญ่จะไม่เป็นนะผมมีคนไข้ที่ติดเชื้อนะผู้ชายผู้หญิงนะครับนะพอก็รู้ว่าติดเชื้อนะครับความคิดที่จะไปทำให้คนอื่นติดเชื้อมีความแค้นติดเชื้อตามมาไม่เคยเจอเลยคนส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ผมกล้ารับประกันได้เลยนะครับนะไม่เคยคิดจะแก้แค้นสังคม

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเราน่ะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
5: ฉันไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด้วย
8: ไปด้วย
9: อุ้ยวันนี้คนเยอะแ
10: ล้วเร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วพวกเรา
11: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
11: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
4: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
11: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
4: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยแล้วจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
11: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
12: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Teamทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
13: สวัสดีครับ
14: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
15: สวัสดีจ้า
16: สวัสดีค่ะ
14: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
17: เมค่ะ
18: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
19: สวัสดีครับ
14: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
4: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
19: พายุหมุนเขตร้อน
11: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
19: งวงช้างงวงช้าง
14: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
11: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
0: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
19: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
19: หิมะถล่ม
0: โอ้ย DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
14: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
14: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
5: มีค่ะ
14: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้

0: เด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
1: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
2: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
3: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มหนึ่งเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
2: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
3: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
3: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
1: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
2: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
2: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
4: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
3: ่ DLTV
4: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
2: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอะ DLTV
4: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่
5: ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือ ไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยน่ะ
6: ค่ะ
3: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
6: ค่ะ
2: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
6: เย้

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ครับจากนั้นเนี่ยก็เขาก็จะเริ่มที่จะเรียกว่า trace การเดินของตุ้มน้ำหนักนะฮะโดยการไปเล่น move วิดีโอนะครับไปเล่นที่ตัววิดีโอแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่เขาหยุดแต่ละเฟรมนะครับที่ตัวลูกตุ้มมีการขยับนะโดยการใช้ปุ่ม shift นะครับ shift เสร็จแล้วเขาก็กดไล่ไปตามปุ่มที่มันขยับไปทีละเฟรมนะครับเพื่อที่จะหาของการเคลื่อนที่แนวทางของการเคลื่อนที่ของตุ้มน้ำหนักในขณะที่สปริงมันขยับขึ้นลงนะครับก็เขาก็จะทำแบบนี้ไปจนกว่าจะได้ครบนะครับ Thank you Max go ahead please
1: Thank you So while Didi was translating I've collected a reasonable sample of data and I'll just continue to get a couple more points but we can see already that the picture of the mass's position looks very similar to the graphs drawn in your guys's example and in theGraph we recorded using this motion detector.
0: Thank you, Max.
1: Okay,
0: ก็จะเห็นว่าหลังจากที่เขาคลิปนะตามตัวตุ้มน้ำหนักไปตามแต่ละเฟรมของวิดีโอนะครับเราก็ให้เราสังเกตว่ากราฟที่เกิดขึ้นจากการลงตำแหน่งของตุ้มน้ำหนักต่างๆทางด้านขวามือของอาจารย์นะครับบนจอนะครับอาจารย์จะเห็นกราฟในลักษณะที่เป็นไซน์กราฟคล้ายๆกับที่ได้เห็นไปก่อนหน้านี้จากการใช้โปรแกรมแทร็กเกอร์นะครับแล้วก็ตรงคล้ายๆกับที่ทางอาจารย์ได้ลองคาดคะเนมานะครับ Thank you Max go ahead please
1: Okay Dr. D at this point we're ready to analyze the data we've collected and what we want to do is fit a sine wave to this data we've collected and in that doing so we can read out the frequencyof the sine wave and relate that to the frequency of oscillation of the mass. So to do that, we can right click on this plot and click the analyze option. That should open up a window called the data tool. And from here, we can fit a curve to our selected data. You could translate Dr. D.
0: Thank you, Max. เมื่อถึงจุดนี้นะครับเราก็พร้อมที่จะวิเคราะห์ข้อมูลที่เราวัดได้นะครับจากกราฟนะครับโดยการฟิตตัวไซน์เวฟที่เห็นในกราฟนะครับเพื่อที่จะหาความถี่ของการแกว่งนะฮะก็โดยการคลิกไรท์คลิกก็คือกดทางขวานะครับบนกราฟนะครับแล้วก็เลือกไปที่ analyze นะครับคือจะวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ Max go ahead please thank you
1: so to fit a curve to our data we click the analyze button in the upper corner and select curve fit doing so should open up a box on the bottom of the screen and we can choose what kind of curve we want to fit and we are trying to fit a sine curve so we can scroll down to the sinusoid optionAnd in this box, we can see that it's trying to fit an equation of this form, which looks good. And we can check the auto fit button. That way, we don't have to give it suggestions for parameters. It will just calculate those on its own. And then we can then select what data points we want tracker to fit by dragging, clicking and dragging on the row number and dragging down. So if I want to fit all my data points, I simply drag down to the bottom of this window.And in doing so, we fit a sine curve to our entire collection of data. You could translate, Dr. Didi.
0: Thank you, Max. ครับจากนั้นก็เราก็จะทำการฟิตเคิร์ฟของกราฟนะครับโดยเมื่อกดดูแล้วนะครับก็จะเห็นว่าที่บ็อกซ์ทางด้านใต้ของกราฟเนี่ยก็เข้าไปเลือกว่าเราจะฟิตด้วยวิธีไหนนะครับในกรณีนี้เรารู้เป็นเราจะเลือกเป็นไซน์นะก็จะเลือกตรงที่ไซนูซอยนะครับในนั้นก็จะมีตัวสมการอะไรต่างๆขึ้นมาให้เราดูว่าความสัมพันธ์เป็นแบบนี้แบบนี้ซึ่งในกรณีนี้ดูแล้วก็น่าจะโอเคนะครับแล้วจากนั้นเราก็ไปเลือกข้อมูลที่เราจะทำการวิเคราะ นะครับจากข้อมูลดิบที่เป็นตารางตัวเลขนะครับก็ไปป้ายนะซึ่งในกรณีนี้เขาป้ายหมดตั้งแต่ข้อมูลแรกไปจนถึงข้อมูลสุดท้ายของเขานะครับเพื่อที่จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์นะครับ Thank you Max go ahead please
1: Okay, and finally, we simply need to look in this box that contains the parameters, and this will tell us the parameters of the sine function that we fit to our data, and from that, we can read off the frequency. So based on the fit equation, we can see that the frequency of this wave should be related to the coefficient b, and this is the number that should be recorded for this trial worth of data. And as a final note, there may be a sine difference.There may be a negative frequency or negative amplitude, or B and A respectively, and that is simply due to the horizontal shifting of the sine wave, and an appropriate choice of the parameter C should be able to fix that. But at this point, it doesn't really matter. You can just take the positive value that's shown in those parameter boxes and move on to your next trial. And that completes this tutorial. You could translate, Dr. Didi.
0: Oh, thank you, Max. Sorry. ครับเมื่อทำการวิเคราะห์แล้วเนี่ยก็จะได้ผลออกมานำดังที่นำเสนอบนพารามิเตอร์นะครับแล้วก็ค่าที่วัดได้นะครับจะเห็นว่าก็จะมีในส่วนของค่าแอมพลิจูดที่อาจจะเห็นว่ามันเป็นค่าที่ติดลบอยู่นะครับซึ่งก็ไม่น่าจะมีผลอะไรจากการทดลองอันนี้นะซึ่งมันจะมีตัวค่า C ที่สามารถที่จะไปปรับแก้ได้นะแต่เนื่องจากไม่มีผลอะไรนะครับก็เลยไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยก็แม็กซ์ก็บอกว่าก็เป็นการสิ้นสุดการทดลองในครั้งนี้นะครับ Thank you Max go ahead please
1: Thank you, Dr. D. At this point, I'd like to turn it back over to Dean, and we're going to discuss some data that we collected earlier.
2: Greetings. One final point. We noticed that the frequency of the fit we saw there was 5.55, and that is in a unit called radians per second.And if we took that number and divided by 2 times pi, that would give us the frequency in hertz. You may have thought maybe it isn't going up and down 5 times a second. Maybe it was going up and down about 1 times a second. So if you divide 5.55 by 6.28, you get a number kind of near 1. And that's about what we saw. Would you translate, please, Dr. Didi?
0: Dr. Dean, you speak so quick.
2: I'm sorry. I apologize.
0: จะเห็นว่าค่าที่ได้นะครับความถี่ที่ได้ก็ประมาณ 5.55 นะอันนี้จะมีหน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาทีนะครับซึ่งค่าตรงนี้ถ้าหากว่าเอาไปหารด้วย2พายนะครับเรเดียนมีค่าประมาณ2พายจะได้ค่าเป็นเฮิร์ตซ์นะครับแล้วก็ไปเปรียบเทียบ2พายนี่มันก็กับ 0.28 หรืออะไรเนี่ยนะถ้าผมจำไม่ผิดครับค่าที่ได้ก็ตกอยู่ที่น่าจะประมาณสัก1เฮิร์ตซ์นะครับคือ1รอบต่อวินาทีนะครับครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
2: So what we would do is to do this experimentand vary one of the characteristics. And we could vary mass, or we could vary the springs, the stiffness, and in doing so, vary the stiffness of the springs, K. Or we could vary how far we pulled the mass down from equilibrium and let go. And each time we change something, we would make a video, and we would do this analysis to determineThat characteristic's effect on the frequency of the oscillator. And to save some time, we've already done this. And I will talk first about varying the displacement and letting go. And then Max will talk about varying the springs. And then finally, Alex will talk about varying the mass. So please translate.
0: Thank you, Dr. Dean. ครับเขาก็บอกว่าการทดลองต่อไปนะฮะก็จะเป็นการพยายามเปลี่ยนตัวแปรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแปรที่เป็นการเปลี่ยนตุ้มน้ำหนักในขนาดต่างๆน้ำหนักต่างๆนะครับหรือการเปลี่ยนสปริงที่มีค่า K หรือค่าความแข็งที่แตกต่างกันนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนระยะทางที่เขาดึงสปริงออกไปที่ระยะทางต่างๆกันแล้วก็ดูว่าสปริงมันมีการแกว่งอย่างไรนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ย

0: พวกเราจะต้องมานั่งหากันคือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนตัวแปรเนี่ยเขาจะต้องมีการบันทึกวิดีโอแล้วก็นำไปวิเคราะห์ทำแบบที่แม็กซ์ทำให้ดูเราตั้งแต่ต้นนะจนจบคือมันก็จะใช้เวลามากนะครับถ้าหากว่าจะทำการทดลองให้ครบทั้งหมดแต่ว่าดร.ดีนก็ได้บอกว่าเขาได้ทำการทดลองเสร็จหมดแล้วแหละนะก็เลยจะแบ่งภาคกันนิดหน่อยนะครับโดยที่ตัวดร.ดีนก็จะมาพูดถึงผลที่ได้จากการที่เปลี่ยนแปลงระยะการดึงสปริงนะครับที่ขนาดต่างๆนะครับว่าได้ผลอย่างไรนะครับในขณะที่ Max เองก็จะมานำเสนอในเรื่องของการที่เปลี่ยนค่า K ของสปริงนะครับแล้วได้ผลเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อเล็กซ์เองก็จะมาดูในเรื่องของการที่เปลี่ยนขนาดตุ้มน้ำหนักนะครับว่าที่น้ำหนักต่างๆกันผลจะเป็นอย่างไรนะครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
1: If you could now look at our computer display on the screen, thank you. First, I want to thank Max for taking all this data. This was a lot of work, and I appreciate that. In this experiment, we varied only the initial displacement from equilibrium, which is plotted across the bottom, the x-axis, and then we plotted.The frequency from our analysis of each of those changes. And I have a question for my Thai colleagues. Do they think from this plot, does the initial displacement affect the frequency? Do you think yes or no, and perhaps why? If you want to discuss it amongst yourself for a minute or two, please.
0: Thank you, Dr. Dean. Thank you, Dr. Dean. ก็จะเห็นที่กราฟเมื่อกี้นะครับพอดีภาพไม่โชว์แล้วขอดูที่ภาพกราฟเมื่อกี้ได้ไหมครับไม่ทราบว่าจะโชว์ขึ้นมาได้ไหมฮะจะเห็นว่าผลที่เขาได้ไม่ใช่ตัวนี้ครับไม่ใช่ที่ได้นะจากกราฟที่เห็นจะมีแกนหนึ่งจะเป็น frequency แกนตั้งนะครับส่วนแกนนอนจะเป็น delta x ก็คือระยะทางที่เขาดึงสปริงไปนะครับให้อาจารย์ลองพิจารณาดูว่าอาจารย์เห็นว่าระยะทางที่ดึงที่แตกต่างกันเนี่ยมีผลกับ frequency ของการแกว่งของสปริงหรือไม่นะครับอาจารย์ลองพิจารณาดูนะครับแล้วก็ลองให้คำตอบดูนะครับแล้วก็ให้เหตุผลด้วยครับว่าอย่างไรนะครับ
2: ให้เปรียบเทียบสองรูปนี้ใช่ไหมอาจารย์รูปที่1กับ1ถึง2ปีแค่ป่ะหรือเฉพาะด้านนี
0: ้ครับเดี๋ยวนะครับงั้นผมถามกันนิดนึงครับดร. Dean are you focusing on the first graph you seem to have two graphsshowing on the screen
1: okay
0: are you going to focus on just the first one or this of both of them
1: Actually, those are graphs of the same data set. And if you notice on the left-hand one, the first one, the scale, the axes, is quite large. You know, there's small steps between boxes. Whereas on the right, we've rescaled the data. And I did that intentionally because students will sometimes auto-scaleAnd they may see something that looks like it's not flat and not pay attention to the frequency axis in this case. So I don't know how to pose that to your teacher there, but I guess the question is that is the same data set plotted in two different ways, and I'm still asking the question as to whether...the changing the initial displacement really affects frequency based on that graph.
0: Okay, thank you. How much time would you give us? Quickly, eh?
1: About 2-3 minutes, okay?
0: Okay, thank you, Dr. Dean. ครับอาจารย์ครับลองพิจารณาดูนะครับกราฟที่เห็นเมื่อกี้นี้สองข้างซ้ายขวาที่จริงแล้วก็คือกราฟเซตเดียวกันนั่นเองนะจากข้อมูลเซตเดียวกันคำถามก็คือว่าอาจารย์คิดว่าการที่เราเปลี่ยนขนาดของการดึงจากอีควิลิเบียม ของ Spring ที่

0: ที่มีตุ้มน้ำหนักอยู่นะครับจะมีผลต่อความถี่ของการแกว่งของสปริงหรือไม่นะครับอาจารย์คิดว่าไงครับ
1: ก็ถ้าระยะยืดออกมามากๆเนี่ยความถี่จะน้อยเนื่องจากว่าค่าของการแกว่งก็จะใช้เวลานานมากก็คือกว่าจะขึ้นกว่าจะลงไม่ทราบนะคะก็คือถ้าเกิดเอาลงมาเยอะๆเนี่ยมันกว่าจะขึ้นกว่าจะลงมันก็ใช้เวลาค่อนข้างจะนานนะคะ
0: น่าจะนานกว่า
1: น่าจะนานเพราะฉะนั้นเมื่อใช้เวลานานมากกว่าดังนั้นมันก็จะได้ความถี่น้อยกว่าค่ะอันนี้เมื่อกี้ดูตามที่อาจารย์ดึงเมื่อกี้นั่นนะคะ
0: แต่ถ้าจากที่จากการทดลองผลที่เขาทำได้อาจารย์คิดว่าน่าจะเป็น
1: ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเมื่อกี้ยังดูกราฟยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเห็นเป็นเส้นมันพอดตรงจุดต่างๆที่มันมีตัวระยะที่มันระหว่าง4กับ8เนี่ยรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปอยู่ยังมองไม่ชัดเท่าไหร่ค่ะ
0: ครับงั้นเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะกราฟที่อาจารย์เห็นเมื่อตะกี้2ข้างใช่ไหมครับมีซ้ายกับขวาที่จริงแล้วทางด้านขวาอาจารย์จะเห็นว่าจุดต่างๆเนี่ยมันวางอยู่บนเส้นเดียวกันเลยนะครับคงต้องพิจารณาดูสเกลนิดนึงนะครับสเกลทางด้านขวาเนี่ยจะหยาบนะครับคือจะหยาบกว่าสเกลทางด้านซ้ายเนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าเป็นออโต้พล็อตนะเวลาพล็อตปุ๊บเนี่ยอาจารย์จะเห็นว่าข้อมูลที่ได้มันจะแผ่กระจายเต็มกราฟเลยนะครับขึ้นกลมขนาดไหนก็จะเต็มกราฟเพราะฉะนั้นสเกลตรงนี้จะละเอียดนะทีนี้พอพลอตใน2รูปแบบแล้วมันก็เลยดูว่าข้างนี้ให้ความถี่ที่เหมือนกันข้างนี้ทำไมให้ความถี่ที่มันแตกต่างกันนะครับซึ่งอาจารย์ก็ได้ให้ความเห็นว่าถ้าระยะเริ่มต้นเนี่ยเราดึงมาเยอะๆเนี่ยมันน่าจะทำให้ความถี่เนี่ยไม่เท่ากับที่ดึงน้อยนะครับด้วยเหตุผลว่ามันจะต้องเคลื่อนที่ของสปริงเนี่ยในระยะทางที่ไกลกว่าใช่ไหมครับมันน่าจะให้ความถี่ที่ต่างกันใช่ไหมครับอาจารย์ท่านหนึ่งคิดว่าไงครับทางหัวหินมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างครับ
2: ความถี่คงเดิมครับเนื่องจากว่าเรื่องของคาบเนี่ยนะฮะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะนั้นผลของความถี่ย่อมไม่เปลี่ยนแปลงครับ
0: อาจารย์จะขยายความเพิ่มเติมไหมครับว่าที่บอกว่าคาบไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นยังไง
2: หมายความว่าเวลาขณะที่ให้ลูกตุ้มเนี่ยเคลื่อนที่ไปในอัตราที่ความถี่เท่าเดิมเพราะนั้นคาบผลของจากสูตรคือ t เท่ากับ2พายสแควร์รูทแคทเอ็มเนี่ยเพราะนั้นผมมองว่าค่าของ f เนี่ยย่อมคงเดิมครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงของค่าของผลจากกราฟของสปริงครับ
0: Back to Dr. Dean please. Are you there?
3: Yes, sir. Yes, I am. Thank you. What did people think, Dr. Didi?
0: Yes, there seems to be two opinions so far. Okay. One of the opinion is that if the initial distance is higher, then it should give different frequency because the further you pull the spring, the longer the distance that the spring has to move. And that is one of the opinion. And the other one is that the frequency should be more or less the same because it doesn't. It's not going to change anything because the phase is the same. So the frequency of the spring should be the same, no matter how far you pull the springs down.
4: Yes.
3: I think I'd say that I like the second answer better than the first one. And based on the data, we can see that a fit through the data is a horizontal or flat line. And that means if I change the initial displacement, I do not change the frequency. So the frequency is independent of the initial displacement. One thing that's important is that if I pull it further away from equilibrium position, it has a greater force on it, and that actually then causes it to move back to equilibrium faster than if I pull it less far away from the equilibrium position. So please translate that, and then I think we'll move on to looking at mass as a variable with max.
5: Thank you, Dr. D.
4: Yes.
5: ครับก็จากที่ให้ความเห็นไปนะครับก็คือทางดีนอาจารย์ดีนก็บอกว่าเขาชอบความเห็นที่สองนะครับก็คือไม่ได้ทำให้มีความถี่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเรามีการดึงสปริงในขนาดที่ต่างๆกันเพียงแต่ว่าก็แสดงเห็นว่าความถี่เนี่ยไม่ได้ขึ้นกับระยะทางตั้งต้นที่เราดึงสปริงทีนี้การที่เราดึงสปริงออกไปในระยะทางที่มากเนี่ยก็เท่ากับว่าเราไปเพิ่มแรงในการดีดกลับของสปริงนะครับเพื่อที่กลับเข้าไปสู่สถานะอีควิลิเบียมให้เร็วขึ้นนะครับก็อีควิลิเบียมในที่นี้ก็คงหมายถึงการความถี่ที่คงที่ตรงนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะไปดูตัวแปรตัวอื่นกันนะครับ Dr. Dean, thank you. Go ahead, please.

0: Dean, are you there?
1: Did you hear me?
0: Yes. Okay. For now, yes.
1: So Alex will talk to us about how varying the mass of the oscillator changes or doesn't the frequency.
2: Hello. Newton's second law states that an object in motion tends to stay in motion. This is a quantity called inertia. Please translate.
0: ครับ Alex ก็จะมานำเสนอในเรื่องของการที่เราเปลี่ยนแปลงน้ำหนักขนาดตุ้มน้ำหนักขนาดต่างๆนะกับผลที่จะได้กับความถี่ที่จะได้นะครับทีนี้รู้สึกว่าเขาจะเริ่มแนะนำในเรื่องของความเฉื่อยแรงเฉื่อยนะที่จะเกิดขึ้นนะครับ Alex go ahead please thank you
2: Inertia is essentially the ability to resist changes in motion. And for that reason, as we change the mass, increase the mass, and thereby inertia, the rate of oscillation tends to decrease.
0: Alex บอกว่าการที่เราเพิ่มตุ้มน้ำหนักขนาดต่างๆที่หนักขึ้นก็จะเท่ากับว่าเราเป็นไปเพิ่มความเฉื่อยให้กับสปริงนะครับซึ่งจะทำให้มีความถี่ที่ลดลงนะครับ Alex go ahead please thank you
2: so if you could show the data set we have up on the screen so as you can see we have varied the mass from 0.5 kilograms up to 1 kilogram this has had a noticeable decrease in frequencyFrom 1.1 hertz or oscillations per second to 0.83 or so oscillations per second.
0: Thank you, Alex. From จากกราฟที่เห็นนะครับก็จะเห็นว่าจากการที่เพิ่มขนาดตุ้มน้ำหนักขึ้นไปเนี่ยก็จะเห็นความถี่ที่ลดลงเรื่อยๆนะครับ Alex, go ahead, please. Thank you.Alex, can you hear me?

0: I can hear you.
1: Go ahead, please. Thank you.
0: So mass decreases, or the increases in mass decrease frequency. And another variable we can change is called spring stiffness, or, okay. We'll show a data set now. This is spring stiffness, which, as you can see, as spring stiffness increases, the frequency of oscillation increases as well.
1: Thank you, Alex. ก็เลยไปสู่ความสัมพันธ์ที่ว่าถ้าหากว่าค่าคงตัวของ spring หรือความแข็งของ spring นะครับมีค่าสูงขึ้นนะครับก็จะทำให้ความถี่เพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับจากกราฟความสัมพันธ์ที่แสดงเห็นเมื่อตะกี้นี้นะครับ Alex, thank you. Go ahead, please.
2: Okay, I'm going to go ahead next. As soon as the camera comes around. Thank you. So on about page 3 of the handout, there is a formula. And this is through more careful analysis that shows that the frequency of the oscillator is equal to 1 over 2 pi times the square root of k over m. In other words, the square root of the stiffness divided by the mass. And this is through a more careful analysis of the plots we just showed. Please translate.
1: Cup. Thank you, Dean. Dr. Dean ก็ บอกว่าให้อ้างอิงถึงเอกสารที่แจกนะครับแต่ทีนี้อาจารย์อาจจะยังไม่ได้เพราะว่าเอกสารเนี่ยเพิ่งจะอัปเดตไปเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานี้เองนะครับแต่ว่าด้วยสมการที่มีอยู่นะครับที่บอกว่า f เท่ากับ √1/2π นะครับแล้วก็ square root k หารด้วย m นะครับซึ่ง k หารด้วย m ตัวนี้ก็จะเห็นว่าเป็นค่าตัว k จะเป็นค่า spring stiffness นะครับก็คือค่าคงตัวนะหารด้วยตัว mass นะครับซึ่งก็จะทำให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์นะจากสมการตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผลที่เราได้จากตัวที่พลอตกราฟมานะครับก็จะเชื่อมโยงกันอยู่นะครับ Dr. Jean, thank you. Go ahead, please.
2: Okay, so this equation that we've looked at is very useful in terms of our slinky seismometer and how we build it, because it allows us to tune our seismometer so that the oscillator inside bobs up and down maximally at the frequency of seismic waves. And if you look on about page 4 of your handout, I've included a graph showing the frequency of different seismic waves. So please translate and I'll continue.
1: Thank you, Dr. Dean. Dr. Dean ก็ย้ำว่าสมการเมื่อตะกี้นะครับที่ผมบอกไปไม่ทราบอาจารย์จดทันไหม f เท่ากับ √1/2π คูณด้วย square root k หารด้วย m ที่เป็น mass นะครับสมการตัวนี้มีความสำคัญมากในการที่เรามาทำ slinky seismometer เพราะว่าเป็นตัวที่จะบ่งบอกถึงการ frequency ของการแกว่งของ slinky spring ที่เราใช้ ในไซส์มอมิเตอร์นะครับนอกจากนี้ในหน้าถัดไปคือหน้าที่ 4 ของโน้ตเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเขาบอกว่าดร.ดีนบอกว่าได้นำเอากราฟที่แสดงถึงความ amplitude แล้วก็ความถี่ของคลื่นแผ่นดินไหวนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นของสุมาตราเมื่อปี 2004 แล้วก็นอร์ทริชเมื่อปี 1994 ของคลื่นแผ่นดินไหวนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าแผ่นดินไหวเกิด

0: ขึ้นที่คลื่นที่เดินทางมาถึงเนี่ยมีความถี่ประมาณเท่าไหร่ซึ่งจะมีผลต่อการที่เราไปดีไซน์ตัวสปริงหรือออสซิเลเตอร์หรือตัวแกว่งของเราในไซส์โมมิเตอร์ที่เราจะใช้อยู่นะครับ you go ahead please
1: so if we look at that graph we can see that the frequency range of the two earthquakes shown the North Ridge and the SumatraWas at about, say, about 1 hertz down to about 0.003 or 4 hertz. And that gives us the range of frequencies that seismic waves resonate in. And so we need to build our Slinky seismometer so that its resonance, its particular K over M, matches that. Please translate.
0: Thank you, Dr. Dean. ครับ Dr. Dean ก็บอกว่าจากกราฟนะฮะที่ให้มาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เกิดจากแผ่นดินไหวเมื่อสุมาตรา2004หรือที่ North Ridge เมื่อปี1994ก็ตามทำให้เราทราบว่าคลื่นไซสมิกที่เกิดจากแผ่นดินไหวเนี่ย อยู่มีความถี่อยู่ที่ประมาณ1เฮิรตซ์ถึง 0.003 ถึง 0.004 นะครับเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ตรงนี้นี่เองนะครับซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของ K over M นะ K ส่วน M ที่เห็นนะครับตรงนี้แหละนะครับเป็นความถี่ที่เราจะต้องสร้างตัว Size Monitor ให้มันมีคลื่นว่าคลื่นเสริมหรือ resonance ของความถี่ของคลื่นให้ใกล้เคียงกันเท่าเทียมกันนะครับในการที่จะมาออกแบบสร้าง Slinky Seismometer ของเรานะครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
1: Thank you now we'd like to show you a very nice simulation, computer simulation, they're called apps, that's called a resonator. And we can use this on a computer to simulate driving our oscillator at different frequencies and seeing how it responds. In a minute, Alex is going to show us how to use this app.I just want to point out one little sticky detail. The app itself will not go to low enough frequencies to simulate our Slinky seismometer. So if you look at page 5 of the handout, we've employed a trick where we have essentially said thatWe could multiply the mass and the spring constant both times 10 and not affect the resonant frequency of our oscillator. So we're going to do that trick. And I misspoke. Sorry, Dr. Didi. I meant to say that we can't make the spring constant low enough to match up to our oscillator. So please translate that. Hopefully that's clear.
0: Thank you, Dr. Dean.ครับก็ดร.ดีนก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะมีการใช้ตัวโปรแกรมนะครับที่เป็นแอปนะฮะที่จะบอกถึงมีการที่สามารถที่จะทดลองว่าสปริงที่กำหนดค่า K นะแล้วก็ค่า M นะครับเพื่อที่จะทดลองเพื่อที่จะหาว่าค่าความถี่ที่เหมาะสมในการทดลองใช้สปริงนะฮะว่าจะสามารถทำการทดลองได้นะครับแต่ทีนี้เนื่องจากว่ามันมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงว่าในตัวแอปที่เขาใช้นะซึ่งเป็นของ University of Colorado Boulder เนี่ยนะครับเป็น simulation ที่เรียกว่า FET นะ PHET เนี่ย FET Resonator Appนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันนะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้นะครับตรงนี้มีข้อจำกัดอยู่ตรงที่ว่าไม่สามารถที่จะทำให้ กำหนดค่าบางค่าได้นะครับเกี่ยวว่าลิมิตของตัวแอปมีอยู่แค่นั้นไม่สามารถที่จะทำให้มันลงมาต่ำจนถึงความถี่ที่เราจะทำการตรวจวัดแผ่นดินไหวได้นะครับก็เลยทำการปรับจากสมการนะครับโดยจากสมการที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้ก็คือ f เท่ากับ1ส่วน2พาย square root k ส่วน m นะครับโดยปรับให้คูณด้วย10ทั้งบนและล่างนะครับก็คือ square root กลายแทนที่เป็น square root k ส่วน m ก็กลายเป็น square root 10 k ส่วน 10 m นะครับเหมือนกับประมาณว่าจะหลอกโปรแกรมให้ทำให้เราทำการทดลองให้ได้ค่าที่ใกล้เคียงนะครับดร. Dean thank you go ahead please
1: thank you I'm going to turn it over to Alex and he's going to show us the University of Colorado resonator simulator
0: ต่อไปก็ Alex ก็จะนำเสนอให้เรานะครับ thank you Alex go ahead please
2: Sure. Why don't you broadcast the video stream, computer screen? So this is the app. The simulator is an effective and quick way of testing how changes to mass or spring stiffness or frequency affects the spring mass system. And I would like to make the point that there are a lot of these apps online and could be invaluable to a teacher.Who may not have a spring mass system available to them and still wish to, you know, explain this to students. Please translate.
0: Alex, you can go ahead. Yes.
2: Can you hear me, Dr. Yu?
0: Oh, yes, yes. You can just go ahead. We're fine here. Yes. Thank you.
2: Oh, okay, sure.So the first thing I'm going to do is change the mass to 0.71, which is a predefined variable that we determined, and the spring constant to 28.7. Again, just to reiterate the point, this is to get the correct resonant frequency that the Slinky seismometer operates in.These are 10 times the real value used in the Slinky.
0: ครับ Alex ก็เริ่มใส่ตัวค่าตัวแปรต่างๆนะฮะที่จะใช้ในการทดลองนะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาก็ใช้ค่าที่เป็น10เท่าของค่าที่ได้จากการทดลองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวค่าน้ำหนักของตุ้มที่ใส่นะครับ Alex go ahead please
2: You also have options such as turning gravity on which I'll now do and you can use a ruler as well to measure what the displacement of the oscillation would be please translate
0: ครับในการทดลองเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าต้องลองใส่ตัว gravity นะก็คือเขามีปุ่มสวิตช์เปิดปิด gravity ได้ด้วยนะครับก็ในการทดลองเราต้องมีค่าแรงโน้มถ่วงในความเป็นจริงอยู่ด้วยแล้วก็เปิดนะ turn it on นะครับเปิดแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีตัวที่เป็นคล้ายๆ mymate ของเรานะครับสามารถที่จะโชว์ขึ้นมาได้แล้วเราสามารถที่จะปรับระยะทางในการแกว่งของสปริงได้ด้วยนะครับ Alex thank you go ahead
2: Sure So I will now adjust the frequency to 0.4 hertz and set the oscillator in motion As you can see it's moving with a frequency of 0.4 and it has some peak-to-peak displacement ordistance the total distance the mass travels I'm also able to iteratively step by step move through the animation to try and find a particular value where or a particular height that the mass is moving. So I will set the bottom marker to the bottom of the spring movement, and then move through the animation. To get the maximum height. Then if I move the ruler, I can find that the displacement in this case was about 5 centimeters.

0: Thanks, Alex.
1: ครับก็ Alex ก็ได้ demonstrate ให้เราดูนะครับว่าเขากำหนดค่า frequency ของแอปให้เท่ากับ 0.4 Hz นะครับแล้วเขาก็ปล่อยให้ spring มันแกว่งให้ดูนะครับจากนั้นเนี่ยพอเราเห็นขนาดการแกว่งแล้วเนี่ยสามารถที่จะวัดหาระยะทางของการแกว่งได้โดยการให้มันเลื่อนไปทีละเฟรมนะครับแล้วก็นำเอาเส้นประที่มีอยู่2เส้นนะครับเพื่อที่จะวัดว่าการแกว่งเนี่ยแกว่งตัวมินิมัมกับแม็กซิมัมขนาดของการแกว่งเนี่ยสามารถที่จะตรวจวัดได้นะครับโดยนำเอาเส้นประลงมาวางไว้ที่ตำแหน่งที่ลูกตุ้มอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำสุดแล้วก็สูงสุดนะครับแล้วก็เลื่อนเอาไม้บรรทัดหรือว่าไม้เมตรนะครับลงมาวัดของเขาก็วัดได้ขนาดรู้สึกจะน้อยกว่า5เซนติเมตรนะครับครับ Alex go ahead please thank you
2: I have now adjusted the frequency to 1.0 and found the oscillation and the oscillation in this case appears to bePeak-to-peak amplitude of the oscillation appears to be around 9 centimeters. So as you can see, changing the frequency has an effect on the peak-to-peak amplitude of the oscillation.
1: Thank you, Alex. ครับหลังจากนั้นเขาก็ทดลองใช้กับปรับค่า frequency ให้เป็น 1.0 รอบต่อนาทีเฮิร์ตซ์นะครับก็จะได้ค่าระยะทางของการแกว่งอยู่ที่ประมาณ9เซนติเมตรนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าความถี่ที่สูงขึ้นก็จะมีระยะของการแกว่งสูงขึ้นนะครับ Alex go ahead please thank you
2: In the interest of time I am just going to show youThe results of running other frequencies. I ran a total of 5 and tested the amplitude. And here's the results. On the x-axis, there are frequencies between 0.4 and 1.6. And on the y-axis, there are amplitudes ranging from 0.5 centimeters or 5 centimeters to just under 10, about 8.5. Please translate.
1: Thank you, Alex. ครับจากนั้นเขาก็ทำการทดลองที่หลายความถี่นะครับแล้วก็วัดระยะทางออกมาพลอตเป็นกราฟอย่างที่อาจารย์เห็นเมื่อกี้นี้นะครับก็จะเห็นรูปร่างกราฟพอดีเขาไม่ได้โชว์ที่กระดาษที่จอนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะเราก็ Alex go ahead please
2: You can clearly see that the peak-to-peak amplitude was greatest when the frequency was 1. This is known as the resonance frequency, which Gene has talked about. And when we were designing these slinky seismometers, we had to take into consideration the frequency of seismic waves and design our slinky seismometer with that in mind. So we needed to have a resonant frequency of the spring mass system right around 1.Please translate.
1: Thank you. ครับจากกราฟที่เราเห็นนะครับโชว์แสดงกราฟดีกว่าครับจากกราฟที่เราเห็นนะครับจะเห็นว่าที่ความถี่

0: ก่อนที่จะถึง1เนี่ยนะครับก็จะมี
1: นะครับก็จะมี
0: ทางที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมีเพิ่มมากที่1เฮิรตซ์นะครับตรงนี้เขาจะถือว่าเป็นความถี่ที่เป็นresonance นะครับก็คือความถี่ที่มันจะเสริมกันเป็นความถี่ที่น่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับในการที่จะทำเป็นseismometer นะครับ spring สำหรับ seismometer นะฮะก็อยู่ที่ประมาณ1นะครับพอเกิน1ไปก็จะมีค่าการระยะทางของการแกว่งที่ลดลงนะครับ Thank you Alex go ahead please
2: Well, it appears we have just a few more minutes of this lecture, so at this point I'd like to turn it over to Dean, who I think is going to be wrapping up.
3: I think so. Well, thank you. So we've spent some time today exploring simple oscillators consisting of springs and masses, and they really are just like the...simple oscillator that's inside of our slinky seismometer. So here's the slinky from a slinky seismometer, and here is the mass. This is the one that Dee Dee wished he had now. and so essentially the idea is that we've designed this so that a certain frequency, I'm shaking it if you can't tell, causes it to resonate.And that moves these magnets here inside the coil quickly, and that makes a big signal for us. And that's what we're going to talk about next time. But notice that if I wiggle this at a higher frequency off of resonance, that the mass doesn't move very much. Or if I do it very, very slowly off resonance, then the mass doesn't move very much either.So we have designed our slinky seismometer to resonate at the frequencies of earthquake waves. And the next time, we will talk about the next piece of the slinky seismometer, the coil and magnet system that serves to detect earthquakes for us and give us signals. Please translate.
0: Thank you, Dr. Dean.
1: Thank you, Dr. Dean.
0: Ajahn Dean, good day.สรุปว่าสิ่งที่เราได้ศึกษากันไปวันนี้ก็จะมีความในเรื่องของ simple oscillator นะครับก็คือการแกว่งแบบง่ายๆนะครับการแกว่งแบบง่ายเนี่ยและความสัมพันธ์ของเรื่องของ spring ที่มีต่อการออกแบบในการสร้าง slinky seismometer นะครับพร้อมนี้อาจารย์ดินก็ได้นำตัว spring ของ slinky seismometer นะครับมาถือในมือเหมือนกับที่ผมได้ทำเมื่อคราวที่แล้วที่เราอยู่ที่นี่นะครับพร้อมทั้งได้มีการแสดงเห็นถึงว่าการที่อาจารย์ดินแกว่งตัว spring พร้อมกับมีตัว mass ตัวน้ำหนักที่แขวนอยู่นะครับการแกว่งที่ spring ที่ความเร็วในระดับหนึ่งนะครับมันจะมีความถี่ที่ระดับหนึ่งที่สามารถที่จะทำให้ตัวน้ำหนักเนี่ยมีการขยับตัวอย่างมากนะครับตรงนั้นก็จะเป็นช่วงความถี่ที่เขาเรียกว่ามี resonance นะครับก็คือสามารถที่จะมีการแกว่งของตัว spring ในความถี่ที่เหมาะสมนะครับซึ่งที่ความถี่ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกับค่าของความถี่ของคลื่นแผ่นดินไหวที่ตัวสปริงจะสามารถตรวจวัดได้ดีนะครับทีนี้ถ้าหากว่ามีการขยับของสปริงที่ในความถี่ที่สูงเกินไปนะครับตัวมาสตัวน้ำหนักถ่วงเนี่ยก็จะแทบจะไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับและในลักษณะคล้ายๆกันถ้าเคลื่อนสปริงในความถี่ที่ต่ำๆนะครับตัวตุ้มน้ำหนักก็จะแทบจะไม่มีการเคลื่อนไหวเช่นกันนะเพราะฉะนั้นจะต้องทำการขยับสปริงในความถี่ที่เหมาะสมนะครับเมื่อตัวแม่เหล็กหรือน้ำหนักเนี่ยเคลื่อนผ่านตัวคอยนะซึ่งตรงนี้จะมีผลในการที่จะส่งสัญญาณนะที่จะตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหว ได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งอันนี้ก็จะได้นำมาพูดถึงในครั้งต่อไปนะครับว่าความสัมพันธ์ของแม่เหล็กกับการที่แม่เหล็กเคลื่อนผ่านคอยนะฮะจะมีส่วนในการที่จะทำให้เราสามารถตรวจวัดขึ้นแผ่นดินไหวอย่างไรนะครับดร. Dean thank you you go ahead please
3: yes so you're probably able to tell that we have been very sneaky in using our interest in seismometers and how seismic waves tell us about earthquakes and the earth in general to essentially pose a way to teach some fundamental physics as we move along. And I think at this point, I'd like our cameraman to pull back so that we can all wave farewell until next week. Bye-bye.
1: So thanks for your fruitful, interesting, and clear explanation on the session. Hope to see you again next Friday. Bye-bye.
3: Bye-bye.
4: Bye.
0: Thank you. Thank you, Dr. Dean. And thanks to Max and Alex and Alexa as well for excellent patience. Yeah. And I'll see you next time. Sawasdee krap. Bye.
3: สวัสดีครับบาย

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบกัด
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: น้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไ

อ้อนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคอไลออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคอไลออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการอบรมทางประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์ระหว่างประเทศเรื่อง The Physics and Mathematics of Slinkies and Small Meters and Their Use in the Classroom ซึ่งจัดโดยมูลนิธิทางไกลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและมหาวิทยาลัยออริกอนโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท TOT มหาชนจำกัดและสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่3จากจำนวน5ครั้งโดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยออริกอนคือดร.ดีนลาฟลีบรูคส์และคณะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการสอนทางธรณีฟิสิกส์ธรณีนะคะส่วนทางไทยของเราจะมีท่านดร.นิติตุลยาทิพย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขต